0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์กับข่าวต้นชั่วโมงนะคะเราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะในช่วงนี้มาเริ่มกันที่ข่าวของพุทธศาสนิกชนนะคะทั้งโยมพ่อโยมแม่ได้ร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาด้วยความปลาบปลื้มใจค่ะสำหรับพิธีทำบุญตักบาตรฉลองพระบวชใหม่โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาจัดขึ้นณมหารัตนวิหารคต26วัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรวัฒน์วีระวัฒโกประเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยทั้งนี้พระภิกษุสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้นำประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสุทินและกัลยาณมิตรณฤชาเรืองศรีส่วนกัลยาณมิตรฉัตรชัยสุขตระกูลนำกล่าวคำอธิษฐานจิตในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าการตักบาตรเป็นมหาสังฆทานเป็นบุญใหญ่พิเศษเพราะว่าอายุพระพุทธศาสนาจะยั่งยืนต่อไปได้การมีพระภิกษุยังมีการห่มผ้าเหลืองเป็นสัญลักษณ์การดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาวันนี้ทุกท่านเป็นนักบุญนักสร้างบารมีวันนี้ตั้งใจมาเอาบุญใหญ่เตรียมภัตตาหารหวานคาวอย่างประณีตองค์ประกอบที่ทำทานแล้วได้บุญมากคือผู้ให้กับผู้รับต้องสะอาดบริสุทธิ์กายวาจาใจซึ่งวันนี้เราถวายกับพระสงฆ์ที่ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมและเจตนาในการให้คือความตั้งใจในการทำบุญของทุกท่านในวันนี้จากนั้นคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่คณะสงฆ์จะได้แปรแถวรับบาตรจากพุทธศาสนิกชนโยมพ่อโยมแม่ในวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งแห่งความปลาบปลื้มปิติใจของพุทธศาสนิกชนรวมถึงโยมพ่อโยมแม่ที่มีโอกาสมาร่วมสั่งสมบุญกับพระลูกพระหลานรวมถึงพระภิกษุทุกรูปที่ตัดสินใจบวชในช่วงเข้าพรรษานี้บางท่านกล่าวว่าเป็นวันที่มีความสุขมากที่ได้เห็นผ้าเหลืองลูกชายเพราะรอวันที่ลูกชายบวชมานานแล้ววันนี้จึงทั้งภาคภูมิใจและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: ค่ะก็วันนี้มาเป็นประธานนะคะเป็นประธานในการตักบาตรพระใหม่ก็คือรู้สึกว่าตัวเองปลื้มที่ได้ทําบุญก็คืออีกอย่างนึงก็คือพระลูกชายค่ะบวชให้ด้วยก็คือบวชให้1พรรษาโยมแม่ก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้บุญก็คืออยากจะทําบุญเยอะๆดีใจเพราะว่าสมัยนี้ก็หายากนะคะที่ว่าจะยอมบวชให้พ่อกับแม่1พรรษาก็คือวันที่พระท่านบอกว่าอาจจะบวชให้โยมพ่อกับโยมแม่นะอะไรอย่างเงี้ยเราสองคนรู้สึกว่าเราเหมือนเรามีบุญเหมือนเรามีบุญที่เราตั้งใจทำบุญกับวัดพระธรรมกายมาก็เป็น10 ปีแล้วก็

0: ก็ดีใจที่บุญส่งผลตอนที่เราใส่บาตรเนี่ยรู้สึกว่าเราปลื้มมากตอนที่เราได้ใส่บาตรท่านนะคะได้ใส่บาตรพระลูกชายอะเนาะแล้วก็เห็นพระเหลืองท่านเราก็รู้สึกว่าเราอะดีใจ
1: วันนี้ก็มาตักบาตรพระลูกชายนะคะก็ดีใจมากที่ได้เจอพระลูกชายนะคะในเส้นทางที่ตั้งใจจะมาสักบาตรสังฆทานครั้งนี้นะคะก็ที่บ้านก็ทุกคนก็มากันนะคะแล้วก็ปลื้มมากๆเลยค่ะทุกคนก็ตื่นเต้นเตรียมอาหารตักบาตรตั้งเป็นอาทิตย์เลยค่ะนะคะแล้วก็จัดแต่ของที่คิดว่าเป็นประโยชน์เพราะที่บ้านจะเป็นเฮลสายเฮลตี้นะคะส่วนตัวพระเองท่านก็เตรียมตัวมาตั้งแต่ไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดท่านก็บอกโยมแม่ก็อายุมากแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปโยมแม่จะนั่งคุกเข่าไม่ได้ก็เลยอยากจะบวชให้โยมแม่เต็มพรรษาเลยตั้งแต่จบการศึกษามาอันนี้ก็เป็นความปลื้มมากๆเลยค่ะของคนเป็นแม่เพราะมีลูกคนเดียวก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยก็ปลื้มใจมากเลยค่ะ
2: สำหรับข่าวบุญจากต่างประเทศนะคะไปกันที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธโดยมีพุทธศาสนิกชนนะคะได้เดินทางมาร่วมการสั่งสมบุญค่ะโดยภายในงานบุญคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมโดยมีประธานบุญพิธี6คณะร่วมจุดเทียนใจในครั้งนี้จากนั้นเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์ส่วนพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวกัลยาณมิตรรัตนาสุขยิ้มน้อยกัลยาณมิตรนิธิพรแมคฮาร์ตและกัลยาณมิตรไอแซคแมคฮาร์ตพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนน้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งอย่างได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาวิโรจน์ญาณวิโรจโนเปรียญธรรม9ประโยคนาคหลวงโดยพระอาจารย์ได้ชี้แนะหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการสร้างพลังใจในการดำเนินชีวิตในต่างแดนการรักษาศีลและการหมั่นเติมบุญบารมีให้แก่ตนเองก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถานำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านส่วนภาคบ่ายเป็นการนั่งสมาธิรวมใจ1ชั่วโมงเพื่อให้ลูกพระธรรมทุกท่านเก็บชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งพร้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในช่วงเข้าพรรษานี้โดยบรรยากาศในห้องปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความเงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวดที่ 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดกันมาได้ที่ www.forbrighterworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและเชิญท่านชายนะคะร่วมสมัครเข้าโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000และ0927792000ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่ส่งกิจกรรมงานบุญมาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์

YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกนั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะธรรมกายมีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วทุกคนสามารถเข้าถึงธรรมกายได้ทั้งนั้นโดยการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งและศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วความสุขความบริสุทธิ์ความเบิกบานที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงธรรมกายภายในของเราแต่ละคนจะแผ่ขยายออกไปกลั่นบรรยากาศรอบข้างและทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งขยายครอบคลุมไปทั่วทั้งโลกแล้วในไม่ช้าโลกทั้งโลกก็จะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงกันนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่ปรากฏในมหาสุทัศนจริยาความว่าเราได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันวันละ3ครั้งว่าใครปรารถนาอะไรเราจะให้ในสิ่งนั้นใครหิวกระหายใครต้องการดอกไม้ใครต้องการเครื่องรูปไล้ใครขาดแคลนผ้าสีต่างๆก็จงมารับเอาไปนุ่งห่มใครต้องการร่มกันแดดก็จงมารับเอาไปใครต้องการรองเท้าก็จงมารับเอาไปทานนั้นเราไม่ใช่ตกแต่งไว้ในที่10แห่งหรือในที่100แห่งแต่เราตกแต่งทรัพย์ไว้สำหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่งผู้ยาจกจะมาในเวลากลางวันหรือในเวลากลางคืนก็ตามก็จะได้โภคะตามความปรารถนาพอเต็มมือกลับไปชีวิตเราตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดมาแล้วดำเนินไปจนถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายของชีวิตต้องเกี่ยวพันโยกาเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเดินทางข้ามวัฏสงสารเราจำเป็นที่จะต้องให้หากให้สิ่งที่ดีก็จะได้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่เลิศผลบุญเลิศก็จะบังเกิดขึ้นเพราะเป็นเสบียงในการเดินทางผลทานที่ทำไปนั้นไม่สูญหายไปไหนแต่จะคอยเป็นเพื่อนแท้ติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติคอยอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้เราเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและก็คุณสมบัติและนิพพานสมบัติพร้อมสับกันเลยทีเดียวพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายต่างตระหนักดีถึงอนุภาพของทานว่าเป็นอุบายเครื่องเรื่องตนและสัตว์โลกให้ข้ามพ้นจากภพทั้ง3จึงมุ่งบำเพ็ญมหาทานบารมีเพื่อได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ

และยิ่งไปกว่านั้นอนุภาพแห่งทานนอกจากจะทำให้พระองค์เต็มเปี่ยมด้วยทรัพย์ต่างๆที่กล่าวมาแล้วกำลังทานยังจะแผ่ไปสู่พุทธสาวกสาวิกาที่จะออกบวชตามมาอีกมากมายทำให้เหล่าสาวกไม่ลำบากในเรื่องการแสวงหาบิณฑบาตเพราะฉะนั้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีจิตใจกว้างใหญ่เหนือมนุษยชาติทั่วไปและทรงมองเห็นการไกลของพระองค์นี่แหละเมื่อมีทรัพย์แล้วก็ไม่ตระหนี่หวงแหนในทรัพย์ได้มุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญทานใครมาขออะไรก็ให้หมดเหมือนดังเรื่องของพระเจ้ามหาสุทัศนะโพธิสัตว์ที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าสู่ลูกๆให้ได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะย้อนไปสมัยที่พระบรมโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นคฤหบดีใหญ่วันหนึ่งได้เดินทางก็ไปทำงานในป่าพบเห็นพระเถระรูปหนึ่งนั่งอยู่ใต้โคนไม้ในราวป่าแห่งนั้นมีจิตเริ่มใสศรัทธาในจริยาวัดของท่านจึงคิดจะสร้างบรรณศาลาสักหลังหนึ่งไว้ในป่าเพื่อถวายพระเถระเมื่อคิดได้ดังนั้นก็ไม่รอช้าตัดสินใจลงมือสร้างทันทีไม่นานนักก็สำเร็จเป็นบรรณศาลากลางป่าที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญสมณธรรมจากนั้นจึงนิมนต์พระเถระให้รับบรรณศาลาหลังนั้นและได้นิมนต์ท่านให้มารับพัตตาหารที่บ้านเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้ยังได้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆมาประดับบรรณศาลาให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นได้ถวายเสื่อลำแพนเตียงตั้งแท่นผิงไฟขุดสระโบกรณีให้ดูร่มรื่นนำทรายมาเกลี่ยทำเป็นทางเดินจงกรมแต่ถวายเครื่องสมณะบริขารต่างๆแก่พระเถระมากมายดูแลอุปถากท่านอย่างดีฝ่ายพระเถระเมื่อได้รับการบำรุงอย่างดีก็ไม่ประมาทมันเจริญสมาธิภาวนาไม่ขาดในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หลังจากที่อุบาสกทำบุญกุศลตลอดชีวิตแล้วมันละโลกไปก็ได้ไปเสวยสุขในเทวโลกมีวิมานสว่างสวยกว่าเหล่าเทวดาทั้งปวงเสวยทิพยสมบัติที่พลั่งพร้อมด้วยบริวารอยู่อย่างนั้นเป็นเวลายาวนานจากนั้นท่านก็ได้จุติลงมาเกิดในเมืองกุสาวดีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ามหาสุทัศนะเป็นผู้มีอานุภาพมากร่างพร้อมไปด้วยสมบัติทุกอย่างทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติพร้อมทั้งรัตนะ7ประการแม้ว่าพระเจ้ามหาสุทัศนะจะได้เสวยสิริราชสมบัติทรงเป็นลาย

้นเราได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันวันละ3ครั้งว่าใครปรารถนาอะไรเราจะให้สิ่งนั้นใครหิวกระหายใครต้องการดอกไม้ต้องการเครื่องรูปไล้ใครขาดแคลนผ้าสีต่างๆก็จงมารับเอาไปนุ่งห่มใครต้องการร่มกันแดดเพื่อเดินตามถนนก็จงมารับเอาไปใครต้องการรองเท้าก็จงมาสวมเอาไปเราให้ประกาศอย่างนี้ทั้งเวลาเช้าเวลาเที่ยงและเวลาเย็นทุกวันเราตกแต่งทรัพย์ไว้สำหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่งวันนี้พวกจะมาในเวลากลางวันก็ตามหรือในเวลากลางคืนก็ตามก็ได้โภคะตามความปรารถนากลับไปทุกครั้งเราได้ให้มหาทานตราบกระทั่งสิ้นชีวิตเราไม่เคยทรัพย์ที่ได้ค่าไม่เคยมีการกักตุนไว้เปรียบเสมือนคนไข้ที่กระสับกระส่ายต้องการหายจากโรคร้ายแม้หมอจะเรียกร้องทรัพย์เท่าไหร่ก็ยอมให้ได้เราก็เช่นกันมารู้อยู่ว่าการบริจาคทานเป็นอุบายเครื่องเปื้องตนและสัตว์โลกทั้งปวงให้พ้นจากภพสามให้พ้นจากโลก

คือสังขารทุกข์ทั้งสิ้นได้จึงมาเป็นทานในบริบูรณ์โดยไม่มีเศษเหลือพยังใจที่บกพร่องให้เต็มเราไม่ได้อะไรไม่ได้หวงแหนได้ทานเพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณชั้นนี้แลพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงขวนขวายในการบริจาคทานทุกวันในสมัยนั้นชาวชมพูทวีปไม่ต้องทำมาหากินอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทุกคนรักษาศีล5ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีการลักขโมยยินดีในคู่ครองตนเองมีวาจาสัตย์พูดแต่คำจริงไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาต่างๆดำรงชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที่พระราชาพระราชทานให้พระเจ้ามหาสุทัศนะถวายมหาทานอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานหลายหมื่นปีมีอยู่วันหนึ่งร่องเสด็จขึ้นสู่ธรรมปราสาทที่เกิดขึ้นด้วยบุญญาณุภาพของพระองค์ประทับนั่งเหนือราชบัลลังก์ที่ทำด้วยทองคำทรงสมาทานศีล8แล้วทำสมาธิเจริญภาวนาทำลายกามวิตกที่เกิดขึ้นทำฌานอภิญญาให้มันเกิดขึ้นทรงเจริญพรหมวิหารธรรม4ประการอยู่ได้ฌานสมาบัติตลอด 84,000 ปีเมื่อสิ้นอายุขัยของพระองค์แล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเห็นไหมจ๊ะว่าพระโพธิสัตว์ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่เคยว่างเว้นจากการสั่งสมบุญเลยท่านทำความดีทุกรูปแบบดังนั้นพวกเราเองก็ควรดำเนินตามแบบอย่างพระโพธิสัตว์ในการก่อนมันเป็นผู้ให้อยู่เสมอการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์นั้นแม้ทักษิณาทานจะมีไม่มากก็ไม่ต้องกังวลเราจะทำด้วยจิตที่ผ่องใสทำเพื่อต้องการสละความตระหนี่ออกจากใจผลบุญที่เกิดขึ้นก็ยิ่งใหญ่ไพศาลทำให้ได้ทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์คือได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายเป็นนักสร้างบารมีพันฤวัตตะมุ่งสร้างบารมีตามติดหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายผู้มีมโนปณิธานที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ปราบมารมหากิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษไปสู่ที่สุดแห่งธรรมต่อสายกำลังบุญบารมีของทุกๆคนมาช่วยกันและต้องทำการไปเป็นทีมชนิดที่ไม่มีใครล้ำหน้าไม่มีใครน้อยหน้าแต่เราจะไปกันพร้อมหน้าจึงจะถึงเป้าหมายได้ดังนั้นให้ลูกๆทุกคนสวมหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์ให้ทุกลมหายใจของเราน่ะเป็นใบเพื่อการสร้างบารมีไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขพร้อมเสมอต่อการสร้างบารมีในทุกรูปแบบจึงจะสามารถสร้างบารมีตามติดท่านไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่159จากตอนที่แล้วนางนกสาลิกาได้บอกความลับทั้งหมดแก่สวโปดกว่าการที่พระเจ้าจุลนีน่ะได้ทรงยกพระราชธิดาให้ครั้งนี้แท้ที่จริงเป็นเพียงอุบายลวงให้พระเจ้าวิเทหราชและมโหสถบัณฑิตเดินทางมาสู่ปัญจาลนครนั่นเองแต่ครั้นมาถึงแล้วเนี่ยพระเจ้าจุลนีน่ะก็จะจับทั้งสองคนฆ่าเสียให้หายแค้นสุวโปดกได้ฟังดังนั้นจึงแกล้งพูดชมเกวัฏว่าแหมอาจารย์เกวัฏเนี่ยช่างฉลาดซะจริงคิดอุบายได้ลึกซึ้งเหลือเกินสมแล้วที่เป็นถึงปุโรหิตของพระเจ้าจุลนีนะเมื่อสุวโปดกล้วงความลับจากนางสำเร็จแล้วจึงได้ชวนนางเข้านอนทันทีปล่อยให้ราตรีการของคืนนั้นผ่านไปด้วยความสุขเยี่ยงคู่รักที่เพิ่งครองคู่กันใหม่ๆครั้นรุ่งเช้าสัวโปดกก็กล่าวกับนางว่าน้องสาลิกาจ๋าวันนี้น่ะพี่จำใจต้องลาน้องกลับไปเมืองศรีวีเพื่อกราบทูลเจ้าเหนือหัวของพี่ให้ทรงทราบพี่น่ะไปเพียงแค่7วันเท่านั้นละแล้วก็จะมารับน้องสาลิกาของพี่เนี่ยไปเมืองศรีวีด้วยกันน้องอย่าได้ทุกข์ร้อนไปเลยคอยพี่อยู่ที่นี่แหละนางนกสาลิกาได้แต่กล้ำกลืนความระทมแล้วฝืนใจพูดว่าน้องน่ะรักพี่เหลือเกินไม่ปรารถนาจะพลัดพรากจากกันไปเลยแต่ขอพี่จงรับรู้ไว้ด้วยว่าน้องน่ะอนุญาตให้พี่ไปได้เพียง7วันเท่านั้นหากแม้นเกินกำหนด7ราตรีแล้วเนี่ยพี่ยังไม่กลับมาถึงที่นี่น้องก็จะขอลาตายสัวโปดกรีบขัดขึ้นว่าน้องพูดอะไรอย่างนั้นหากพี่กลับมาแล้วไม่พบน้องสาลิกาเนี่ยเห็นทีชีวิตของพี่ก็คงสูญสิ้นต้องตรอมใจตามเจ้าไปอย่างแน่นอนคำปลอบประโลมที่หวานซึ้งของสัวโปดกเป็นเพียงลมปากที่หลอกให้นางตายใจเท่านั้นเองแล้วจึงค่อยๆบินออกไปอย่างช้าๆทำท่าทางเหมือนอะไรอวรนางอย่างที่สุดเมื่อพ้นสายตานางนกสาลิกาแล้วก็รีบเปลี่ยนเส้นทางกลับสู่มิถิลานครทันทีฝ่ายมโหสถบัณฑิตเฝ้ารอคอยการมาของสุวโปดกด้วยความห่วงใยเกรงว่าสุวโปดกจะไม่ปลอดภัยแต่ก็มีความมั่นใจในความสำเร็จของสุวโปดกเพราะทุกครั้งที่ให้งานไป

ไม่เคยพลาดเลยครั้นเห็นสุวปุรกกลับมาโดยสวัสดิภาพก็มีความปิติยินดีและมั่นใจว่างานครั้งนี้ต้องสำเร็จแน่ฝ่ายสุวปุรกเมื่อกลับมาถึงเรือแล้วก็มีอาการร่าเริงยินดีรีบบินตรงเข้าไปหามโหสถผู้เป็นนายจับลงที่บ่าวเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าเรื่องนี้น่ะเป็นความลับสำคัญมโหสถรู้สัญญาณนั้นแล้วก็ไม่รอช้ารีบพาสุวปุรกขึ้นไปบนยอดปราสาทเพื่อไต่ถามเรื่องราวทั้งหมดทันทีเมื่อได้ฟังความลับจากสุวปุรกแล้วมโหสถถึงกับรำพึงในใจว่านั่นอย่างไรล่ะเราคาดไว้แล้วไม่มีผิดแผนการของเกวัฏปุโรหิตน่ะช่างร้ายกาจนักหากว่าเจ้าเหนือหัวของเราเสด็จไปสู่ปัญจาลนครจริงๆน่ะพระองค์ก็จะต้องถูกพระเจ้าจุลนีจับปลงพระชนซะเป็นแน่เอาเถอะแม้บัดนี้เจ้าเหนือหัวจะไม่ทรงรับฟังคำทัดทานของเราเนี่ยและเราก็ยังไม่อาจเปลี่ยนพระทัยของพระองค์ได้แต่ถึงอย่างไรความพินาศก็จงอย่าได้มีแก่เจ้าเหนือหัวของเราเลยเพราะพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่เราเป็นล้นพ้นควรที่เราจะสนองคุณแด่พระองค์ไม่ควรปล่อยให้พระองค์ต้องตกไปในเงื้อมมือของพระเจ้าจุลนีเลยครั้นคิดหาอุบายป้องกันพยันตรายเบื้องหน้าที่จะเกิดขึ้นแก่พระเจ้าวิเทหราชได้แล้วจึงเกิดความปิติว่าบุคคลเมื่อได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากสำนักของพระราชาพระองค์ใดถึงแม้พระราชาพระองค์นั้นจะกริ้วตรัสบริพาตรับสั่งให้ถูกประหารก็ตามหรือรับสั่งให้ราชบุรุษมาจับคอแล้วขับไล่ไปก็ตามก็ไม่พึงเก็บงำการกระทำและพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจควรหาทางสร้างประโยชน์สร้างความเจริญรุ่งเรืองสถาพรถวายแด่พระองค์อยู่ตลอดไปขึ้นชื่อว่าการทำลายมิตรการทำลายผู้มีพระคุณนั้นบัณฑิตทั้งหลายไม่ควรกระทำอย่างเด็ดขาดเมื่อมโหสถบัณฑิตมีภาพในใจที่ชัดเจนที่จะถวายความจงรักภักดียิ่งด้วยชีวิตตามวิสัยของบัณฑิตแล้วดวงปัญญาที่ใสสว่างก็ยิ่งมองทะลุปลุกโปร่งถึงวิธีการทำความปรารถนาของพระเจ้าวิเทหราชให้สำเร็จเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อมีอุปสรรคมาทับถมชีวิตหนักหนาสาหัสสักเพียงใดขอเพียงแค่เรามีกำลังใจและสติปัญญาค่อยๆคิดแล้วหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆไม่ช้าไม่นานอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตก็จะค่อยๆละลายหายสูญไปเหมือนดังเช่นมโหสถบัณฑิตที่ไม่ท้อแท้ต่อปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นมีแต่จะคิดหาทางข้ามอุปสรรคนั้นๆให้สำเร็จให้จงได้เมื่อคิดดังนี้แล้วมโหสถบัณฑิตก็รีบเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชทันทีพร้อมกราบทูลถามว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์ทรงตัดสินพระทัยจะเสด็จไปปัญจาลนครจริงๆหรือพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถทูลถามอีกครั้งทั้งที่รู้อยู่ว่าคำตอบของพระราชาน่ะเป็นเช่นไรแน่นอนทีเดียวพ่อมโหสถเราต้องไปแน่
และจะไม่เปลี่ยนใจอีกเป็นอันขาดพระองค์ตรัสรับคำการไปปัญจาลนครในครั้งนี้นอกจากจะได้พระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีมาเป็นสีสง่าแก่วิเทหราชแล้วยังจะได้มีโอกาสเชื่อมสัมพันธไมตรีกับปัญจาลนครอีกด้วยแม้เธอก็ควรจะไปด้วยกันมโหสถได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วคิดว่าการไปของเราในครั้งนี้นะก็เพื่อช่วยให้พระองค์สมพระทัยในทุกสิ่งที่ทรงปรารถนาและขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องพิทักษ์รักษาพระองค์ให้รอดปลอดภัยจากวงล้อมของอริราชศัตรูเหมือนเปลื้องพระจันทร์ออกจากปากราหูฉะนั้นครั้นแล้วมโหสถจึงถือโอกาสนั้นกราบทูลความประสงค์ของตนว่าถ้าเช่นนั้นข้าพระองค์จะขออาสาเดินทางล่วงหน้าไปก่อนเพื่อเตรียมสร้างพระราชวังไว้ภายในปัญจาลนครเพื่อที่ว่าพระองค์น่ะจะได้ใช้เป็นที่ประทับให้สำราญพระราชหฤทัย

ตลอดเวลาที่พระองค์ประทับอยู่ที่ปัญจาลนครและหากการก่อสร้างเสร็จลงเมื่อใดเนี่ยข้าพระองค์ก็จะรีบทูลเชิญเสด็จพระองค์ในทันทีพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำทูลของมโหสถแล้วก็ทรงดีพระทัยยิ่งนักเพราะทรงเห็นว่านอกจากมโหสถบัณฑิตจะไม่ได้ละทิ้งพระองค์แล้วเนี่ยเขายังได้ช่วยให้ความปรารถนาของพระองค์สำเร็จตามพระประสงค์อีกด้วยดีแล้วพ่อบัณฑิตหากเธอต้องการใช้สอยสิ่งใดเราก็อนุญาตให้เธอนำไปได้เต็มที่ตามที่เธอต้องการท้าวเธอตรัสด้วยทรงปลื้มพระทัยส่วนว่ามโห

ไปเมืองปัญจาละของพระเจ้าวิเทหราชปลอดภัยและได้รับพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีมาเป็นศรีสง่าแก่วิเทหราชนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ลูกเป็นสาวเมืองโคราชบ้านเอ๋งสมัครใจเข้าเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2547ตั้งแต่ลูกได้ธรรมะผ่านอาจารย์ดาวธรรมเหมือนได้เพื่อนแท้ถึงแน่กับเพื่อนซีตลอด24ชั่วโมงดวงตาที่เคยแห้งโหยบอบช้ำก็ค่อยๆมองเห็นความสดชื่นขึ้นชีวิตของลูกถูกทำร้ายจิตใจอ๋อถึงแห้งโหยนะสาเหตุเพราะพ่อของลูกซึ่งมีอาชีพเป็นครูใหญ่แต่ว่าท่านชอบดื่มเหล้าชอบสูบบุหรี่ชอบเล่นการพนันชอบเจ้าชู้กดขี่บีบเค้นครอบครัวอย่างไร้ความเมตตาสมัยก่อนการคมนาคมไม่สะดวกพ่อต้องไปสอนหนังสือหมู่บ้านอื่นที่อยู่ห่างไกลจึงต้องพักอยู่ที่โรงเรียนนานๆจึงจะกลับบ้านมาสักครั้งหนึ่งแต่เมื่อมาถึงพ่อก็จะถืออำนาจบาดใหญ่สั่งให้แม่ทำกับแกล้มแล้วก็เรียกเพื่อนฝูงมาตั้งวงหากแม่ไม่ตามใจ หรือทำอะไรไม่ถูกใจพ่อเกิดอาการรักลงแดงทีเตะตบตีแม่ยังไม่เกรงรักลงแดงเลยหลายครั้งแม่ต้องวิ่งหนีลนลานไปหลบอยู่บ้านคนอื่นแต่พ่อก็ติดตามไม่ลดละตามไปตบไปตีต่อไปให้สมใจภาพเลวร้ายที่สุดในชีวิตยังติดอยู่ในมโนสำนึกของลูกให้เจ็บปวดและเสียน้ำตาทุกครั้งที่นึกถึงคือครั้งหนึ่งพ่อเมาแล้วพ่อขี่ม้าพี่ลึกแฮะแต่ก็ดีกว่าไปแทงม้านะขี่ม้ามาหาแม่ในสวนแม่พูดอะไรไม่ทราบก็ด้วยความคิดถึงทำให้พ่อโกรธจึงจิกกระชาก

ผมแม่พร้อมกับควบม้าวิ่งไปด้วยผมม้าควบแม่ตกใจสุดขีดสุดวิสัยจะทรงตัวต้องก้าวเท้าวิ่งตามม้าไปยังล้มลุกคุกคลานคิดดูคนวิ่งแข่งกับม้าเนี่ยมัมม้าวิ่งเร็วขึ้นพ่อก็ปล่อยมือแกล้งให้แม่ล้มกลิ้งอย่างสะใจขณะที่ลูกเห็นเหตุการณ์นั้นก็ได้แต่บีบมือกำแน่นน้ำตาไหลมาจากความรู้สึกที่ยากจะอธิบายและในสุดครอบครัวลูกก็ถูกพ่อทอดทิ้งไปอย่างถาวรทิ้งให้แม่ก้มหน้าก้มตาหาเลี้ยงลูกๆและสองตายายคือพ่อกับแม่ของแม่ด้วยการทำนาแม่ซึ่งจมอยู่กับกองทุกข์กัดกลุ้มก็หลงผิดหันไปหาสิ่งมักง่ายใกล้ตัวคือดื่มเหล้าเดิมยังไม่พอตั้งโรงงานต้มเหล้าเถื่อนขายเองแม่ขายเหล้าแล้วติดเหล้างอมแงมจนพูดจาอ้อแอไม่เต็มคำพอตกใจก็จะมีเพื่อนๆมาซื้อเหล้าดื่มกันลูกก็ต้องมีหน้าที่ขายเหล้าไปโดยปริยายวันหนึ่งในคืนเดือนมืดมืดจริงๆสำหรับครอบครัวลูกน้องเขยแม่มาซื้อเหล้ากลับไปดื่มที่บ้านจนเมาพอเหล้าหมดก็กลับมาซื้ออีกแม่กับยายเห็นว่าเมามากแล้วจึงไม่ขายให้แล้วก็ไล่กลับไปนอนขอร้องว่าจะดื่มอีกเลยครูใหญ่เวลาประมาณหนึ่งทุ่มขณะนั้นแม่อยู่หน้าบ้านคนเดียวกำลังต้มข้าวไว้เลี้ยงหมูทันใดนั้นทุกคนในบ้านก็ได้ยินเสียงท่อนไม้ใหญ่กระทบสิ่งหนึ่งดังพลั่วน้องเขยแม่เอาไม้ฝรั่งขนาดเท่าน้องตีแม่ที่ศีรษะอย่างแรงเราก็ได้ยินเสียงน้องเขยแม่ตะโกนด่าลั่นอย่างสะใจโดยสัญชาตญาณทำให้ทุกคนในบ้านรู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ต่างก็วิดร้องรีบวิ่งลงจากบ้านตรงมาหาแม่ร่างแม่นอนแน่นิ่งสิ้นสติที่ศีรษะแตกมีเลือดแดงฉานไหลอาบทั่วตัวอนิจจาน้ำเมาที่แม่ต้มและกลั่นด้วยมือมันกลับมาส่งผลร้ายแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแม่ต้องรักษาตัวอยู่เป็นปีจนอาการดีขึ้นแต่ปากของแม่เบี้ยวและค่อยๆหายจนเป็นปกติ ปี2527ลูกมีงานทำแล้วก็แต่งงานแล้วจึงพาแม่ไปรักษาเพื่อเลิกเหล้าที่แผนกยาเสพติดของโรงพยาบาลประจำจังหวัดและแม่ก็เลิกได้จนถึงทุกวันนี้แม่ของลูกเคยไอมากและหูหนวกไม่ได้ยินมานานถึง10ปีรักษาที่โรงพยาบาลจอมจังหวัดทั้งสองแห่งก็ไม่หายหมอบอกว่าเป็นเพราะโรคลิ้นสีดวงจมูกแต่มีอยู่วันหนึ่งแม่คันหูมานะก็เอานิ้วก้อยเคลียร์เข้าไปในรูหูไปตรงที่คันก็ปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งหล่นออกมาจากหูจากนั้นแม่ก็ได้ยินเสียงเป็นปกติเพราะกลัวขี้หูแข็งๆหล่นออกมาแม้ว่าพ่อจะเคยรักกับแม่อย่างไรก็ตามแต่แม่ก็ไม่เคยพยาบาทเลยยังคงห่วงใยพ่อเสมอแม่จะยกมือไหว้พ่อทุกครั้งที่ได้พบเจอกันเพราะ80แล้วจึงอาจจะเป็นเหตุให้พ่อสำนึกในความดีของแม่พอเจอทีไรก็ยกมือไหว้เวลาพ่ออารมณ์ดีพ่อจะพูดเสมอว่าแม่ของพวกเธอเนี่ยเป็นคนดีที่สุดและพ่อก็มอบเงิน100,000 บาทไว้ในบัญชีของลูกเพื่อให้ดูแลแม่นี่เห็นไหมจ๊ะว่าอันนี้สงฆ์การยกมือไหว้ลูกก็ได้ชวนแม่นำเงินไปทำบุญเกือบหมดแล้วเอามาทำบุญหมดเพราะคิดว่าลูกคงเลี้ยงดูแม่ได้นะโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินก้อนนี้และทุกครั้งที่แม่ทำบุญแม่ก็จะใส่ชื่อพ่อไปด้วยเพราะว่าคุณแม่นี่นะยังรักคุณพ่อเสมอชีวิตลูกตอนอยู่ได้5 ขวบพี่สาวจะเป็นลูกของป้าเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำปล่อยให้ลูกนั่งโดดเดี่ยวเล่นอยู่คนเดียวอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล

พอพี่สาวหันกลับมาทีลูกก็กำลังจมน้ำหัวผุผุผุโผล่พี่สาวตกใจรีบคว้าตัวลูกขึ้นมาจึงรอดชีวิตมาได้หลานสาวลูกกับพี่สาวคนที่สามมีลักษณะไม่ปกติเนี่ยแต่เกิดซึ่งเป็นปมได้อยู่สองอย่างคือหนึ่งมีขาและเท้าใหญ่นิ้วชี้เท้าไม่กุดยาวกว่านิ้วอื่นมากและในข้อที่หนึ่งและปมด้อยข้อที่สองคือหลานคนนี้มีที่ปากและบริเวณใกล้ปากด้วยปานถูกต้องจ้ะไอ้ปานก็ไม่น่าจะเป็นปมด้อยเลยนะพี่เขาก็ได้สอนเป็นคนใจดีใจเย็นมีน้ำใจชอบช่วยเหลือทุกคนในครอบครัวแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือดื่มเหล้าจะชู้ทำให้พี่สาวทนไม่ไหวจึงได้หย่าขาดกันเขาเสียชีวิตโดยขับรถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถพลิกอัพรวมอายุได้53ปีย่างลูกเป็นคนดีมากชอบทำบุญทีนี้ยายหุงข้าวให้ลูกและพี่สาวใส่บาตรทุกเช้าในวันพระและวันสำคัญจะจัดอาหารผลไม้ให้หลานไปวัดไม่เคยขาดเลยก่อนตายสามวันยายนอนหลับแล้วเห็นคนร่างดำใหญ่ซึ่งยายเรียกว่ายมพยาบาลมายืนที่ปลายเท้าในเช้าวันที่ยายตายยายตื่นขึ้นมาล้างหน้าแล้วก็แน่นอกเป็นลมประมาณ20นาทียายก็สิ้นใจเมื่ออยู่ได้74ปีคำถามแม่มีวิบากกรรมใดสันนิษฐานไปนะจ๊ะจึงโดนพ่อจิกผมลากไปกับม้าและถูกน้องเขยขี่ม้าตีที่ศีรษะจนเกือบตายผมและศีรษะได้ไปนะจ๊ะแล้วก็ถูกไม้ฝรั่งดีตาจนตาบอดหูหนวกไม่ได้ยินมาถึง10ปีแต่จู่ๆก็มีของหล่นลงมาแล้วได้ยินเสียงเป็นปกติได้เองโดยไม่ต้องรักษาสันนิษฐานไม่ได้จ้ะบุญแดงแม่ทำให้พ่อให้เงินสำหรับเลี้ยงดูแม่ถึง 100,000 การที่ลงเงินที่พ่อให้ใช้เลี้ยงดูแม่ไปทำบุญและใส่ชื่อพ่อด้วยพ่อจะได้บุญหรือไม่เจ้าคะการที่พ่อทำร้ายแม่แต่ก็ให้เงินเลี้ยงดูแม่เช่นนี้เนี่ยจะเป็นวิบากกรรมติดตัวพ่อไปเช่นไรและจะแก้ไขในชาตินี้ได้อย่างไรเราเคยได้สร้างพระให้พ่อเป็นบางส่วนตั้งแต่สมัยที่ทางวัดให้ทยอยบุญได้แต่พ่อยังไม่เปิดใจทำให้เคารพในตัวพ่อเองถ้าลูกทำให้พ่อทั้งหมดพ่อจะได้บุญไหมคะขณะนี้น้องเคยแม่ที่ตีแม่เกือบตายเขาได้ตายไปแล้วเราอุบัติเหตุเขาตายแล้วเป็นไหนการที่เขามาทำร้ายแม่จนเกือบตายเขาจะเสวยบาปกรรมอย่างไรคะและจะมีกรรมผูกพันอยู่กับแม่อีกไหมคะหลานสาวมีน่องและเท้าใหญ่นิ้วช้านิ้วชี้เท้ายาวกว่านิ้วอื่นมากมีเส้นเลือดขาดมีปานที่ปากเป็นเพราะกรรมในเจ้าคะจะแก้ไขอย่างไรพี่เขยคนที่สองตายแล้วไปไหนลูกทำบุญไปให้ได้รับหรือไม่เจ้าคะฝากบอกเป็นอย่างไรบ้างคะยายเห็นยมทูตมาหาจริงหรือไม่คะ ยายตายแล้วไปไหนลูกทำบุญไปให้ได้รับหรือไม่ต้องการบุญอะไรและฝากบอกมาว่าอย่างไรคะลูกเคยจมน้ำในวัยเด็กถูกปลิ้งกัดจนเลือดท่วมขาถูกแม่ใช้ไม้สอยใบยอกระทุ้งมาที่ใบหน้าจนเลือดไหลนองแก้มเหตุการณ์เหล่านี้เกิดจากผลของกรรมเก่าใดลูกเคยผ่าตัดซิสถุงน้ำใกล้ปีมดลูกเพราะกรรมใดกรรมหนึ่งลูกใกล้หมดแล้วหรือยังคะลูกเคยพูดกับพี่สาวเกี่ยวกับพระเวสสันดรเรื่องที่ยกกันหาชาลีซึ่งเป็นลูกไปให้

0: ือชกหรือวิจารณ์อย่างรู้ทำไปถึงการว่าไม่ควรละเมิดสิทธิของผู้อื่นอ๋อนั่นหัวใจของพระโพธิสัตว์แม้ว่าจะเป็นลูกชายลูกสาวก็ตามไม่น่าจะมีสิทธิ์ไปยกชีวิตของผู้อื่นให้กับใครถ้าอยากจะทำความดีก็ควรอยู่ในสิทธิ์ของตนเองการวิจารณ์เช่นนี้จะเป็นบาปหรือไม่ถ้าบาปควรจะทำอย่างไรจึงจะลบล้างบาปนะคะลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือไม่อย่างไรเคยมีผลการปฏิบัติธรรมอย่างไรเราจะมีโอกาสไปดูสิทธิ์บุรีไหมคะที่ว่าชาตินี้เป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายหมายความว่าอย่างไรหากพระจากชาตินี้แล้วจะไม่มีโอกาสเจอกับหมู่คณะอีกเลยใช่หรือไม่คะและถลุดไปแล้วผังการสร้างบารมีจะเปลี่ยนจากฝ่ายฤวตะมาเป็นฝ่ายนิวตะหรือไม่อย่างไรคะพระอาจารย์ยังไม่เคยพิเทศลูกจะมีหน้าที่ใดในหมู่คณะคะพุทธนรได้แล้วได้ทำวิชาหรือไม่แล้วได้ลงมาสร้างบารมีรอบสองหรือไม่คะมีผังการบวชตลอดชีวิตหนาแน่นหรือไม่ทำไมท่านจะประคับประคองตัวเองให้บวชสร้างบารมีไปได้ตลอดรอบฟังได้อย่างไรคะก็สองคำอย่างนั้นแหละจ้ะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: ท้าวเดิน
0: แล้วก็นำไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้ะแม่โดนพ่อจิกผมลากไปกับม้าแล้วก็โดนน้องเขยขี้เมาตีที่ศีรษะเกือบตายเพราะกรรมในอดีตสมัยที่แม่เป็นผู้ชายจะเป็นคนมักโกรธเวลาเมาแล้วมักชอบทุบตีภรรยาภาพของพ่อที่ทำกับแม่ก็เป็นภาพในอดีตของแม่นั่นเองอีกทั้งชาตินั้นเวลาเมาแล้วก็ได้เอาไม้ตีศีรษะคู่อริจนบาดเจ็บสาหัสมารวมกับกรรมต้มเหล้าในปัจจุบันกรรมต้มเหล้าและดื่มเหล้าในปัจจุบันมาเสริมจ้ะจึงเจออย่างนี้ถูกไม้ฝรั่งดีดดวงตาจนบอดเพราะกรรมในอดีตชาติที่เป็นผู้ชายขี้เมาดังกล่าวจับไม้ฟาดภรรยาที่กล่าวว่าตัวเองจนโมโหและทำให้ไม้ดีดดวงตาจนภรรยาตาบอดเอาไม้ไปฟาดภรรยาแล้วมันดีดไปโดนดวงตาภรรยาบอดวิบากกรรมนี่มาส่งผลจ้ะหูหนวกไม่ได้ยินถึง10ปีรักษาไม่หายแต่จู่ๆก็มีขี้หูหล่นฉันหายได้ยินเป็นปกติเพราะกรรมในอดีตเวลาพ่อแม่ตักเตือนอบรมพร่ำสอนก็จะทำเป็นหูทวนลมไม่ได้ยินอันนี้แหละเป็นหลักทำยาวทีเดียวมาส่งผลจ้ะต่อมาได้ไปกราบขอเข้ามาบิดามารดาเพราะคิดได้จึงทำให้หมดกรรมผมหมดกรรมก็หล่นมาเองหายจากการเป็นหูหนวกได้พ่อเงินเลี้ยงดูแม่100,000 บาทเพราะเป็นบุญของแม่ที่เคยสงเคราะห์ญาติในอดีตตามมาส่งผลจ้าโรงงานที่พ่อให้เลี้ยงดูแม่ไปทำบุญและใส่ชื่อพ่อด้วยนั้นก็จะทำให้พ่อได้บุญด้วยแต่ไม่เต็มที่ยกเว้นว่าให้ท่านอนุโมทนาบุญในตัวเองจึงจะทำให้ได้บุญเต็มที่ค่ะต้องไปบ่อยพ่ออนุโมทนาการที่พ่อทำร้ายแม่แต่ให้เงินเลี้ยงดูแม่นั้นวิบากกรรมนี้ก็จะส่งให้ไปเกิดเป็นผู้หญิงแล้วก็จะถูกสามีปฏิบัติตนเหมือนดังที่พ่อทำกับแม่ในชาตินี้เลยจ้ะตีแล้วจึงให้ตังค์จะแก้ไขก็ต้องให้พ่อลืมอดีตที่ผิดพลาดและไม่คิดทำอีกรวมทั้งต้องสั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นจนตลอดชีวิตแล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะเราเคยสร้างพระธรรมกายให้พ่อแบบทยอยบุญแต่พ่อยังไม่เปิดใจรับในช่วงนั้นถ้าลูกทำให้เต็มองค์แทนพ่อนั้นพ่อก็จะได้รับบุญแต่ไม่เต็มที่ต่อให้ท่านทำด้วยตัวเองนั่นแหละจ้ะจึงจะทำให้ท่านได้บุญเต็มที่น้องเคยแม่ที่ตีแม่เกือบตายตายแล้วก็ดำดิ่งไปมหานรกขุม5ทันทีด้วยกรรมดื่มสุรามันบังโดนนายนิรยาบาลกรอก

น้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้น้องเขยแม่คือหนึ่งในคู่อริในสมัยที่แม่เป็นผู้ชายขี้เมาได้ผูกเวรกันมาแต่นั้นหากพบชาติต่อไปไปเจอกันอีกก็จะผลัดกันทำร้ายยกเว้นว่าทั้งสองฝ่ายให้โอโหสิกรรมซึ่งกันและกันเวรจึงจะระงับไปจ้ะหลานสาวมีน่องและเท้าใหญ่นิ้วชี้เท้ายาวกว่านิ้วอื่นมากมีเส้นเลือดขอดเพราะวจีกรรมในอดีตที่เป็นคนขี้โมโหปากจัดชอบว่าร้ายผู้อื่นวันหนึ่งผู้ที่ถูกนินทาว่าร้ายได้เข้ามาถามวันนินทาว่าร้ายเขาใช่ไหมใส่ร้ายไปสีเขาใช่ไหมก็เลยเป็นเหตุให้ทะเลาะกันคู่อริได้ใช้นิ้วมือชี้หน้าจึงทำให้ตัวเองโกรธก็เลยเอานิ้วเท้าชี้หน้าแทนร่วมกรรมเวลานั่งฟังธรรมในอุโบสถมักชอบหันเท้าไปทางประสงค์และพระพุทธรูปวิบากกรรมดังกล่าวนำมาส่งผลจ้ะมีปานที่ปากเพราะวจีกรรมที่ชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่นมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขต่อจากนี้ไปต้องใจเย็นๆอย่าหงุดหงิดง่ายแล้วก็ให้พูดแต่ปิยวาจาอีกทั้งต้องให้ไปทำพิธีขอเข้ามาพระรัตนตรัยบ่อยๆนักก็จะเป็นบาวาก็จะหายจ้ะพี่เขยคนที่สองตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกด้วยวิบากกรรมสุรากำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมาก

ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาแต่ยังต้องถูกทรมานอีกมากร้องโอดโอยครวญครางอยู่ตลอดเวลาเขาอยากพ้นทุกข์ได้แต่ร้องโอดโอยให้ช่วยจ้ายายเห็นยมทูตนั้นท่านก็เห็นจริงๆเพราะยายหมดอายุไขแล้วเจ้าที่ยมโลกก็ได้มารับตัวไปยายตายแล้วก็ไปเป็นกุมพันธีผู้คุมหญิงเจ้าหน้าที่หญิงเพราะยายนั้นบุญก็ทำกรรมก็สร้างจ้ะได้รับบุญที่ทิพย์ให้แล้วก็ทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นข้าวเวรน้อยลงเหลือปีละ5 เดือนท่านฝากขอบคุณมาว่าท่านได้รับบุญแล้วและอยากได้รับบุญอีกเพื่อจะได้พ้นจากการเป็นกุมพันธีจ้ะลูกเคยจมน้ำในวัยเด็กเพราะกรรมในอดีตในสมัยวัยเด็กชอบเล่นแกล้งเพื่อนโดยผลักเขาตกน้ำทั้งที่เขาว่ายน้ำไม่เป็นจนเขาเกือบจมน้ำตายวิบากเขานั้นมาส่งผลจ้ะถูกปลิงกัดจนเลือดท่วมขาเพราะกันในอดีตตอนเป็นเด็กชอบไปแอบขโมยผลไม้ของเพื่อนบ้านเอามากินด้วยความขนองมาส่งผลถูกแม่ใช้ไม้ใสใบยาวกระทุ้งมาที่ใบหน้าจนเลือดอาบแก้มเพราะกำเนิดดีสมัยเป็นวัยรุ่นเด็ดทะเลาะกับเพื่อนแล้วก็ไม้ไปกระทุ้งหน้าเพื่อนจนเลือดอาบหน้ามาส่งผลจ้ะรูปพัตตสีสูงน้ำใกล้ปีกบนรูปเพราะกรรมบานอธิบายฆ่าสัตว์ธรรมหาในอดีตเป็นหลักเรื่องกับกรรมการเมจชุนในอดีตสมัยเป็นผู้ชายมาส่งผลจ้ะกรรมนี้เบาบางลงไปแล้วให้ลูกรีบเร่งสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นแล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะลูกพูดวิจารณ์พระไวสันดรว่าการยกกัณหาชลีไปให้โจชกนั้นเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยความไม่รู้นั้นก็เป็นบาปพระโมหะที่ไม่รู้แล้วไปชอบวิจารณ์วิบากกรรมนี้จะส่งผลให้มีอุปสรรคมาขัดขวางในการสร้างบารมีและจะมีคนมาพูดให้ท้อใจบ้างจะแก้ไขก็ต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นแล้วก็ขอเข้ามาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่อยๆหนักก็จะเป็นเบาๆก็จะหายจ้ะลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงโดยชอบทำตามอารมณ์นี่เห็นไหมคิดก็คิดยังตามอารมณ์เลยแล้วทำแบบไม่สม่ำเสมอด้วยเห็นไหมบางชาติเกิดพลาดกันเพราะพลาดกันนี่แหละจึงคิดฟุ้งซ่านพุทธันดรที่ผ่านมาเห็นไหมล่ะพลาดกันอีกนี่เพิ่งจะกลับมาเจอกันในชาตินี้เพราะฉะนั้นอย่าคิดอย่างนี้ชาตินี้มาเจอกันแล้วอย่าให้พลาดกันอีกนะถ้าพลาดกันอีกกันนานมันกลับเลยดังนั้นชาตินี้ก็ให้ประคองตัวให้ดีด้วยการไม่ประมาทในการสั่งสมบุญทุกบุญดังกล่าวแล้วอธิษฐานจิตตามติดกันไปเลยนะจ๊ะส่วนพระอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรให้ลูกนั้นพุทธันดรที่ผ่านมาเป็นกุลบุตรออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชแต่บวชได้ช่วงหนึ่งจึงทำให้ผังบวชยังไม่หนาแน่นแต่ว่าในช่วงที่บวชอยู่วิทยาได้ทำหน้าที่เผยแผ่ดังนั้นชาตินี้อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตให้ประคับประคองตัวให้บวชให้ได้ตลอดรอดฟังโดยกำลังใจและมโนวิถีฐานอันสูงส่งที่จะทำให้ผังบวชนี้หนาแน่นขึ้นจ้ะ

0: เราก็เห็นละว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีอะไรต่อมีอะไรในไม่เฉพาะประเทศไทยทั้งโลกละมันมีเปลี่ยนแปลงกันวุ่นวายกันไปหมดดินฟ้าอากาศมันก็ยังไงก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: ฝนไม่ควรจะตกมันก็ตกแดดไม่ควรจะออกมันก็จะออกแผ่นดินมันไม่ควรจะไหวมันก็ไหวไฟไม่ควรไหม้มันก็ไหม้แผ่นดินไหวน้ำท่วมสารพัดเจอกันก็สิ่งเหล่านี้ถ้าว่ากันแบบโบราณทำไมมันแปรปรวนไปได้ขนาดนี้ในเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าทั้งหมดไม่ว่าดินฟ้าอากาศมันแปรปรวนไปโรคภัยไข้เจ็บมันระบาดไปแล้วก็เลยไปจนกระทั่งสงครามที่มันมีกันอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดนี้เกิดจากคนพอบุญน้อยเข้าพอบุญน้อยไอ้ความขาดแคลนต่างๆมันก็ทับทวีเข้ามาแล้วถ้าจัดการไม่เป็นพอบุญน้อยได้ยังจัดแจงสิ่งต่างๆในชีวิตตัวเองไม่ลงตัวต่างคนต่างคิดแต่จะเอาตัวรอดใครจะเป็นยังไงก็ช่างเพราะฉะนั้นความคิดแบ่งปันก็หายไปของที่พอจะมีอยู่ถ้าแบ่งถ้าปันกันกินแบ่งปันกันใช้แบ่งที่กันอยู่มันไปได้จะไม่แล้วไม่คิดจะแบ่งปันกันคนบุญน้อยก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเอาไว้เป็นของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แม้แต่พี่น้องที่คลานตามกันมาก็จะกลายเป็นคู่แข่งทันทีเมื่อเป็นคู่แข่งกันซะแล้วไม่ได้อย่างใจเดี๋ยวก็กลายเป็นคู่แค้นไปชิบพอมีคู่แข่งมีคู่แค้นเท่านั้นแหละกินนอนไม่มีทางเป็นสุขตอบก็ไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นคู่แข่งคู่แค้นจนถึงขนาดนั้นตอบไม่ได้แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบเอาไว้ให้ว่าเป็นคำตอบที่เรานึกไม่ค่อยถึงพระองค์บอกว่าทันทีที่เราเกิดมาเนี่ยทันทีที่เราเกิดมา เนื่องจากธาตุในตัวของเราทุกคนล่ะมันยังไม่บริสุทธิ์เมื่อมันยังบ่

ไม่บริสุทธิ์ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในตัวเรามันยังไม่บริสุทธิ์เพราะเกิดขึ้นมาเท่านั้นแหละ หายใจฟืดแรกที่เราหายใจออกแค่หายใจฟืดแรกหายใจฟืดออกมาหายใจฟืดแรกก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์หรืออากาศเสียก็เลยสร้างขยะทางอากาศให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับโลกเพราะอะไรเพราะธาตุในตัวของเรามันยังไม่บริสุทธิ์แค่หายใจยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะความจริงอากาศในโลกนี้มันก็มีเยอะแยะอยู่แต่นั่นแหละต้องรู้ด้วยพอทันทีที่เราเกิดมา

บริสุทธิ์ให้กับโลกอย่าไปโทษใครเราเองก็เป็นยังไม่พอของเหลวที่ออกจากตัวเราไล่ไปตั้งแต่น้ำตาน้ำมูกน้ำลายเหงื่อจนกระทั่งถึงปัสสาวะทั้งหมดนี้ก็สกปรกอีกละเพราะธาตุในตัวเรามันยังไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นของเหลวที่ออกจากตัวเรามันก็กลายเป็นขยะอีกแล้วที่เป็นแก๊สเป็นอากาศมันก็เป็นขยะที่เป็นของเหลวมันก็เป็นขยะส่วนที่เป็นของแข็งออกมาเป็นก้อนๆไม่ต้องพูดกันแหละไอ้นั่นและขยะตัวจริงและขยะทั้งสามประการนี้ตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายเราผลิตไม่เคยหยุดเลยนี่เป็นของจริงแต่เรามักจะมองข้ามไปสิ่งที่เรามองข้ามไปอย่างนี้เองแล้วเรารังเกียจไหมเราก็รังเกียจมันแต่ทันทีที่เรารังเกียจนั่นแหละถ้าไม่ได้คุณพ่อคุณแม่เป็นกัลยาณมิตรไม่จำจี้จำชัยฝึกให้เราก็มันของน่ารังเกียจนะมันสกปรกอยู่ใกล้ตัวอยู่ชิดกับตัวก็ยิ่งไม่สบายกายไม่สบายตัวแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่หนึ่งตอนเราเล็กๆยังกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากตัวไม่ได้ท่านไม่ช่วยทำแทนเราให้เต็มที่เราก็ยิ่งกระสับกระส่ายยิ่งอารมณ์เสียไม่ว่าเราอึไม่ว่าเราชีถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่รีบดูให้เราช่วยตัวเองไม่ได้ก็ได้แต่ร้องไห้ไปอันร้องไห้แต่ละครั้งไม่คิดไม่เป็นไรแต่ถ้าคิดฝากด้วยถ้าไม่คิดนั่นแหละอันตรายแล้วล่ะเป็นอันตรายทั้งตัวลูกเองเป็นอันตรายทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยทำไมเพราะนั่นน่ะกำลังเพาะนิสัยเจ้าโทสะให้กับลูกตรงนี้อย่ามองข้าม เรากำลังเพาะนิสัยเจ้าโทสะให้กับลูกเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองนอกจากทางสร้างโทสะให้กับลูกแล้วเห็นว่าลูกนอนอยู่ในเปลนั่นแหละแต่ใจของแกน่ะออกติดตามแม่แล้วแม่ช่วยทีพ่อช่วยทีอยู่ไหนก็ไม่รู้ละไอ้ที่แกร้องให้มาช่วยแกคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่ทั้งที่แกนอนอยู่ในเบาะนั่นแหละใจแกออกติดตามแม่อยู่ไหนพ่ออยู่ไหนออกติดตามเลยไอ้ออกติดตามนั่นแหละเจอหรือไม่เจอก็ไม่รู้ล่ะแกก็ออกติด

จนกว่าแม่พ่อจะกลับมาช่วยแกทำความสะอาดบางทีร้องจนกระทั่งหมดแรงออกติดตามด้วยร้องด้วยจนกระทั่งหมดแรงพอหมดแรงเขาเริ่มหลับไปเลยก็แช่อึแช่ฉี่ก็ตามทีสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่คิดก็ไม่แปลกแต่ถ้าคิดนั่นแหละโกรธจนกระทั่งหมดแรงแล้วก็หลับแล้วก็อีตอนยังไม่หมดแรงใจออกตระเวนตามพ่อตามแม่นั่นคือเพราะนิสัยใจชอบเที่ยวออกนอกตัวเมื่อใจชอบเที่ยวชอบเตลิดออกนอกตัวจนเคยนี่ก็คือเด็กที่ปัจจุบันเรียกว่าเด็กไฮเปอร์ใจแกเตลิดกันก็จะเป็นอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่คิดก็แล้วไปถ้าคิดนั่นคือสิ่งที่ผู้ใหญ่ผิดพลาดเอาไว้เป็นโรคที่ทำให้แก่ลูกของเราเพราะเจ้าโทสะเพราะนิสัยใจเตลิดไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพอลูกโตขึ้นมาอีกหน่อยพอจะเริ่มช่วยตัวเองได้บ้างคุณพ่อคุณแม่ประเภทหนึ่งรักลูกรักลูกมากเลยทำทุกอย่างให้ลูกเป็นอย่างดีทุกอย่างเลยตั้งแต่นอนแบะเบาะก็ทำให้อย่างดีไม่ต้องร้องไม่ต้องอะไรเลย

ดูอย่างดีแต่ผิดจังหวะควรจะฝึกแก่ให้หัดทำความสะอาดเป็นตั้งแต่เล็กไม่สอนแก่กลับมาทำให้แก่แต่และช่วยตัวเองไม่เป็นก็เลยได้ลูกพิการทางจิตมาอีกเหมือนกันคือโกรธคนงานใครไม่ช่วยแก่แล้วตลอดชีวิตคนพวกนี้ก็จะช่วยใครไม่เป็นมีแต่จะเรียกร้องให้คนอื่นมาทำให้แก่พูดอย่างนี้บางทีเราอาจจะไม่เชื่อแต่ในพระไตรปิฎกมีหลวงพ่อเองก็อ่านไม่อยากจะเชื่อในสมัยพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งมีศรัทธามาบวชในพุทธศาสนาแต่ว่าเมื่ออยู่ที่บ้านคงฐานะดีมากๆปัญญาก็ใช้ได้จึงมาบวชแต่พอมาบวชเข้าเนื่องจากตั้งแต่เล็กมาไม่เคยช่วยตัวเองอะไรเลยขออภัยแม้แต่ก้นอึแล้วก็ไม่เคยล้างเพราะมีคนมาล้างให้ต้องมีคนล้างให้พอมาบวชไม่มีคนล้างก้นให้ปล่อยเอาไว้จนกระทั่งนอนขึ้นเรื่องนี้เพื่อนพระภิกษุรู้เข้าก็เลยเฮ้ยไงเป็นเงี้ยท่านก็บอกว่าท่านไม่เคยล้างก้นมาตั้งแต่เด็กแล้ว เรื่องนี้ไม่น่าเชื่อไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงก็ต้องเรียกประชุมสงฆ์แล้วเขาบอกว่าเป็นพระวินัยนะต่อแต่นี้ไปพระภิกษุ แล้วต้องล้างก้นเองเออดูมันไม่น่าเชื่อแต่ดูเถอะมีลูกเลี้ยงลูกไม่เป็นแล้วส่งผลอย่างนี้ทำไมส่งผลอย่างนี้ก็หาเหตุกันไม่ค่อยเจอก็ต้นเหตุอยู่ที่ธาตุในตัวเราไม่บริสุทธิ์เมื่อไม่บริสุทธิ์มันก็มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เตรียมไม่พร้อมก็เลยผลิตลูกที่เป็นปัญหากับสังคมขึ้นมาไม่ดูแกให้ดีตั้งแต่เล็กก็เพราะโทสะถ้าดูก็ดีตั้งแต่เล็กก็รอดตัวแต่พอถึงวัยแกจะช่วยตัวเองได้กลับไม่ฝึกให้แกทำความสะอาดให้เป็นแกเลยไม่เคยช่วยตัวเองเพราะรักลูกมากถนอมมากฐานะเราก็ดีก็เลยกลายเป็นคนอย่างนี้ไปรักมากก็ไม่ได้ปล่อยประละเลยมากก็ไม่ได้สิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มาของแม้การสร้างบารมีสิบทัศน์ที่ว่านะบารมีที่เก้าเมตตาบารมีดูให้ดีบารมีที่สิบอุเบกขาบารมีถึงคราวเองจะต้องช่วยตัวเองให้เป็นต้องปล่อยให้เขาช่วยตัวเองเมตตามากนักผลสุดท้ายขนาดโตแล้วมาบวชป้นเน่าเออบารมีถึงต้องมีทั้งสิบทัศน์แน่ฝากไว้เราได้ยินคำว่าบารมีกันมาเมื่อกี้เพลงก็จบมาบารมีสิบวันนี้ที่เรามาสร้างบุญกันวันอาทิตย์ต้นเดือนก็อยากได้บุญ

มากเข้ามากเข้าก็กลั่นตัวกลั่นเป็นบารมีหลวงปู่ค้นให้ตรงนี้นอกพระไตรปิฎกหลวงปู่ค้นให้ใช้ให้ใครค้นใช้ให้ชุดของคุณยายอาจารย์ของพวกเรานั่นแหละค้นในโรงงานทำวิชาค้นเราก็เลยจารึกแล้วก็บันทึกเอาไว้อยู่ในหนังสือมรดกธรรมซึ่งเป็นเทศของหลวงปู่ทิ้งเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังในพวกเราก็ไม่ทราบได้อ่านกันบ้างไหมก็ขอย่อๆให้ฟังบุญที่ตั้งใจทำรวมกันมากเข้ามากเข้าก็จะกลั่นตัวเองได้เป็นบารมีมีอานุภาพมากขึ้นมีอานุภาพด้วยนะใช่เพราะถ้าว่าไปแล้วบุญคืออะไรบุญถ้าว่าไปก็เป็นอุปมาเสมือนพลังงานชนิดหนึ่งแต่เป็นพลังงานที่แตกต่างจากพลังงานทั้งหลายในโลกตรงที่ว่าพลังงานทั้งหลายน่ะมันผลิตจากของนอกกายเราพลังงานไฟฟ้าเราก็รู้จักนั่นแหละเอาเครื่องปั่นไฟมาเดี๋ยวก็ได้พลังงานไฟฟ้าเอาสารเคมีมาผสมกันเดี๋ยวก็เกิดพลังงานไฟฟ้าได้เช่นในแบตเตอรี่นั่นแสงแดดก็เป็นพลังงานชนิดหนึ่งไฟฟ้าเป็นพลังงานชนิดหนึ่งไอ้น้ำเป็นพลังงานชนิดหนึ่งพลังงานเหล่านี้มันก็มีฤทธิ์มีเดชของมันไปมีฤทธิ์มีเดชทั้งด้านบวกด้านลบไฟฟ้าถ้ากำลังดีเอามาใส่เตารีดปล่อยเข้าเตารีดเดี๋ยวรีดผ้าได้ถ้ากำลังดีปล่อยเข้าไปในหลอดไฟก็ได้ความสว่างมาใช้ถ้ากำลังดีปล่อยเข้ามาในพัดลมพัดลมก็หมุนได้ลมเย็นๆมาใช้ถ้าน้อยเกินไปก็ไม่ได้เรื่องถ้ามากไปเดี๋ยวถ้าไฟไหม้พลังงานที่อยู่ทางโลกไม่ว่าพลังงานไอ้น้ำพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงแดดเป็นพลังงานที่มีคุณก็ได้มีโทษก็ได้ต้องไประมัดระวังแต่ว่าพลังงานที่เกิดจากบุญหนึ่งต้องเกิดที่ในใจไม่ใช่เกิดข้างนอกตัวโน้ตเอาไว้ให้ดีนะบุญเนี่ยเป็นพลังงานแต่เป็นพลังงานที่ไม่เกิดที่ไหนนอกจากเกิดในใจของเราทำทานปุ๊บบุญก็เกิดเกิดที่ไหนเกิดที่ในใจของเรามันฆ่าความตนีได้ดังควับไปเลยแล้วก็มันทำให้ใจเบิกบานก็ได้นั่นคือบุญมันเกิดจากในใจของเรารักษาศีลวันนี้ตั้งใจรักษาศีลตั้งแต่ไม่ฆ่าไม่ลักไม่เจ้าชู้ไม่แล้วไงล่ะก็คือทั้งหมดนะคือไอ้ศีลที่รักษามันคืออะไรสิ่งใดที่ทำใครกระทำกับเราและทำให้เราเดือดร้อนอกเดือดร้อนใจสิ่งนั้นเราจะไม่ทำกับคนอื่นคือเห็น

ใจตัวเองเป็นแล้วก็เห็นใจคนอื่นเป็นทำให้เรารักษาศีลบุญมันก็เลยเกิดในใจของเราก็เป็นบุญ

ชนิดหนึ่งเกิดในใจเหมือนกับบุญที่เกิดจากทำทานไหมไม่เหมือนหรอกแต่ก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ชนิดหนึ่งยิ่งเกิดมากเท่าไหร่ก็ดีกับตัวของเรามากเท่านั้นและก็ดีกับคนอื่นรอบข้างมากเท่านั้นบุญมีอนุภาพแปลกตรงนี้คือน้อยก็ดีมากก็ดียิ่งมากก็ยิ่งดีแล้วเกิดในใจนะไม่ได้เกิดที่อื่นนี่บุญจำไว้เป็นพลังงานชนิดหนึ่งแต่เป็นพลังงานที่แตกต่างกับพลังงานที่เกิดในโลกชนิดอื่นๆเพราะบุญต้องเกิดในใจเมื่อเกิดแล้วเลยเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มีแต่คุณไม่มีโทษพลังงานอย่างอื่นมีคุณบ้างมีโทษบ้างต้องไประวังเอาไม่ระวังไม่ได้มันเกิดนอกตัวไฟที่เราใช้หุงข้าว มันก็มีพลังงานแต่รู้ไว้นะมันมีทั้งคุณมันมีทั้งโทษระวังดีๆก็หุงข้าวกินได้ไม่ระวังให้ดีมันก็ไหม้บ้านได้จะมากจะน้อยไม่ระวังไม่ได้แต่บุญจะน้อยก็ดีมากก็ดียิ่งมากก็ยิ่งดียิ่งกว่านั้นบุญกลั่นตัวเองได้อีกด้วยหลวงปู่ได้ค้นทิ้งเอาไว้ให้จารึกไว้ให้ว่าดวงบุญเมื่อรวมตัวกันเข้า เป็นดวงสว่างดวงสว่างนี้นั่นแหละแล้วแต่เวลาทำบุญแล้วถูกส่วนขนาดไหนเช่นทำทานก็ทำในตัวเองนี่แหละทำทานเต็มใจทำกับไม่เต็มใจทำบุญได้ไม่เท่ากันไอ้ตอนทำเต็มใจทำเต็มใจทำแต่ตอนนั้นอารมณ์ดีก็อารมณ์ไม่ดีคุณภาพบุญก็ไม่เท่ากันพอทำบุญผู้ที่มารับทานของเราจะทำทานกับคนทำทานกับคนก็ได้บุญอย่างหนึ่งคนที่มีศีลก็ไม่มีศีลมารับทานของเราไปก็ได้บุญไม่เท่ากันพระมารับเป็นเนื้อนาบุญมารับทานของเรามีศีลมากกว่าก็ได้บุญมากกว่าที่ทำทานกับคนพระก็มีศีลบริสุทธิ์ไม่เท่ากันขึ้นอยู่ท่านฝึกตัวเองขนาดไหนก็อีกเหมือนกันทำให้ได้บุญเท่ากันไม่เท่ากันสิ่งเหล่านี้มีจารึกเอาไว้แล้วในพระไตรปิฎกเราเข้าวัดมาก็พอทราบกันอยู่เพียงทบทวนให้แล้วอย่างไรบุญทำแต่ละครั้งมันไม่เท่ากันทำถูกส่วนเนี่ยได้บุญเนี่ยดวงบุญเนี่ยวัดกันเป็นสว่างเป็นคืบเป็นศอกเป็นวาเป็นวาวาก็ได้แต่ว่าทำด้วยความไม่เต็มใจหรือเต็มใจไม่ถูกเนื้อนาบุญก็ได้แค่เป็นเพียงหยดเป็นหยาดเท่านั้นแหละเหมือนอย่างกระจุดไม่ขีดขึ้นมาอย่างนั้นแหละสว่างวาบในใจเหมือนอย่างแค่หิ่งห้อยแสงสว่างของหิ่งห้อยแค่นั้นแหละ
ก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยทำบุญแล้วตั้งแต่เต็มใจแล้วเรามีความบริสุทธิ์กายวาจาขนาดไหนแล้วใครเป็นเนื้อนาบุญสิ่งเหล่านี้มีองค์ประกอบอยู่ในตัวทำบุญในสิ่งของชนิดเดียวกันแต่องค์ประกอบที่ต่างกันเลยได้บุญไม่เท่ากันเพราะต้องการจะให้พวกเราได้บุญเต็มที่กันคุณยายทองสุขถึงได้ค้นวิธีบูชาข้าวพระทิ้งเอาไว้ให้บอกนี่ถ้าจะทำบุญบูชาข้าวพระให้ได้เต็มที่หนึ่งหน้าวัตถุที่เอามาทำบุญทำทานเนี่ยคัดแล้วคัดอีกสองหน้าเราเองตั้งใจนะไม่ตั้งใจไม่ได้สักแต่ว่าทำไม่ได้สามหน้าศีลของเราต้องดีด้วยนะสี่นั่งสมาธิอีกด้วยนะห้าถ้านั่งสมาธิดีแล้วแม้นั่งสมาธิเดียวๆก็นั่งสมาธิเป็นทีมบรรยากาศแห่งความสงบบรรยากาศแห่งความเป็นทีมมันก็ต่างกับเดียวๆเลยนะสารพัดองค์ประกอบยิ่งมีผู้มีธรรมอย่างเมื่อสมัยคุณยายมีชีวิตอยู่ท่านช่วยคุมบุญคุมใจให้เราคุมกายละเอียดให้เราบุญมันก็เลยเต็มที่ขึ้นมาอีกหน้าแล้วแม้ตัวเราเองวันนี้ใจนิ่งระดับหนึ่งว่ามันสงบสงบดีวันนี้เข้าถึงดวงปฐมมรรควันนี้เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดวันนี้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว

บุญก็ได้ไม่เท่ากันมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองอีกองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยหลวงปู่กับทีมงานทำวิชาในสมัยที่หลวงปู่มีชีวิตอยู่ท่านคนแล้วก็จารึกทิ้งเอาไว้ให้บางคนก็ได้อ่านบางคนก็ไม่ได้อ่านก็ขอฝากไว้ถ้าใครจะอ่านสิ่งเหล่านี้อยู่ในหนังสือมรดกธรรมที่บันทึกเอาไว้ ก็เอาละบุญเป็นพลังงานบริสุทธิ์แต่เราต้องทำเองเกิดที่ไหนเกิดในใจของเราและต้องทำให้ถูกองค์ประกอบแล้วไงก็มีอานุภาพตามกำลังบุญและบุญนี้เมื่อตั้งใจทำมากเข้ามากเข้าอ่อกลั่นตัวเป็นบารมีหลวงปู่ให้ทีมงานคำนวณเอาไว้อีกอ๋อเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวแล้วสามารถคำนวณได้ดวงบุญสว่างขนาดคืบหนึ่งนี่กลั่นเป็นบารมีนี่เหลือประมาณสักนิ้วหนึ่งเด่นนิ้วบารมีสะสมมากเข้ามากเข้าดวงรมบารมีก็โตเป็นคืบเหมือนกันความจริงก่อนจะเป็นอุบารมีนะอุปบารมีด้วยซ้ำไปแต่เอาแหละรวบรวมบุญกลั่นเป็นบารมีบารมีเมื่อมากเข้ามากเข้ากลั่นตัวอีกกลั่นยังไงกลั่นเป็นรัศมีโอ้กลั่นอีกเหมือนกันกลั่นเป็นรัศมีกลั่นให้เป็นกำลังกลั่นให้เป็นฤทธิ์ก็เป็นชั้นๆเข้าไปเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างบารมีมากเข้ามากเข้าบุญก็กลั่นเป็นบารมีบารมีก็กลั่นเป็นรัศมีกลั่นเป็นกำลังกลั่นเป็นฤทธิ์อย่างที่ว่ามา แล้วยังไงพระอรหันต์ท่านก็สร้างบุญตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สร้างบารมีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งท่านสามารถปราบกิเลสที่ทำให้ใจคุณที่ทำให้ธาตุในตัวธาตุในใจคุณได้บริสุทธิ์ปราบได้แล้วแต่ว่าเนื่องจากปราบกิเลสปราบได้แต่ว่ารอดตัวแล้วโลภไม่เป็นโกรธไม่เป็นหลงไม่เป็นโง่ไม่เป็นแต่รัศมีเมื่อเทียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทียบกันไม่ได้เหตุนี้เวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปไหนรัศมีสว่างออกรอบกายของพระองค์นะ1 วาแต่พระอรหันต์ทั่วไปนะไม่มีรัศมีออกมาขนาดนั้นหรอกก็ขึ้นอยู่อย่างที่บอกมาบุญกลั่นตัวได้เป็นบารมีบารมีกลั่นได้เป็นรัศมีรัศมีกลั่นได้อีกเป็นอะไรเป็นกำลังเป็นฤทธิ์เป็นงั้นน่ะใช่เพราะฉะนั้นพระอรหันต์แต่ละรูปบางท่านรัศมีท่านก็ใช้ได้ทีเดียวไม่ถึงพระพุทธเจ้าแต่ก็มีแต่กำลังที่จะเหาะยังไม่ได้บางองค์เหาะได้เป็นว่าเล่นเช่นพระโมคคัลลานะเมื่อท่านเหาะได้ท่านก็เลยไปเยี่ยมใครไปดูเถอะท่านผู้นี้เมื่อมีชีวิตอยู่
ทำบุญแล้วละโลกไปไหนอ๋อละโลกแล้วท่านนี้ไปสวรรค์สวรรค์ชั้นไหนเออสวรรค์ก็มีเป็นชั้นชั้นอีกเอาทำไมล่ะก็ขึ้นอยู่ว่าไอ้ตอนที่สร้างบุญนั่นแหละตัวเองตัวเองทำบุญแต่ละครั้งเนี่ยทำองค์ประกอบครบมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นละโลกไปเป็นเทวดาแล้วเทวดานางฟ้าก็เป็นชั้นชั้นตามกำลังบุญที่ตัวฉลาดในการสร้างมา เมื่อไปพบอย่างนั้นแล้วก็มาบอกใครมาบอกมนุษย์บอกเออพ่อเองแม่เองลุงป้าน้าอาเองพรรคพวกเองละโลกไปแล้วคนนั้นไปเป็นนางฟ้าคนนี้ไปเป็นเทวดาแต่ก็ต่างชั้นกันไปตามอะไรตามความประณีตในการสร้างบุญของตัวเองอ๋อมันก็มากันอย่างนี้ความประณีตในการสร้างบุญก็ต่างกันมันก็เลยพอให้ผลต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเอ้าใครอยากจะตอบแทนพระคุณท่านเหล่านั้นเคยมีคุณกับเราเพราะฉะนั้นทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเหล่านั้นได้นะเพิ่มบุญให้กับท่านไปด้วย อ้าวก็ใครทำบุญใครก็ได้ไม่ใช่เหรอก็ถูกแล้วเราทำบุญอุทิศให้แล้วเขาจะได้เหรอได้ถ้าเราตั้งใจเปิดใจอุทิศให้เขาแล้วเขาอนุโมทนาด้วยรับคว้าได้เลยเหมือนกันเหมือนอะไรเหมือนอย่างกับนั่นแหละข้าวปลาอาหารเนี่ยแม่เนี่ยของแม่เองแล้วไงล่ะ ถ้าป้อนให้ลูกนะลูกมันอ้าปากกินมับเนี่ยนมแม่เนี่ยกินมับก็ไปของแม่นะใช่ของแม่นะถ้าลูกก็ได้แต่ถ้าไอ้ลูกคนไหนแม่ป้อนแล้วมันไม่อ้าปากดูนมแม่ก็เองก็อดอยู่นั่นแหละก็เรื่องของเองอีกแหละเออมันก็เป็นอย่างเงี้ย ขณะเดียวกันพระโมคคัลลานะท่านก็ไปเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ก็รู้นะไอ้นี่ดื้อขนาดไหนเกเรขนาดไหนท่านก็ไปดูให้อ้าวเกเรขนาดนี้และสร้างบาปขนาดนี้ตกนรกขนาดนี้ไม่เท่ากันอีกนะเป็นขุมต่างกันไปท่านไปดูแล้วท่านก็มาบอกให้เพื่อมาเตือนสติคนที่ยังมีชีวิตอยู่บาปอย่าทำนะทำแต่บุญพุทธองค์ก็ตรวจให้มีบางเรื่องที่อยากฝากไว้คนทำบาปด้วยกันแต่เมื่อถึงเวลาแล้วผลปรากฏว่าบางคนทำบาปตกนรกเลยบางคนทำบาปแล้วมันก็ยังไม่ตกนรกมันก็ยังเฉยอยู่ยังไม่เป็นไรมีด้วยเหรอมีไปทำบาปด้วยกันนี่แหละก็เลยมาต้องมาถามพุทธองค์เออทำไมเป็นงั้นล่ะท่านก็บอกว่าเออถ้าเรามีน้ำอยู่ในขันสักขันหนึ่งอีกคนเขามีน้ำอยู่โอ่งหนึ่งมันไปทำบาปมันด้วยกันบาปนั้นน่ะมากจำนวนก็อุปมาเหมือนเกลือทักช้อนหนึ่งหรือสักทัพพีหนึ่งถ้าไอ้คนที่มันมีน้ำอยู่ขันหนึ่งเอาเกลือใส่ไปตั้งทัพพีหนึ่งไอ้น้ำขันนั้นละกินไม่ได้ละเค็มปีเลยแต่ไอ้คนที่มันมีน้ำอยู่โอ่ง

เติมเกลือลงไปทัพพีหนึ่งมันก็ยังเฉยๆไม่รู้อะไรคนที่ตัวเองบุญน้อยอยู่ไปทำบาปเข้าไปหนักก็เลยตกนรกเปรี้ยงทันทีที่เขาเคยทำบุญมาเยอะพลังเผลอไปทำบาปเขาจำนวนบาปเท่ากันแต่จำนวนบุญเขาเยอะอยู่เหมือนไอ้น้ำมันมีอยู่องค์หนึ่งเติมเกลือไปแค่ทัพพีเดียวมันไม่ตกนรกมันยังไม่เป็นอะไรถ้าดูไม่เป็นก็คิดว่าเอ๊ะทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วบุญบาปไม่มีมีแต่ทุนมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นผลออกไม่เหมือนกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชาวพุทธอย่างเราที่เข้าวัดแล้วจึงต้องมีความละเอียดละออให้มากอย่างนี้ถ้าไม่มากไม่ได้ถ้าไม่มากมันจะเกิดโทษเกิดโทษยังไงเราจะเอาไปรอดแต่ได้ตัวเองคนที่อยู่ข้างๆตัวเราไม่สามารถอธิบายรายละเอียดให้เขาเขาจะไม่คิดจะทำบุญเช่นเดียวกับเราเป็นลูกเป็นหลานเราก็ไม่เชื่อว่าบุญมีบาปมีแค่นี้เราก็จะเดือดร้อนแล้วทำไมล่ะก็เราทำบุญเต็มที่แต่ลูกหลานทั้งบ้านมันไม่ทำมันก็มีเรื่องรกหูรกใจมาให้เราไม่จบอีกนั่นแหละอยู่ในประเทศไทยถ้าไม่ตั้งใจช่วยไม่ตั้งใจศึกษาธรรมะให้ดีแม้ตัวเองทำบุญแต่ขาดความสามารถในการไปชักชวนลูกหลานเดี๋ยวลูกหลานมันก็ลงไปกลางถนนนั่นนะแล้วมันก็ก่อเรื่องให้เราก็เดือดร้อนอีกเพราะมันอยู่ในประเทศเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ควรศึกษาก็ต้องศึกษานะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละเรื่องอย่าดูเบานั่นแหละก็รู้อยู่ว่าโควิดงวดนี้ทั้งโลกสะเทือนทำไมจึงสะเทือนขนาดนี้นะโควิดระบาดทั้งโลกเลยก็ฟ้องว่าทั้งโลกคนในยุคนี้ไม่ค่อยรู้จักบุญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่นอกศาสนาพุทธเขาไม่รู้จักบุญเขารู้จักแต่ความดีขั้นต้นเช่นรู้ว่าการทำสังคมสงเคราะห์เนี่ยดีเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ช่วยกันได้บุญไหมได้บุญทำทานจำนวนเท่ากันแต่ว่าได้บุญไม่มากนักเพราะเก็บรายละเอียดไม่ได้อย่างที่ว่าส่วนพวกเราที่เป็นชาวพุทธนะได้ศึกษาได้รับฟังกันมาเยอะเพราะฉะนั้นทำบุญเท่ากับคนอื่นแต่ได้บุญมากกว่าพวกเราเองอาจไม่ได้เฉลียวใจก็ต้องมาเล่าให้ฟังมาพูดให้รู้แล้วไม่พอต้องขยายความรู้เหล่านี้ไปให้คนอื่นด้วยถ้าไม่ขยายความรู้เหล่านี้ให้คนอื่นก็ยังอยู่ในประเทศเดียวกันอยู่ในโลกเดียวกันมีอะไรก็กระทบกระเทือนถึงกันเหมือนอย่างกับนั่งเรือลำเดียวกันถ้าเรือลำนี้มันเป็นอะไรไปมันก็เดือดร้อนด้วยกันอีกนั่นแหละก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดกันเพราะฉะนั้นใครรู้ธรรมะแล้วก็รู้แล้วไว้เพื่อปฏิบัติตัวเองก็พอแล้วบอกว่าไม่ได้ถ้ารู้แล้วเอาไว้เพื่อปฏิบัติตัวเองไม่สอนใครถ้าอย่างนั้นปู่ย่าตาทวดของเรารู้แล้วไม่สอนมาถึงพวกเราป่านนี้เราก็โง่เหมือนกับผู้ที่ไม่มีศาสนาเหมือนกันไอ้ที่เราฉลาดจนกระทั่งมานั่งฟังธรรมะกันมานั่งทำบุญกันอยู่ทุกอาทิตย์ต้นเดือนกัน

ปู่ย่าตาทวดของเราท่านศึกษาธรรมแล้วท่านไม่หยุดแค่นั้นศึกษาแล้วท่านก็เอามาปฏิบัติปฏิบัติได้ผลแล้วท่านก็ไม่หยุดแค่นั้นท่านก็เผยแผ่หรือก็นั่นแหละถ่ายทอดสั่งสอนมาถึงพวกเราเราจึงได้รู้ถ้าท่านไม่เผยแผ่ไม่สั่งสอนเราเราก็ไม่รู้ก็คงโง่เหมือนกับผู้ที่ยังมาไม่ถึงพุทธศาสนารู้แล้วช่วยกันเผยแผ่ขนาดนั้นก็ไม่พอทำไมไม่พอ เพราะพระศาสนาพระศาสนาเองนะไม่มีใครถ้าไม่ฝึกตัวเองให้ดีถามว่าพระพุทธศาสนาจริงๆตั้งอยู่ที่ไหนพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วตั้งอยู่ที่ไหนหลายคนก็บอกว่าตั้งอยู่ที่วัดตรงไหนของวัดเดี๋ยวก็จะหาไม่เจอเพราะแม้วัดก็ยังมีวัดร้างได้พระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่วัดมันก็ถูกแต่มันถูกเปลือกเปลือกพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนถ้าให้ชัดเจนพระพุทธศาสนาอยู่ในใจเจ้าค่ะอยู่ในใจของใครก็ใจของที่นั่งฟังกันอยู่นี่แหละพระพุทธศาสนาอยู่ที่ใจถ้าใจของเราหนึ่งเข้าใจธรรมะขนาดไหนแล้วนำไปปฏิบัติได้ขนาดไหนปฏิบัติแล้วนำไปเผยแผ่ขนาดไหนนั่นคือความมั่นคงของพระพุทธศาสนามันอยู่ในใจเราไงล่ะแต่ขนาดมั่นคงนะช่วยกันเผยแผ่แล้วก็ตามถึงคราวพระศาสนามีภัยได้ด้วยนะได้ถึงคราวพระศาสนามีภัยก็ยังต้องช่วยกันลุกขึ้นมาป้องกันอีกด้วยอย่าว่าแต่ที่ไหนเลยพระพุทธศาสนาที่อยู่ในใจของพวกเราแล้วเราก็ช่วยกันสร้างวัดกันมาถึงคราวภัยมาถึงวัดได้ด้วยเหมือนกันภัยมาถึงคนที่อยู่ในวัดนี้ด้วยเหมือนกันเพราะบางครั้งบางคราวก็มีคนเข้าใจผิดคิดทำลายวัดคิดทำลายพวกเราก็ต้องลุกขึ้นมาช่วยกันป้องกันอีกเหมือนกันแต่วิธีป้องกันก็ต้องการป้องกันให้ถูกถ้าป้องกันไม่ถูกกลายเป็นการสร้างบาปอีกด้วยเมื่อภัยเกิดกับพระพุทธศาสนา

ไม่ว่าเกิดกับพระพุทธศาสนาในประเทศไหนต้องช่วยกันป้องกันป้องกันและต้องป้องกันให้ถูกวิธีถ้าผิดวิธีก็ไม่ได้ถ้าผิดวิธีเดี๋ยวก็ก่อบาปขึ้นอีกก่อบาปขณะที่ป้องกันนั่นแหละต้องเคยช่วยกันมาแล้วตั้งแต่พระพุทธศาสนาถูกภัยอะไรภัยจากดินฟ้าอากาศที่มันแปรปรวนเช่นไฟไหม้ท้ำไฟน้ำท่วมแผ่นดินใหญ่ไฟแผ่นดินไหวพายุกระหน่ำวัดวาอารามเสียหายพระเนนได้รับความเดือดร้อนชาวพุทธญาณนั้นก็เลยไม่มีที่จะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมต่อไปพระศาสนามีภัยอย่างนั้นแล้วแล้วทำไงเราก็ไปช่วยกันบูรณะซ่อมแซมวัดขึ้นมาแล้วก็ให้อะไรให้กำลังอกกำลังใจกับพระกับเนรกับญาติโยมญาตินั้นแล้วก็ส่งเสบียงในรูปแบบต่างๆกันท่านพ้นภัยขึ้นมาแล้วเพราะพระพุทธศาสนาก็อยู่ในตัวในใจของท่านเหล่านั้นเหมือนกันถ้าท่านเป็นอะไรไปพุทธศาสนาก็กระเทือนเมื่อเราไปช่วยกันดูแลเรา ดินฟ้าอากาศแปรปรวนอย่างที่ว่าพระพุทธศาสนาในบริเวณนั้นย่านนั้นก็ฟื้นคืนกลับมาได้คราวโรคระบาดตัวเราเองเดือดร้อนเราต้องดูแลตัวเองยังไงถ้าเราไม่ดูแลตัวเองป่วยไข้หรือล้มตายไปน่าเสียดายพระพุทธศาสนาหรือธรรมะที่อยู่ในใจของเรายังแบ่งปันไปให้คนอื่นได้ไม่เท่าไหร่เลยแล้วเราเองก็ยังเพิ่มภูมิให้กับตัวเองเราได้ไม่เต็มที่ถ้าเรามาล้มมาตายเถอะน่าเสียดายกำลังพระพุทธศาสนาคือเรานี่คนหนึ่งนะมาล้มตายไปนี่น่าเสียดายเราจึงต้องขวนขวายช่วยตัวเราเองเราก็พ้นโควิดมาได้ก็มานั่งทำบุญกันอยู่ที่นี่แต่ว่ายังมีวัดวาอารามอีกไม่น้อยที่เมื่อเจอภัยโควิดเข้าท่านอาจจะเอาตัวเองรอดได้แต่ว่าญาติโยมญาตินั้นกำลังที่จะช่วยกันดูแลวัดวาอารามที่มีอยู่ไม่ไหววัดวาอารามทรุดโทรมไปเราก็ต้องช่วยกันไปดูอีกนั่นแหละเหตุนี้กฐิน 5,000 วัด 6,000 วัด 10,000 วัดมันก็เลยต้องมาอ๋อทำไมล่ะอวดอุตริอะไรไม่ใช่อวดอะไรแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ที่พุทธองค์ทรงมอบให้ไว้สั่งเอาไว้เลยว่าชาวพุทธทุกคนนะทั้งพระทั้งคนแหละมีหน้าที่ถึง4อย่างนะถ้าใครอยากรู้ก็กดดูก็ได้ในมหาปรินิพพานสูตรที่พุทธองค์ตรัสเอาไว้หน้าที่ชาวพุทธมีอยู่4อย่างไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามีหน้าที่เหมือนกันเลย4อย่าง 1. ศึกษาธรรมจนได้รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนไว้ว่าอะไรศึกษาแล้วอย่าศึกษาเปล่ารู้แล้วให้เอาไปปฏิบัติด้วยถ้าไม่ปฏิบัติบุญมันก็ไม่เกิดรู้ไว้ก็เอาไว้โม้แค่นั้นเองทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นศึกษาแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติขั้นต้นคือในชีวิตประจำวันเลือกประกอบอาชีพที่ไม่ทำความเดือดร้อนให้ตัวเองไม่เดือดร้อนให้ใครที่เป็นสัมมาอาชีวะ ในเวลาเดียวก็ต้องสร้างบุญไปพร้อมกันด้วยเลือกปฏิบัติแต่ประอาชี

ีพที่เป็นสัมมาอาชีวะแล้วไม่ต้องทำบุญทำทานไม่ได้เหรอไม่ได้ทำไมใครมีปากกาก็โน้ตไปด้วยจะได้พูดต่อๆกันให้ชัด ทุกอาชีพแม้เป็นอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีวะก็มีเวรกรรมประจำอาชีพด้วยฟังอีกทีทุกอาชีพแม้เป็นอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีวะแต่ถ้าไม่ระวัดระวังให้ดีอาชีพนั้นก็มีเวรกรรมประจำอาชีพด้วยอย่านึกว่าจะรอดเป็นยังไงดูให้ชัดฟังให้ชัดชาวนาทำนาเพื่อจะได้ข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงชาวโลกด้วยกันเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วทำไมจึงว่ามีเวรกรรมประจำอาชีพอ๋อไปเดินตามดูสิรอยไถนั่นแหละจะควายไถนาหรือจะเอาแท็กเตอร์ไถนาก็ตามทีไปดูเหอะในรอยไถมีกิ้งกือมั่งมีไส้เดือนมั่งมีตะขาบมั่งตัวขาดเป็นท่อนท่อนดิ้นกระเดากระเดาเดี๋ยวก็ตายมีจิ้งหรีดมั่งมีแมงกะชอนมั่งมีกบมั่งมีเขียดมั่งมีอึ่งมั่งไอสัตว์ที่อยู่ในดินน่ะตัวขาดเป็นท่อนท่อนมั่งขาขาดหัวขาดเป็นท่อนท่อนมั่งดิ้นตายอยู่ในรอยไถนั่นเองอ๋อชาวนาตั้งใจจะไปฆ่ามันไหมเปล่าแต่ขนาดนั้นก็มีเวรมีเวรอย่างนี้แหละฝากด้วยอาชีพอื่นก็ทำนองเดียวกันไม่เว้นเลยทุกอาชีพมีเวรกรรมประจำอาชีพเพียงต่างแต่ว่ามากหรือน้อยแม้อาชีพครูสอนลูกศิษย์หวังให้ลูกศิษย์ดีหวังให้มีความรู้จะได้ไปทำมาหากินได้สอนศีลธรรมให้จะได้เป็นคนดีแต่ไปเจอไอ้ดื้อๆเข้าก็เลยดื้ออย่างนี้ก็ต้องลงโทษพอสมควรถ้าลงโทษพอสมควรไม่เป็นไรแต่พอลงโทษนะอีตอนลงโทษอีตอนนั้นโกรธไหมไม่โกรธก็คงไม่ลงโทษเหมือนกันไอ้ลงโทษบวกกับโกรธไอ้โกรธนั่นแหละมันจะเป็นเวรกรรมติดตัวถ้าลงโทษแล้วไม่โกรธมันยากเหมือนกันนะก็จะเป็นเวรกรรมติดตัวของครูไปอีกบ้างเหมือนกันสิ่งเหล่านี้มากน้อยมันก็เป็นอย่างนี้

เมื่อหลวงพ่อบวชใหม่ๆคุณยายอาจารย์ก็เตือนคุณยายอาจารย์เตือนว่าอย่างไรในฐานะพวกเราที่เป็นชาววัดคุณยายอาจารย์ก็เตือนหลวงพ่อท่านทัตตะเมื่อยายยังอยู่ที่วัดปากน้ำเมื่อยายยังอยู่ที่วัดปากน้ำหลวงปู่ของเราจะหมั่นเตือนทั้งพระทั้งเนนทั้งแม่ชีเตือนว่ายังไงบอกว่านี่ชีวิตของชาววัดมาบวชกันแล้วจะบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นแม่ชีก็ตามทีต้องรู้ตัวไว้นะว่าชีวิตของเราเหมือนเดินอยู่บนปลายหอกปลายดาบอ้าวมาบวชแล้วยังเหมือนเดินบนปลายหอกปลายดาบใช่เพราะอะไรตัวอย่างเพราะอะไรท่านก็บอกว่าเพราะว่าของที่ชาววัดแม่ชีพระเนนใช้นะจะเป็นอย่าว่าอะไรมากแค่อาสนะสักผืนหนึ่งผืนเล็กๆที่นั่งกันอยู่เสื่อสักผืนหนึ่งก็ไม่โตเท่าไหร่ราคามันก็ไม่เท่าไหร่นักหรอก แต่นั่นแหละเสื่อนั้นน่ะเมื่อใช้แล้วมันเปียกมันชื้นเอาไปพึ่งแดดให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวรามันจะขึ้นนั่งอยู่บางทีทานข้าวก็เลยน้ำเกลือน้ำแกงมันก็หกไปไม่เอาผ้าขี้ริ้วชุบน้ำแล้วมาเช็ดมันซะให้ดีปล่อยทิ้งเอาไว้งั้นเดี๋ยวราก็ขึ้นเมื่อรามันขึ้นแล้วเสื้อผืนนี้นะถ้าเช็ดให้ดีผึ่งให้ดีม้วนให้ดีมันใช้ได้ผืนเป็น10ปีความจริงเสื้อยาวๆที่เราใช้กันอยู่นั่นเสื้อยาวๆที่ใช้เราเช็ดกันมาอย่างดีพึ่งแดดอย่างดีเวลาม้วนก็ม้วนแน่นอย่างดีไม่ใช่ม้วนหลวมๆเสื้อเหล่านั้นขอให้ทราบไว้ด้วยอายุน่ะ20ปีนะยังใช้อยู่เลยเพราะเราเช็ดสองหน้าเราเช็ดสองหน้าพึ่งแดดก็อย่างดีให้แห้งอย่างดีแล้วค่อยเก็บแล้วก็ม้วนแน่นพอม้วนแน่นมันก็เลยไม่เหลวไม่เละเพราะฉะนั้นมันได้คงทนใช้ได้กันเป็น10ปีแต่หลวงปู่บอกว่าเอาละเสื้อทั่วไปมันก็ใช้ได้กันสัก10ปีแต่ไม่ดูให้ดี มันเปียกมันชื้นแล้วมันโดนลมโดนฝนมันชื้นมันโดนน้ำแกงมันชื้นมันเปื้อนไม่เช็ดให้ดีใช้4-5เดือนก็ขึ้นราแล้วก็ต้องโยนทิ้งก็มันก็ไม่กี่ตังค์จะเป็นไรไปเป็นไรไม่เป็นไรก็ดูให้ชัดเสื้อผืนนี้ถ้ารักษาดีๆเจ้าภาพได้บุญ10ปีแต่เพราะใช้แล้วไม่ระวัดระวังให้ดีใช่ได้4-5เดือน6เดือนก็ต้องโยนทิ้งเพราะฉะนั้นโทษของผู้ที่ทำเช่นนี้คืออะไร 1. ปล้นบุญของโยมควรจะได้บุญต่อเนื่องถึง10ปี

นะครับแกควรจะได้บุญของแก10ปีแต่เหลือได้บุญแค่4-5เดือนมันไม่ได้ใช้ละโยนทิ้งละ1ปล้นบุญโยม2โยมมาเห็นเขาเลยหมดศรัทธาไม่อยากจะทำบุญอีกแล้วพระไม่ถนอมของเอาไว้เพราะฉะนั้นกูหมดศรัทธาแล้วกูไม่ทำบุญอีกแล้วเพราะฉะนั้นโทษประการที่สองก็คือปล้นศรัทธาโยมยังไม่พอเสื้อผืนนั้นผืนเล็กๆอาสนะผืนนั้นผืนเล็กๆโยมทำบุญมาได้กลายเป็นสมบัติของวัดเป็นสมบัติของพระศาสนาเองทำให้สมบัติพระศาสนาเสียหายควรจะใช้ได้10ปีเองทำได้เลยใช้ได้4 5 6เดือนเพราะฉะนั้นเองปล้นสมบัติพระศาสนาปล้นสมบัติของพระพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้บุญที่เองมาบวชเป็นพระเป็นเนนบวชมาเป็นแม่ชีระวังมันจะไม่คุ้มกับบาปที่เองก่อเอาไว้นั่นคือสิ่งที่หลวงปู่เตือนพระเตือนเนนเตือนแม่ชีสมัยโน้นแล้วก็หลวงปู่ก็สรุปนี่แหละชีวิตพระชีวิตเนนชีวิตอุบาสกอุบาสิกาดูเหมือนว่าใช้ของฟรีแต่หนักหนาสาหัสนักเพราะมันเหมือนเดินอยู่บนปลายหอกปลายดาบว่าฟรีๆนั่นแหละถ้าพลาดนิดเดียวแล้วโทษมันเยอะมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ระมัดระวังไม่ได้ ก็ต้องพูดให้เราฟังอีกเหมือนกันทั้งที่เราก็เป็นเจ้าภาพกันนี่แหละแต่ก็ต้องระวังไปเถอะไอ้ส่วนที่เราทำบุญมันก็ส่วนที่เราทำบุญไอ้ส่วนที่เราจะทำพลาดเดี๋ยวเฮ้อเดี๋ยวเฮ้อเดี๋ยวเฮ้อเดี๋ยวเฮ้อมันก็มีอย่างนี้พระยังไม่พ้นเลยแล้วเราจะพ้นกันเหรออ๋อมิน่าล่ะมิน่าอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ถึงใช้เวลาสร้างบารมีกันเป็นกับกับเลยนะเป็นอสงไขยกับพวกเราเอ้ยเพราะฉะนั้นพวกเราต้องระมัดระวังด้วยจะชี้อะไรให้ดูอีกบางอย่างเพราะคนอื่นเขาคงไม่ค่อยพูดกันหรอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เตือนพวกที่ไม่ระมัดระวังให้ดีนี่แหละจะอยู่บ้านจะอยู่วัดก็ตามทีถ้าพลาดไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์บ้างไปตกนรกบ้างโอกาสที่เกิดเป็นสัตว์นะแล้วจะกลับมาเป็นคนมันก็ยากนะโอกาสที่ตกนรกแล้วจะกลับมาเป็นคนอีกมันก็ยากนะออกคนไปเป็นสัตว์ได้นะได้อย่าล้อเล่นแม้ดูว่ามันเป็นโทษเล็กๆน้อยๆแต่อย่าล้อเล่นคนก็เป็นสัตว์ได้และสัตว์ก็กลับมาเป็นคนได้แต่จากสัตว์กลับมาเป็นคนน่ะยากนะพุทธองค์ทรงอุปมาเอาไว้ว่าจากคนจากสัตว์จะกลับมาเป็นคนท่านว่าอย่างไรพระองค์ท่านว่าอย่างไรท่านบอกว่ามีเต่าตาบอดสองข้างมันดำน้ำลงไปในมหาสมุทรร้อยปีมันค่อยโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งเอาวะโผล่ขึ้นมาหายใจหรืออะไรก็ตามทีร้อยปีโผล่มาครั้งหนึ่งในมหาสมุทรนั้นมีห่วงกลมๆห่วงกลมๆถ้าห่วงโตคลือๆกับหัวเต่าลอยอยู่อันเดียวล่ะหรือมีแอกแอกมันมีช่องกลมๆอยู่สำหรับร้อยเชือกแอกนั้นน่ะมีรูกลมๆอยู่โตประมาณถ้าหัวเต่ามีอยู่อันเดียวลอยอยู่ในมหาสมุทรการที่ไอ้เต่าตัวนั้นดำน้ำลงไป

ผล่ขึ้นมาหัวจะพอดีพอดีผุดขึ้นมารอดเข้าไปในห่วงกลมๆนั้นนะมันยากนะเพราะว่ามหาสมุทรมันกว้างแล้วมันก็มีอันเดียวมันยากมากๆมันไม่ใช่เป็นร้อยปีไม่ใช่เป็นแสนปีมันกี่ล้านปีก็ไม่รู้นะกว่าที่หัวมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วพอดีกับไอ้ห่วงกลมๆน่ะมันยากไอ้ห่วงกลมๆน่ะมันลอยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ไอ้เต่ามันมาโผล่หัวอยู่ที่อ่าวไทยแล้วมันไม่ได้เจอกันหรอกอีกกี่ล้านปีก็ไม่รู้ว่ามันจะเจอกันนี่มันเป็นอย่างนี้แต่สัตว์ก็มีโอกาสสร้างบุญได้เหมือนกันไอ้บุญที่สะสมอีตอนเป็นสัตว์น่ะมันยากแต่เขาสะสมได้ใครจะนึกออกมั้งว่าเอาละสุนัขที่บ้านเราเนี่ยมันมีโอกาสสร้างบุญยังไงท่านนึกไม่ออกขอชี้ให้ดูก็ได้สุนัขมันก็พอมีโอกาสสร้างบุญให้กับลูกของมันนั้นกับกันนั้นกันเช่นสุนัขที่คลอดลูกออกมามันห่วงลูกมันนะตอนลูกมันเล็กๆใครจะเข้าใกล้ลูกหรือมากัดเนาะมันห่วงลูกมันถึงเวลามันให้นมลูกมันกินจนกว่าลูกมันจะโตนั่นแหละมันได้บุญกับลูกมันหน่อยนึงที่มันเลี้ยงลูกมันมาจนโตแต่พอลูกมันโตนะอย่าเข้าอย่านมแล้วอย่าเข้าใกล้มันนะเดี๋ยวมันกัดเอามึงโตแล้วมึงอย่ามายุ่งกับกูมันเอาบุญกับลูกมันหน่อยนึงอย่างนั้นแหละแต่ขณะที่ได้บุญกับลูกมันหน่อยนึงนะอีตอนไปคาบสัตว์คาบไอ้โน่นไอ้นี่มาให้ลูกมันกินนะนะมันฆ่าสัตว์อีกไม่รู้เท่าไหร่ก็ฉะนั้นขณะที่ได้บุญกับลูกมันนะมันยังได้บาปไปทำบาปกับสัตว์อีกไม่รู้กี่ชนิดกว่าจะเลี้ยงลูกมันโตเพราะฉะนั้นกว่าไอ้เจ้าสุนัขตัวนี้จะกลับมาเป็นคนมันถึงได้ยากอย่างนั้นก็ขอฝากกับพวกเราด้วยอย่าต้องย้อนไปมีชะตาไอ้พวกนั้นเลยเนอะมันเป็นอย่างนี้แหมมันมารังแกเราขนาดนี้ขนาดนั้นอย่างนี้มันต้องยิ่งกระบาลมาเลยไอ้อย่างนั้นละเดี๋ยวเหอะกลับไปตกนรกกลับไปเป็นไอ้ยิ่งกว่าสุนัขแล้วนั่นเดี๋ยวจะกลับมานั่งทำบุญกันแถวนี้มันจะมากันเมื่อไหร่ละโว้ยก็ต้องรักษาอารมณ์ให้ดีอย่างนี้เพราะฉะนั้นมีลูกหลานบ้านเครือเนื้อหน่อมีพรรคพวกที่รู้จักกันแล้วช่วยเอาธรรมะเหล่านี้ไปเตือนเขาไม่อย่างนั้นแล้วที่รู้จักกันดีๆนั่นแหละไปเจอกันอีกทีอ้าวไหนเป็นสุนัขไปซะแล้วล่ะไหนไปเกิดเป็นอะไรซะแล้วล่ะเพื่อนเราแท้ๆนะไอ้นี่หลานเราน่ะแหละหลานเองไม่ดูให้ดีตอนนี้ไปเห่าห้งห้งซะแล้วสิ่งเหล่านี้ระมัดระวังให้หมดถ้าไม่ระมัดระวังให้หมดเสียแรงอุตส่าห์มาถึงวัดพระธรรมกายควรจะช่วยพรรคพวกได้อีกตั้งเยอะแต่ช่วยไม่ได้สิ่งเหล่านี้ต้องเอาไปทบทวนถ้าทบทวนอย่างนี้แม้บุญที่เกิดจากการทบทวนนอนอยู่บ้านทบทวนอย่างนี้ก็ยังได้บุญเป็นปัญญาบารมีติดตัวไปอีกเหมือนกันทบทวนแล้วก็ไปดูแลช่วยพรรคพวกเพื่อนฝูงลูกหลานแล้วทบทวนแล้วได้ปัญญาบารมีไปเตือนสติเขาได้เมตตาบารมีแต่ยังไม่พอพุทธองค์ตรัสกันชัดสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงคือได้บุญมากกว่าไอ้ที่ทำทานอย่างอื่นเยอะเลยมันเป็นอย่างนี้
ที่ต้องยกเรื่องนี้มาเพราะว่าที่นั่งอยู่นี่ล่ะเราก็ไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีกันทุกคนบางท่านก็เป็นเศรษฐีบางท่านก็ไม่ได้เป็นโอกาสที่จะได้สร้างบุญเยอะๆอย่างเกษตรฐีเราก็ไม่ได้มีเงินขนาดนั้นแล้วเมื่อไหร่เราจะได้บุญเยอะๆกันนี่ไงสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานไปให้สติเขาเลยเขาปิดนรกเปิดสวรรค์ให้ตัวเองได้ได้บุญเยอะกว่าสร้างโบสถ์สร้างศาลาอีกอันนี้หลวงปู่ท่านว่า

0: ทวนบุญเก่าด้วยแล้วก็มันนึกถึงหนทางจะเอาบุญเอาบุญที่ได้วันนี้แหละแล้วบุญที่ทำมาตั้งเยอะแล้วนั่นแหละทบทวนให้ดีเพื่อไปวางแผนสร้างบุญใหม่ในอนาคตติดตัวเราไปให้มันมากมากขึ้นจ้ะก็ขอให้ได้บุญเยอะๆด้วยกันทุกรูปทุกคนเนอ
1: สาธุ
0: บูชาพระพร้อมกัน

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ก็ขอให้อานิสงส์ที่พวกเราเนี่ยได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่สมกับเป็นชาวพุทธตลอดมาคือ 1. ทั้งศึกษาธรรม 2. ทั้งปฏิบัติธรรม 3. ทั้งเผยแผ่ธรรมและ4ทั้งปกป้องธรรมด้วยกัดตลอดมาสมกับเป็นชาวพุทธพันธุ์แท้สมกับเป็นลูกของพระพุทธเจ้าตัวจริงหลวงพ่อขอใช้สิทธิความเป็นชาวพุทธพันธุ์แท้ลูกพระพุทธเจ้าตัวจริงอาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนปรากฏด้วยพระธรรมกายในอายตนะนิพพานขอใช้สิทธิตรงนี้อันราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของบุรพาจารย์ทั้งหลายของบรรพบุรุษทั้งหลายและของบุรพมหากษัตริย์ทั้งหลายที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนานมาจนกระทั่งมาถึงพวกเรามีพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ของเราเป็นต้นและขอใช้สิทธิตรงนี้อาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพวกเราทั้งหลายทั้งที่อยู่ในประเทศและนอกประเทศที่ได้ตั้งใจสร้างเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตั้งแต่ชาติแรกที่เกิดเป็นมนุษย์จนกระทั่งมาถึงชาตินี้และที่จะเคียงบ่า

มีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าด้วยกันบังเกิดเป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงชุ่มช่ำเยือกเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้ดวงบุญดวงนี้จงมาสถิตสถาพรอยู่ที่ศูนย์กลางกายของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนแล้วก็ติดตามคุ้มครองป้องกันตัวของเราลูกหลานว่านเครือเนื้อหน่อบริวารชนของเราด้วยให้ปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสัพพอุปัตถวะอันตรายใดๆก็อย่ามาแผ่วผ่านได้เลยอายุก็ให้มั่นขวัญก็ให้ยืนจะได้อยู่สร้างบารมีไปนานๆให้บุญดวงนี้ติดตามคุ้มครองป้องกันแม้ธุรกิจการงานอาชีพของเราให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นที่สุด

เอาไว้ดับทุกข์ดับโศกชาวโลกต่อไปอีกนานแสนนานให้บุญดวงนี้ตามกลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะที่จะทำใจหยุดใจนิ่งก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ได้ง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายและสัพพวิชาการทั้งหลายก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้

สนิทสนมให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดให้เราบริสุทธิ์กายวาจาใจตามท่านแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบมารตามท่านเหมือนอย่างก็เป็นเงาตามตัวของท่านไปทุกย่างก้าวแล้วเมื่อถึงวันเกิดแต่ละชาติในภายภาคหน้าก็ให้บุญดวงนี้พาเราไปเกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหา

ที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือมันไปทุกภพทุกชาติให้มากพอแม้จะเลี้ยงหมู่ญาติของเราทั้งแว่นแคว้นที่ไปเกิดเลี้ยงได้ให้มากพอแม้จะเลี้ยงผู้มีศีลมีธรรมทั้งประเทศที่ไปเกิดเลี้ยงได้ให้มากพอแม้จะเลี้ยงพระหนุ่มเนนน้อยพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมแม้ทั้งโลกธาตุก็ขอให้เลี้ยงได้สมใจนึกไม่ขาดตกบกพร่องนับตั้งแต่

านิดนิดเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเปลือนิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็

บายด้วยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเนี่ยอย่างสบายสบายทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาเบาสบายสบายให้สม่ำเสมอใจเย็นเย็นจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมา

อรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราก็เริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของการที่เราจะได้มาร่วมบุญสั่งสมบุญสร้างบารมีกันในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะส่งตรงภาพบรรยากาศจากหอฉันคุณแยอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะตลอดช่วงเวลาของการสั่งสมบุญนี้ค่ะอยู่กับคุณสายใจวลีและดิฉันกนกวรรณชานกีฬาค่ะ
0: ค่ะซึ่งตลอดพิธีกรรมนะคะให้เราได้ทำตามหลักวิชาง่ายๆเลยค่ะรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุมบุญให้กับเราค่ะปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการให้มันลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกท่านทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็จะสามารถร่วมกิจกรรมกับเรานะคะได้ตลอดทั้งวันเช่นเคยนะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com นะคะที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มค่ะเข้าไปแล้วนะคะย้ำกันอีกสักครั้งนึงไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นนะคะติดตามรับชมได้ทันทีเลยเพียงแค่เลือกนะคะช่องทางที่เราต้องการนั่นเองค่ะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรด้วยนะคะส่งเรื่องราวดีๆอันนี้แหละค่ะไปให้บุคคลอันเป็นที่รักของเราด้วยค่ะ
0: ค่ะก่อนที่เราจะได้ไปสั่งสมใหญ่ร่วมกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะทางรายการก็มีเรื่องราวดีๆอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าเป็นเพียงบางส่วนบางตอนเท่านั้นค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของอานิสงส์ของการถวายความหอมค่ะ
1: ค่ะ
0: ย้อนไปเลยในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกุลบุตรท่านหนึ่งค่ะเกิดในตระกูลใหญ่อยู่ในใจกลางกรุงพาราณสีตระกูลนี้นี่บอกเลยว่ามีความมั่งคั่งนะคะแล้วก็มั่งคั่งไปด้วยทรัพย์แล้วก็ธัญญาหารพร้อมสมบัติบริวารรัตนชาติเนี่ยมากมายครั้นกุลบุตรนี้เจริญวัยบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยได้มีโอกาสไปฟังธรรมจากพระศาสดาซึ่งกำลังแสดงธรรมแก่มหาชนนั้นเป็นจำนวนมากค่ะพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนมีเนื้อความว่าบุคคลนั้นจะมีโภคทรัพย์มากได้เนี่ยก็เพราะว่าจะต้องให้ทานจะเข้าถึงสุคติได้ก็จะต้องรักษาศีลจะดับกิเลสได้ก็เพราะเจริญภาวนานั่นเองค่ะ
1: ค่ะซึ่งมหาชนทั้งหลายนะคะในธรรมสถานแห่งนั้นนะคะได้ฟังพระธรรมเทศนาอันไพเราะก็เกิดความแช่มชื่นใจค่ะแม้แต่ตัวกุลบุตรเองนะคะก็เลื่อมใสในพระพุทธองค์เช่นเดียวกันนะคะจึงขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะตลอดชีวิตค่ะอีกทั้งยังตั้งใจนะคะมาสั่งสมบุญโดยการถวายมหาทานมิได้ขาดเลยนะคะแล้วก็ของที่ถวายก็มีแต่ของที่ประณีตทั้งนั้นแล้วมีอยู่วันหนึ่งค่ะก็ถึงโอกาสที่จะได้บุญพิเศษนะคะคือได้นำของหอมธรรมชาติที่สกัดจากพืชธรรมชาติค่ะที่เรียกว่าจตุชาติคันทะหรือจตุชาติสุคันทะนะคะซึ่งของหอมพวกนี้เนี่ยมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกนะคือหญ้าฝรั่นค่ะหญ้าฝรั่นเนี่ยขยายความนิดนึง
0: ค
1: ือเครื่องเทศชนิดนึงถ้าปัจจุบันนี้มีราคาแพงมากนะคะสมัยก่อนนี่มีค่าดังทองคำเลยเพราะว่านำมาจากเกสรดอกไม้ชนิดนึงเนี่ยนะคะซึ่งดอกนั้นเนี่ยจะมีเกสรก็มีแค่3เส้นเท่านั้นน้อยมากเลยแต่ว่ามีคุณสมบัติเยอะนะคะนอกจากให้ความหอมแล้วเนี่ยก็ยังมีคุณสมบัติเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอย่างที่สองนั่นก็คือน้ำมันจากไม้กฤษณาค่ะ
0: ค่ะ
1: และอย่างที่สามคือกำยานนั่นก็คือยางหอมจากไม้นะคะดอกไม้ชนิดที่สี่ก็คือดอกไม้ชนิดต่างๆค่ะแล้วก็นำไปทาพื้นพระคันธกุฎีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประจำทุกเดือนละ7ครั้งนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้กราบทูลแล้วก็ตั้งความปรารถนากับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอให้กลิ่นหอมอย่างดียิ่งจงบังเกิดแก่ข้าพระองค์ในสถานที่ที่ข้าพระองค์ไปเกิดด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
0: ค่ะพระพุทธองค์นะคะทรงพยากรณ์เลยค่ะถึงอานิสงส์ที่เขาจะได้รับว่าด้วยผลกรรมนี้ไม่ว่าบุคคลนี้เนี่ยจะไปบังเกิดภพชาติใดก็ตามจะมีตัวหอมไปทุกภพทุกชาติจะเป็นผู้เจริญไปด้วยกลิ่นแห่งคุณธรรมแล้วก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสอาสวะในที่สุดนอก อกจากนั้นกุลบุตรยังได้สั่งสมบุญอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะครั้นละโลกไปก็ได้ไปบังเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทพบุตรที่มีกลิ่นกายนั้นหอมฟุ้งขจรจรุงใจไปทั่วทั้งสวรรค์เลยนะคะ
1: ใช
0: ่
1: กำลังมองตามเลย
0: อยากจะได้กลิ่นบ้างนะคะเมื่อหมดอายุไขและจุติเคลื่อนจากสวรรค์แล้วค่ะชาติสุดท้ายก็ได้ไปบังเกิดในตระกูลมั่งคั่งในนครสาวัตถีขณะที่อยู่ในครรภ์มารดาของเขาเนี่ยก็ยังมีกลิ่นกายที่หอมไปทั่วบ้านด้วยส่งผลให้ถึงคุณแม่ด้วย
1: นะ
0: พระมารดาและกลิ่นหอมนี้ยังฟุ้งไปทั่วพระนครอีกด้วยค่ะและเมื่อคลอดออกจากครรภ์มารดาแล้วทั่วทั้งเมืองนั้นเนี่ยก็มีกลิ่นที่หอมฟุ้งไปทั้งเมืองอีกด้วยนะคะดุจดังนำของหอมทุกชนิดเนี่ยมารวมให้มารมให้อบอวลหอมติดไปทั้งเมืองเลยค่ะ
1: ค่ะอีกทั้งขณะที่เขาเกิดนั่นเองนะคะก็มีปรากฏการณ์หนึ่งค่ะก็คือมีฝนดอกไม้ที่มีกลิ่นทิพย์หอมหวนน่ารื่นรมใจนะคะส่วนในเรือนที่ท่านเกิดนั้นเนี่ยนะคะเหล่าเทวดาก็ได้นำธูปหอมแล้วก็ดอกไม้หอมค่ะพร้อมกับนำเครื่องหอมมาอบให้กลิ่นเนี่ยนะคะฟุ้งขจรกระจายด้วยเหตุนี้เองค่ะมารดาบิดาจึงตั้งชื่อเขาว่าจุลละสุคันธะเมื่อเขาเจริญวัยขึ้นอยู่ในช่วงปฐมวัยนะคะพระบรมศาสดาของเราก็พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ได้เสด็จมายังเมืองสาวัตถีค่ะเพื่อส่งรับถวายวัดพระเชตวันจากท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเมื่อจุลสุคันธะเห็นพระบรมศาสดาและได้พบพุทธานุภาพนะคะจึงมีใจเลื่อมใสและได้ทูลขอบวชกับพระพุทธองค์ค่ะจากนั้นท่านก็ปฏิบัติธรรมไม่นานนักเนี่ยนะคะท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาค่ะ
0: ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นเรื่องราวของอานิสงส์นะคะในการถวายความหอมที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะซึ่งตอนนี้พิธีกรรมกำลังจะเริ่มแล้วนะคะให้พวกเราทุกๆคนค่ะได้เตรียมกายวาจาใจของเรานั้นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันเรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมา

จนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบ

0: เรียนเชิญท่านฐานะบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานะบดีทั้งหลายบดีทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธ

สุขทิงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุทิงยันติ

から。เรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานคือกรมิตรอุไรเพาะบุญหันธรรมยา

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โคโนชยามะ
1: โคโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุ

0: หาตุ
1: ปาติคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรัตตัง
1: ทีฆรัตตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
0: แต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จง
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ

เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับพระ

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

ช่วงชีวิตของคนเรานั้นน่ะสั้นนักการยอมเสียเวลาเพื่อลงทุนทำอะไรสักอย่างจะต้องใคร่ครวญให้ดีเพื่อให้คุ้มค่ากับเวลาและเงินตราที่เสียไปเพราะนั้นหมายถึงชีวิตและโอกาสดีๆที่ต้องสูญเสียไปด้วยแต่การลงมือทำความดีนั้นไม่มีการสูญเสียมีแต่ได้อย่างเดียวการที่เราให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาล้วนได้ประโยชน์ใหญ่ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดการทำบุญไม่ต้องเสี่ยงต่อการขาดทุนเพราะนอกจากจะได้กำไรชีวิตแล้วยังสามารถเก็บเกี่ยวผลบุญจะนำไปใช้ในภพชาติต่อไปได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นผู้มีบุญมีปัญญาต้องรีบสั่งสมบุญโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาฝึกใจหยุดใจนิ่งจะทำให้เราเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตมีพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิธิกันดสูตรความว่าคนเราฝังขุมทรัพย์ไว้ในที่ลึกกระทั่งในน้ำก็ด้วยความคิดว่าเมื่อเกิดกิจจำเป็นขึ้นขุมทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เราคนฝังขุมทรัพย์ไว้ในโลกก็เพื่อจุดประสงค์นี้คือเพื่อพ้นจากราชภัยที่คอยคุกคามเพื่อพ้นจากโจรภัยที่คอยเบียดเบียนเพื่อเก็บไว้ใช้หนี้ก็มีเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามเกิดทุพพิกภัยคือเกิดข้าวยาก

ากแพงบ้านเมืองเกิดการขาดแคลนอาหารหรือเพื่อใช้ในเวลามีพยันตรายต่างๆขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้อย่างดีในน้ำลึกถึงเพียงนั้นจะสำเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดตลอดเวลาก็หาไม่เพราะบางทีขุมทรัพย์เคลื่อนที่ไปบ้างก็มีบางทีเขาลืมที่ฝังไว้บ้างก็มีบางทีพวกนาคเคลื่อนย้ายไปบ้างก็มีบางทีพวกยักษ์นำขุมทรัพย์นั้นไปบ้างก็มีหรือบางทีมันก็เผลอก็มีญาติผู้ไม่เป็นที่รักมาขโมยหรือขุดเอาไปบ้างก็มีเมื่อเขาสิ้นชีวิตต้องละจากโลกนี้ไปขุมทรัพย์จะเขาฝังไว้ทั้งหมดนั้นก็พินาศไปไม่สามารถนำติดตามไปได้ขุมทรัพย์โดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทคือ 1. ถาวรนิธิคือขุมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณครองเช่นที่ดินเลือกสวนไร่นาอาคารบ้านเรือนต่างๆเป็นต้นประเภทที่2ชังคมนิธิคือขุมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เป็นสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์ที่มีวิญญาณครองเช่นข้าวทาบริวารช้างม้าวัวควายแพะแกะไก่สุกรเป็นต้นประเภทที่3อังคสมนิธิคือขุมทรัพย์ที่ติดตัวเช่นวิชาความรู้ศิลปวิทยาต่างๆล้วนความสามารถพิเศษของแต่ละคนเป็นต้นขุมทรัพย์ประการที่4อนุคามิกานิธิคือขุมทรัพย์ทางคุณธรรมได้แก่บุญกุศลความดีซึ่งเกิดจากการนำทานรักษาศีลเจริญภาวนาบำเพ็ญบุญญากริยาวัตถุ10ประการหรือบารมี10ทัศน์เป็นต้นซึ่งนับว่าเป็นขุมทรัพย์ที่ถาวรที่สุดขุมทรัพย์ประการสุดท้ายนี่แหละที่เราจะต้องแสวงหากันให้มากๆและก็ต้องทำให้มีให้เป็นขึ้นมาในตัวให้ได้พระพุทธองค์ตรัสต่อไปอีกว่าขุมทรัพย์ที่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามฝังไว้ดีแล้วโดยการนำทานรักษาศีลสัญญมะคือการห้ามจิตไม่ให้ตกไปในอารมณ์ต่างๆหมายถึงการเจริญสมาธิภาวนาและสำรวมอินทรีย์ทั้ง6เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยธรรมะหมายถึงการหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองข่มใจไม่ให้กิเลสเข้าไปครอบงำจิตใจได้ผู้มีปัญญาควรฝังขุมทรัพย์ไว้ในพระเจดีย์ในพระสงฆ์ในบุคคลในแขกที่มาหาในบิดามารดาหรือหมู่ญาติหมายความว่าให้ทำการนอบน้อมบูชากราบไหว้พระเจดีย์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยบูชาพระสงฆ์ด้วยการถวายทานคอยอุปถากดูแลให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมให้ความเคารพกราบไหว้รู้จักเข้าไปหาและสนทนาธรรมกับท่านเป็นประจำให้ความเคารพในท่านผู้มีคุณธรรมทั้งที่เป็นเด็กเป็นเพื่อนและก็เป็นผู้ใหญ่ให้ความสำคัญในการต้อนรับปฏิสันถารกับแขกที่มาเยือนรวมไปถึงการเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีโดยการบำรุงบิดามารดาสงเคราะห์ท่านให้มีความสุขในโลกนี้และแนะนำท่านให้เกิดศรัทธาในการนำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาท่านจะได้มีบุญติดตัวไปเป็นการช่วยปิดนรกเปิดสวรรค์

และนิพพานให้กับท่านนี่ก็เป็นหลักย่อยๆในการฝังขุมทรัพย์กันนะจ๊ะเมื่อสั่งสมบุญตามที่พุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้แล้วจะเกิดผลน่าอัศจรรย์อย่างไรพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าขุมทรัพย์ที่ผู้มีปัญญาได้ทำเช่นนี้ชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วคนอื่นจะขนเอาไปก็ไม่ได้จะติดตามคนฝังตลอดไปบรรดาทรัพย์สมบัติที่เขาจำต้องลาไปเขาจะพาไปได้เฉพาะขุมทรัพย์นี้เท่านั้นขุมทรัพย์นี้ไม่ทั่วไปแก่คนเราอื่นทั้งโจรก็ลักเอาไปไม่ได้ผู้มีปัญญาควรทำแต่บุญที่จะเป็นขุมทรัพย์อันติดตามตัวเราตลอดไปขุมทรัพย์คือบุญนี้ให้ผลอันน่าปรารถนาทุกประการแก่เทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ปรารถนาผลอันใดผลนั้นทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญความเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามเปล่งปลั่งผ่องใสมีเสียงไพเราะสนุกโสดมีสวดทรงสมส่วนมีรูปร่างสวยสดงดงามเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นการได้เป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพวกพ้องบริวารห้ามล้อมทุกอย่างที่กล่าวมานั้นจะสำเร็จได้โดยขุมทรัพย์คือบุญความเป็นพระราชาผู้เป็นใหญ่ในประเทศความเป็นอิสระความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตความสุขอันน่าพอใจของพระเจ้าจักรพรรดิและแม้ความเป็นจอมเทพของเทวดาในหมู่เทพทั้งหมดนั้นจะได้โดยขุมทรัพย์คือบุญสมบัติของมนุษย์ก็ดีความยินดีในเทวโลกก็ดีสมบัติคือนิพพานก็ดีทั้งหมดนั้นจะได้โดยขุมทรัพย์นี้บุคคลอาศัยมิตรสัมปทาหมายถึงความเพียบพร้อมที่มิตรที่มีคุณงามความดีมีคุณธรรมสามารถที่จะแนะนำเส้นทางสวรรค์และนิพพานให้ได้เช่นเพื่อนสหพรหมจารีหรือเพื่อนกัลยาณมิตรผู้ดำรงตนน่าเคารพประกอบด้วยความเพียรโดยแยบคายเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุตติทั้งหมดนี้จะได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญปฏิสัมภิทาวิโมกสาวกบรมีญาณปัจเจกโพธิญาณและพุทธภูมิทั้งหมดนี้จะได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญบุญญสัมมาทาหมายถึงความถึงพร้อมแห่งบุญนั้นมีประโยชน์มากอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้เป็นปราชญ์จึงสรรเสริญการที่บุคคลได้สั่งสมบุญไว้อย่างดีแล้วทั้งหมดนี้คือพุทธวจนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนว่าทางมาแห่งความสุขทั้งหลายทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระล้วนเกิดจากบุญซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทั้งสิ้นขณะเดียวกันความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายที่เราได้ประสบพบเจอก็เพราะบาปอกุศลที่เคยทำเอาไว้ความสุขเป็นผลจากการสั่งสมบุญความทุกข์เป็นผลจากการสั่งสมบาปนี่ก็เป็นหลักเหตุและผลง่ายๆที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ดีแล้วนะจ๊ะซึ่งหลวงพ่อก็ได้ยกพระสูตรนี้มาก็เพื่อต้องการให้ลูกๆทุกคนได้รับทราบเอาไว้จะได้เห็นคุณค่าของการฝังขุมทรัพย์คือบุญอันจะเป็นเสบียงติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติดังนั้นให้ลูกๆทุกคนหมั่นสั่งสมบุญบุญจะได้อำนวยสุขให้เราสมความปรารถนาในทุกสิ่งได้ทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและก็นิพพานสมบัติ

ไปทุกภพทุกชาติกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

อากงเป็นคนเชื้อสายจีนอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอากงได้รู้สึกสำนึกรักบ้านเกิดจึงได้เดินทางไปประเทศจีนเพื่อช่วยประเทศจีนลบอากงได้ไปรู้จักชาวจีนคนหนึ่งซึ่งชาวจีนคนนี้เห็นว่าอากงกล้าหาญดีมีมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่จึงยกน้องสาวให้อากงดูแล พออากงได้น้องสาวชาวจีนคนนั้นแหละก็พามาแต่งงานที่จังหวัดสุรินทร์ทันทีเลยไม่ได้เข้าร่วมทำสงครามน้องสาวชาวจีนนั้นก็คืออาม่าของผมนั่นแหละเลยอดทำสงครามไปเลยอากงอาม่ามีลูกสาวอยู่สองคนซึ่งลูกสาวคนที่สองก็คือแม่ของผมครับตั้งแต่ผมจำความได้ก็เห็นอาม่าเป็นอัมพาตนั่งอยู่บนรถเข็นแล้วแม่ไล่ฟังว่าอากงนักรบดูดฟินจนตายตั้งแต่แม่ยังเด็กส่วนอาม่าที่บ้านปลายชีวิตถูกลูกสาวคนโตขอยืมเงินไปหลายหมื่นบาทแล้วขอลืมอาม่าก็เสียใจมากจึงไปกินยาบำรุงจีน

จนน็อกล้มลงเป็นอัมพาตเพราะกินเกินขนาดประชดลูกสาวคนโตตอนหลังคุณแม่จึงไปรับอาม่ามาดูแลที่บ้านและเสียชีวิตอย่างสงบรวมอายุได้66ปีแม่ของผมมีอาชีพเป็นครูคุณครูใหม่แล้วได้รู้จักคุณพ่อของผมจากเพื่อนๆที่เป็นแม่สื่อให้พ่อและแม่จึงแต่งงานกันมีลูกทั้งหมด3คนผมเป็นคนสุดท้องเมื่อตอนแม่คลอดลูกคนที่2ออกมาซึ่งเป็นลูกสาวที่น่ารักมากเป็นเด็กที่เรียบร้อยไม่ร้องไห้ไม่งอแงเหมือนเด็กคนอื่นเลย ผ่านไปหลายปี ก็เป็นอย่างนี้อีกจนแม่เริ่มสงสัยเพราะนอกจากไม่ร้องไห้แล้วงองแงแล้วยังไม่ยอมพูดด้วยสงบเสงี่ยมเดียวแม่จึงเริ่มพาไปรักษาตามสถานที่ต่างๆแล้วเกจิที่ดังๆตั้งแต่เหนือจรดใต้ในใจลึกๆของแม่รู้สึกว่าลูกสาวป่วยธรรมดาไม่ได้ปัญญาอ่อนเพราะหน้าตาน่ารักมากๆดูปกติเหมือนเด็กทั่วไปแม่จะพาไปรักษากี่ที่ก็ไม่มีใครรักษาได้เลยแม่หมดเงินไปเยอะแล้วก็เหนื่อยใจมากในสุดจึงเริ่มยอมรับความจริงว่าลูกสาวเป็นปัญญาอ่อนแล้วก็ได้เลยเริ่มหันมาศึกษาหลักพุทธศาสนาเพื่อหาทางพ้นทุกข์จนปี2527แม่ฝันว่าแม่ไปเรียนหนังสือแม่ก็เง่งเพราะว่าลูกก็3คนแล้วทำไมยังต้องไปเรียนหนังสืออีกนี่แม่ฝันไปเลยจ้ะฝันอยู่หลายอาทิตย์หลังจากนั้นไม่กี่วันแม่ก็เดินมาเจอวัดหนึ่งชื่อว่าวัดพระธรรมกายจากหนังสือโลกทิพย์โลกทิพย์มันก็ดีเหมือนที่แม่ก็ได้ลองพาลูกๆมาวัดดูตั้งแต่นั้นมาแม่ก็สร้างบุญสร้างบารมีกับหลวงพ่อและคุณยายสะบั้นแหลกจนถึงปัจจุบันไม่ได้ไปที่ไหนอีกเลยตอนนั้นผมก็อายุ4ขวบพี่ชายอายุ12ปีตอนแรกๆก็มาเฉพาะวันอาทิตย์มีอยู่อาทิตย์หนึ่งผมนั่งอยู่กับพี่ชายนะมีลุงคนหนึ่งเข้ามาคุยด้วยลุงคนนั้นคุยไปคุยมาลุงก็เลยชวนมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานวัดสุดยอดของลุงเลยต่อให้มาวันเสาร์ผมและพี่ชายก็รับปากพอถึงวันเสาร์ก็พากันนั่งรถเมย์มาที่วัดแต่ลืมถามลุงว่าจะให้มาช่วยแผนกไหนก็ไม่เป็นไรพอมาถึงวัดก็ไม่เห็นใครเลยหาลุงก็ไม่เจอก็พากันเดินไปเรื่อยๆเดินไปถึงโรงครัวเจอหน้าพี่ๆที่โรงครัวพวกพี่ๆเขาก็เรียกผมทานข้าวก่อนเห็นไหมจ๊ะเหมือนคนรู้จักคุ้นเคยกันเฉยเลยครับตั้งแต่นั้นมาผมก็กลายเป็นอาสาสมัครที่โรงครัวครับจะมาช่วยงานในวันเสาร์อาทิตย์และช่วงปิดเทอมครับช่วงปิดเทอมนี่แหละครับที่ผมและพี่ชายจะได้มาเจอคุณยายมหารัตนอุบาสิกาแจงคนที่ยุงทุกวันเลยครับคุณยายท่านจะชอบมาตรวจดูความเรียบร้อยดูความสะอาดแล้วมักจะให้พรกับทุกคนที่มากราบคุณยายว่าให้รวยนะมีหลายครั้งที่พี่ชายของผมเดินผ่านมาพอดีพี่อริพันธ์ก็มักจะสะกิดคุณยายแล้วก็พูดว่ายายอย่าให้พรเด็กคนนี้หน่อยสิไอ้ก็ร่ำรวยออกไปแล้วร่ำรวยหน่อยนะจ๊ะยายคุณยายก็หันมามองหน้าพี่ชายแล้วก็ยิ้มแล้วก็เดินหนีไปเลยครับ เป็นอย่างนี้10กว่าครั้งคุณยายไม่ยอมให้พรพี่ชายผมเลย เรื่องนี้มีเหตุ แต่คุณยายกลับพูดว่าอย่าดื้อ นะ อย่าซนนะ เดี๋ยวไปเกิดเป็นลิง ไปเกิดเป็นลิงไม่รู้ดินะบางครั้งคุณยายก็เดินมาถามพี่ชายว่ารู้จักน้ำที่อยู่ในแก้วไหมเห็นไหมพี่ชายก็ตอบว่ารู้จักครับคุณยายก็ถามต่ออีกว่าถ้าเติมน้ำจนล้นน่ะน้ำมันก็ล้นแก้วใช่ไหมพี่ชายก็ตอบว่าใช่ครับคุณยายก็บอกว่าตอนนี้เธอมันเหมือนน้ำปริ่มๆแต่เธอบวชให้ยายน้ำก็จะล้นแก้วบุญก็จะเกิดอย่างมหาศาลทีเดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ชายห่างวัดเพราะไปทำงานข้างนอกเพื่อนพี่ชายเนี่ยไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแต่จีบไม่ติดแค้นใจมากเลยส่งพี่ชายไปจีบแทนสุดท้ายพี่ชายก็เลยโอเคกับผู้หญิงแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งครับ

เกิดวันมาฆบูชาวันรอรูปหลวงปู่ทองคำองค์แรกปี2537ป้าทวีเลยตั้งชื่อให้ว่ามาฆมงคลในช่วงแรกพี่ชายไม่ยอมบอกใครเลยครับเพราะพี่ชายในวัยเด็กเคยลั่นวาจาไว้ว่าโตขึ้นจะครองตัวเป็นโสดประพฤติพรหมจรรย์แม้แต่พระอาจารย์และพี่เทพแดกโรงครัวก็ไม่มีใครทราบเลยครับเพราะพิชาก็ยังมาวัดทำตัวตามปกติพอดีมีนักศึกษามหาลัยเกษตรสองคนมาช่วยงานที่โรงครัวพระอาจารย์ที่โรงครัวให้พิชาพานักศึกษามหาลัยเกษตรสองคนนี้ไปขอพรคุณยายพอคุณยายเห็นหน้าของพิชาตอนนั้นแหละครับคุณยายก็ทักเลยทักพิชาว่าเธอน่ะมันดื้อทำแบบนี้ได้ไงเธอมันมีหน้าที่นะพูดเสร็จแล้วคุณยายก็ยิ้มแล้วก็เดินจากไปในวัยเด็กพี่ชายเคยตั้งใจว่าโตขึ้นจะเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วครอบครัวอยู่สุขสบายแต่ในช่วง IMF สถานการณ์การเงินเริ่มมีปัญหาพี่ชายก็เริ่มเครียดมากเครียดทั้งเรื่องงานเครียดทั้งเรื่องเงินไม่พอจุนเจือครอบครัวไม่สามารถทำตามที่หวังตั้งใจไว้ได้จนทำให้กลายเป็นคนขี้หงุดหงิดและโมโหร้ายจะมีครั้งหนึ่งพี่ชาขับรถอยู่ดีๆคนที่นั่งมาในรถก็ถามเรื่องความเป็นอยู่ของครอบครัวตอนนั้นแล้วพี่ชาก็ระเบิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีโดยการขับรถเร็วและอันตรายมากพอถึงที่หมายก็คว้างกุญแจรถทิ้งมีบ่อยครั้งที่ชอบทำร้ายตัวเองและเกือบจะฆ่าตัวตายหลายครั้งน้อยใจตัวเองที่ไม่สามารถทำในสิ่งที่ตัวเองหวังตั้งใจไว้ได้บางครั้งเคยคิดจะโดดตึกตายพร้อมลูกสาวนะแต่ก็รอดมาได้ทุกครั้งโอ้หลังจากผมจบปวช.ผมก็ไม่ยอมเรียนต่อเพราะเป็นช่วงที่หลวงพ่อเริ่มสร้างมหาธรรมกายใจดีผมเลยขอพระอาจารย์รูปหนึ่งเข้าไปทำงานในศูนย์ฝึกทักษะโรงหล่อพระผมอยู่ในแผนกประดิษฐานแผนกสุดท้ายของโรงหล่องานหลักของผมก็คือขับรถรับส่งพระและพนักงานที่มารับบุญที่โรงหล่อถ้าว่างๆก็ไปช่วยติดตั้งองค์พระบ้างยกองค์พระ IPP เข้าคีย์เข้าคอมพิวเตอร์บ้างทุกคนทุ่มเทกันมากทั้งพระอาจารย์และพนักงานต่างอดหลับอดนอนกันเป็นเวลาหลายเดือนนี่เกิดมาสร้างบารมีก็ต้องอย่างนี้นะจ๊ะถ้าเข้ามาสู่องค์กรแล้วต้องสู้เลยในวันที่องค์พระติดตั้งเสร็จ2เซกเตอร์คือ2ใน3ส่วนของเจดีย์ก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นถึง3ครั้งครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจไม่เคยลืมจนถึงทุกวันนี้เลยครับคือในเวลาเช้าก็เกิดเหตุการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดในเวลาเย็นก็เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ตะวันแก้วพอตกกลางคืนก็เกิดเหตุการณ์พระจันทร์ทรงกรดซึ่งในวันนั้นมีเหตุการณ์อัศจรรย์ถึง3อย่างในวันเดียวเป็นวันที่ทางพี่ๆทีมงานและผมประทับใจและปลื้มมาจนถึงทุกวันนี้ที่ได้เห็นเหตุอัศจรรย์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในรอบหลายร้อยหลายพันปีในวันเดียวเห็นครบทุกอย่างเลยครับอัศจรรย์ตะวันแก้วนี่ใครได้เห็นนี่ถือเป็นบุญตาทีเดียวแหละก่อนบวชผมนั่งอยู่กับแม่ที่หอฉันอยู่ดีๆแม่ก็บอกว่าลูกบวชได้แล้วแหละถึงเวลาบวชแล้วแม่พูดก่อนสักพักหนึ่งก็มีพระรูปหนึ่งเข้ามาคุยด้วยคุยไปคุยมาท่านก็บอกว่าบวชได้แล้วแหละแล้วท่านก็เดินจากไปไม่นานนักก็มีพระอีกรูปหนึ่งเป็นพระเถระครับพระเถระท่านก็เดินเข้ามาคุยด้วยคุยไปคุยมาท่านก็บอกให้บวชอีกผมเห็นว่าจู่ๆมีคนมาทักให้บวชถึง3ท่านวันเดียวแบบนี้ไม่บวชคงไม่ได้แล้วก็เลยตัดสินใจบวชธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่33ปัจจุบันนี้ได้มีโอกาสมารับบุญที่กองการ์ตูนที่เขียนเมื่อกี้นี่ที่ในเพลงต่างๆนั่นแหละประจำโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาครับคำถามบุญกรรมใดจะทำให้อาม่าถูกลูกสาวคนโตของตัวเองยืมเงินแล้วไม่คืนอาม่าเลยน้อยใจไปกินยาบำรุงเกินขนาดเพื่อประชดลูกสาวตัวเองจนน็อกล้มลงทำให้เป็นอัมพาตอยู่หลายปีตอนน้อยใจต้องทำบุญ

อากงและอาม่าก่อนตายกติณีมิตรเป็นอย่างไรครับตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญที่แม่และผมที่ไปให้หรือไม่ครับพี่สาวแม่ได้ขอลืมเงินอาม่าบั้นปลายชีวิตเปิดสำนักข้าวเจ้าข้าวทรงใกล้ๆวัดนี่แหละครับภายหลังข้าวทรงจนเป็นมะเร็งตายมีกตินิมิตอย่างไรได้รับบุญที่แม่ที่ไปให้หรือไม่ครับพ่อและแม่ของผมสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรพุทธันดรที่แล้วพ่อและแม่ได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะหรือไม่เพราะเหตุใดครอบครัวผมถึงต้องย้ายบ้านกันบ่อยมากครับก่อนเข้าวัดแม่ฝันอยู่หลายที่ว่าไปเรียนหนังสือหมายความว่าอย่างไรหมายถึงได้มาเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหรือเปล่าครับเพราะเหตุใดคุณยายถึงไม่ได้ให้พรพี่ชายไปรวยเหมือนคนอื่นๆครับที่คุณยายบอกพี่ชายว่าถ้าเธอบวชให้ยายน้ำมันก็ล้นแก้วแล้วหมายความว่าอย่างไรครับเพราะเหตุใดในช่วงที่พี่ชายปิดเรื่องที่แอบไปมีครอบครัวคุณยายถึงทักพี่ชายว่าเธอทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะเธอมีหน้าที่นะหมายถึงหน้าที่อะไรครับบุพกรรมใดตอนพี่ชายโมโหร้ายคิดมากขี้น้อยใจและคิดจะฆ่าตัวตายหลายครั้งจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับก็ไม่โมโหก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็ไม่ต้องน้อยใจแล้วก็อย่าไปฆ่าตัวตายแค่นี้แหละเพราะไอ้ดาวิชายมักจะได้ยินได้ฟังธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งและเรื่องอจินไตยบ่อยมากเคยอธิษฐานจิตมาหรือไม่อย่างไรครับพุทธนาฏิละวิชายลงมาสร้างบริมีกับหมู่คณะอย่างไรและลงมากี่รอบครับลูกสาวของวิชายจะเกิดวันมาฆบูชาตรงกับวันหล่อรูปหลวงปู่ทองคำปี37มาจากดุสิตหรือเปล่าครับบุพกรรมใดทำพี่สาวผมมันยาวอ่อนพูดไม่ได้แล้วครอบครัวผมเคยทำบุพกรรมใดมาร่วมกับพี่สาวครับทีมงานแผนกประดิษฐานที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจติดตั้งองค์พระธรรมกายจำตัวเพื่อประดิษฐานที่มหาธรรมกายเจดีย์จะมีอานิสงส์อย่างไรครับเหตุ

อัศจรรย์เช่นนั้นครับลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรพุทธนรที่ละมีหน้าที่ใดในกองทัพธรรมลงมากี่รอบเหตุใดลูกจึงได้มาบวชมีผังบวชหนาแน่นหรือไม่ครับลูกเคยสร้างบารมีกับทีมงานกองการ์ตูนอย่างไรพี่ๆทีมงานเคยทำหน้าที่ใดในกองทัพธรรมจะเอาจริงเลย

0: หลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งท
0: ีแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าอาม่าถูกลูกสาวคนโตขอยืมเงินแล้วไม่คืนทำให้อาม่าน้อยใจไปกินยาบำรุงเกินขนาดน่ากินหูฉลามเพื่อไปช็อตลูกล้มลงน็อกจะเป็นเหตุให้เป็นอัมพาตอยู่หลายปีเพราะกำเนิดอดีตชาติหนึ่งท่านเกิดเป็นลูกสาวมักจะทำให้คุณแม่ในชาตินั้นน้อยใจเสมอ

ร้อนกรอบปากแล้วกลบลงไปในหลุมตายเกิดตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนทุกทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะอาม่าได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ได้ระยะหนึ่งแล้วเป็นเด็กผู้หญิงเพราะหมดกรรมถึงรับบุญที่อุทิศไปให้ไม่ได้จ้ะพี่สาวแม่ที่ขอยืมเงินอาม่าต่อมามาเปิดสำนักทรงตายด้วยโรคมะเร็งเพราะกรรมปานาติบาตได้ฆ่าสัตว์ธรรมหารและฆ่าขายในอดีตกรรมฆ่าสัตว์ธรรมหารในปัจจุบันมาส่งผลจ้ะตายแล้วด้วยกตินิมิตดำเมื่อได้ไปมหานรกขุมสี่โดยการติดตั้งสำนักทรงหลอกลวงเพื่อนมนุษย์ผู้โง่เขลา

พ่อแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์คือทำบ้างไม่ทำบ้างพุทธนันท์ที่ผ่านมาพ่อแม่ก็เป็นชาวเมืองโดยสร้างบารมีกับหมู่คณะแบบห่างๆจ้ะเป็นชาวเมืองแต่ก็สร้างห่างๆก่อนเข้าวัดแม่ฝันว่าไปเรียนหนังสืออยู่หลายอาทิตย์นั้นก็หมายถึงว่าต่อไปจะได้มาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ได้หมายถึงโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจ้ะคุณยายไม่ให้พรพี่ชายว่าให้ไปรวยเหมือนคนอื่นเพราะว่าคุณยายท่านเห็นว่าพี่ชายเนี่ยไม่ใช่เส้นทางกองเสบียงแต่เป็นเส้นทางออกบวชเหมือนตัวลูกจ้ะที่คุณยายบอกพี่ชายว่าถ้าคุณบวชให้ยายน้ำมันก็ล้นแก้วแล้วหมายถึงว่าพี่ชายมีบุญด้านนี้มาถ้าบวชเหมือนตัวลูกผังบวชก็จะหนาแน่นเหมือนน้ำที่ล้นแก้วแต่ถ้าไม่บวชผังนี่ก็จะพร่องไปจ้ะในช่วงที่พี่ชายแอบไปมีครอบครัวแล้วปิดเรื่องนี้แต่ว่าเมื่อมาเจอคุณยายท่านทักว่าเธอทำอย่างนี้ได้ไงเธอมีหน้าที่นะหมายถึงว่าพี่ชายทำผิดหน้าที่ผิดผังเดิมแล้วคุณยายท่านทราบท่านเห็นท่านยังทักดังนั้นจ้ะหน้าที่นั้นก็คือต้องมาบวชสร้างบารมีไม่ใช่ให้ไปมีครอบครัวจ้ะพี่ชายมโหร้ายคิดมากคิดน้อยใจและคิดจะฆ่าตัวตายหลายครั้งเพราะทำผิดผังไม่ใช่นาถึงตอนที่เขาให้มาทำถึงทำต่อไปก็ไม่ลงเรือนอีกทั้งบุญในตัวก็หย่อนลงไปด้วยทำให้บาปกุศลกรรมที่ช่องส่งผลทำให้อารมณ์ขุ่นมัวเครียดมากและคิดหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายหลายครั้งถ้าฆ่าตัวตายก็พลัดกันนานเดียวเลยแต่ดีที่ว่าไม่มีกรรมฆ่าตัวตายในอดีตมาจ้ะจะแก้ไขก็ตั้งใจเลี้ยงลูกให้ดีจนกว่าจะโตแล้วก็อย่ามีใหม่อีกก็แล้วกันอย่าเข็ดชั่วคราวให้เข็ดถาวรมาถึงเวลาสว่างก็ให้

และเป็นผู้ชายหลายๆชาติมารวมส่งผลในปัญญาอ่อนจานีดื่มสุราดื่มน้ำเมาครอบครัวลูกในอดีตพ่อกับแม่เคยขายเหล้าและเลี้ยงเหล้าก็เลยดึงดูดเอาผู้ที่มีกรรมสุรามาเกิดเป็นลูกจ้ะทีมงานมันแอบปฏิสารได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจติดตั้งองค์พระธรรมกายจำตัวที่มหาธรรมกายใจดีจะมีอานิสงส์โดยย่อคือจะได้มีส่วนแห่งบุญของผู้ที่สร้างพระทุกองค์เลยจะมีรูปร่างสง่างามมีผิวพรรณผ่องใสดุจดังทองคำจะได้เกิดในตระกูลของเศรษฐีผู้ใจบุญจะได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาจะมีพละกำลังมากจะมีดวงตาเห็นธรรมได้กระทึงพระธรรมกายจะมีอภิญญาเป็นต้นจ้ะเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นในวันเดียวกันคือตอนเช้าพระอาทิตย์ทรงกรดตอนเย็นเกิดอัศจรรย์ตะวันแก้วตอนกลางคืนพระจันทร์ทรงกรดพระอานุภาพแห่งบุญที่ทุกคนตั้งใจทุ่มเททำงานนี้โดยใจจะเป็นกุศลบรรดาในสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ยังจิตให้เบิกบานบันเทิงบุญจ้ะลูกสาวบารมีกับหมู่คณะมาเมื่อพุทธันดรฤทธิ์แล้วได้เป็นกุลบุตรออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงองค์พระใสๆประคองตัวกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้ะได้ลงมาสองรอบโดยบวชทั้งสองรอบจนตลอดชีวิตผังบวชนี้จึงหนาแน่นแต่ก็อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตให้แบ่งเวลานั่งสมาธิสวดมนต์ร่วมกับหมู่คณะและมันตอกย้ำสมณสัญญาให้หนาแน่นเลยนะจ๊ะพี่ๆทีมงานกองการ์ตูนพุทธันดรที่ผ่านมาบางองค์ก็เป็นกุลบุตรบางองค์ก็เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชนี่ใน7องค์นี่แหละได้ออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชได้เป็นกำลังในการเผยแผ่ธรรมะส่วนในปัจจุบันก็เป็นไปตามยุคสมัยของการเผยแผ่ที่มีเทคโนโลยีสูงก็ประยุกต์เข้าด้วยกันแต่ละองค์ก็มีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงองค์พระภายในและกลับดุสิตบุรีได้ส่วนใหญ่จะได้ลงมาสองรอบส่วนใหญ่นะจ๊ะอันที่สองนิยามจากการได้รับบุญนี้คือจะมีดวงปัญญาแตกฉานจะมีอารมณ์ดีอารมณ์สบายจิตเบิกบานอยู่เป็นนิดถ้ามันนั่งสมาธิจะเข้าถึงธรรมะได้โดยง่ายถ้ามันนะจ๊ะถ้ามันตอกย้ำสมณสัญญาก็จะมีผังบทหนานั่นเป็นต้นจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตู

ตู้สวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจักปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

เป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัย4และกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัย4แด่คณะสงฆ์คือคารมิตรด็อกเตอร์ธงชาติและคารมิตรด็อกเตอร์สุทธิสารัตนวิชาหันธมยี

0: พุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: จตุปัจจยาทีนี
0: ้จตุปัจจยาทีนี้
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: จตุปัจจยาทีนี้
0: จตุปัจจยาทีนี
1: ้สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันนา

0: นิพพานายัจจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่

0: สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์คือกรมิตรมิ่งกมลมุตุมาจันและกรมิตรปูชิตาพรหมมาเรียนเชิญครับ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: คิลานะเพสัชชานิ
0: คิลานะเพสัชชานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
0: คิลานะเพสัชชานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆารตัง
0: ทีฆารตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเตยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรเตยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจะเตรียมปัจจัยเทธรรมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะบุคคลให้ทานไม่ได้ด้วยเหตุสองประการคือความตระหนี่และความประมาทบุคคลที่มีความตระหนี่เพราะคิดว่าทรัพย์ของตนจะหมดไปจึงไม่ให้ทานแม้มีทรัพย์มากก็ไม่ให้เหมือนบ่อน้ำใสที่อยู่ในป่าลึกห่างไกลจากผู้คนน้ำนั้นย่อมไม่เป็นประโยชน์ต่อใครๆรอแต่จะเหือดแห้งหรือเน่าเสียไปบุคคลผู้ตระหนี่ย่อมไม่ให้ทรัพย์แก่ใครๆเมื่อไม่ให้ก็ไม่ได้ชีวิตในปรโลกของผู้มีความตระหนี่จึงเต็มไปด้วยความลำบากทุกทรมานส่วนบุคคลที่มีความประมาทเพราะไม่รู้ความจริงของชีวิตรู้จักชีวิตก็เฉพาะในช่วงที่ยังมีลมหายใจไม่รู้จักชีวิตหลังความตายซึ่งยาวนานหาเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายไม่ได้ง่ายไม่รู้จักภัยในวัฏฏะสงสารเพราะไม่ได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลผู้ประมาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าแม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วคือตายจากความดีตายจากหนทางสวรรค์และพระนิพพานเหตุทั้งสองประการนี้จึงทำให้บุคคลให้ทานไม่ได้แต่ท่านทานบดีทั้งหลายนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญราบอันประเสริฐที่ได้ฟังธรรมมีอริยทรัพย์คือมีความมีศรัทธาเชื่อในผลของทานพากันมาสั่งสมบุญกุศลด้วยการถวายพัตตาหารปัจจัยสี่ยารักษาโรคเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่นำทรัพย์หยาบมาเปลี่ยนเป็นทรัพย์ละเอียดคือบุญซึ่งบุญนั้นจะติดตามผู้เป็นเจ้าของไปในภพเบื้องหน้าได้เป็นเหตุให้ได้ทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานบดี

ทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระทหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปาทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะภาระปฏิภาณธนสามบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิดที่ผลดังกมลที่มุ่งมาปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญสาธุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
0: และขอให้ท่านทานาบุญ
2: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ได้มาร่วมกันสั่ง

0: 2มือของเราเอง
1: ใช่ค่ะส่วนอยู่ไกลค่ะเช่นเคยค่ะ www.gbnus.com ค่ะเข้าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel นะคะหรือทางแฟนเพจของ Facebook ก็สามารถติดตามรับชมกันได้ค่ะส่งกำลังใจส่งคอมเมนต์เพิ่มความคิดเห็นกดไลค์กด

0: ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายนะคะและก็ระบบอัตโนมัติที่เว็บไซต์ donate.dkcmain.org จะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญค่ะสั่งสมบุญเสร็จแล้วก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีและเพิ่มความสะดวกในการสั่งสมบุญออนไลน์อีก1ช่องทางคุณผู้ชมมีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วนะคะสามารถสั่งสมบุญได้ทาง LINE Official ค่ะ ID LINE ก็คือ @dhammakaya พิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยหากมีข้อสงสัยหรือติดตามข่าวสารงานบุญของวัดพระธรรมกายรวมถึงสถานี GBN by DMC ได้อีกด้วยค่ะ
1: นะคะสำคัญที่สุดอย่าลืมตรึกระลึกนึกถึงบุญเอาไว้บ่อยๆนะคะแล้วเมื่อเราทำบุญแล้วก็อย่าลืมเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะคะคุณผู้ชมคะช่วงเวลาของการถ่ายพิธีถวายพระทหารในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้ง2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้กราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์กับข่าวต้นชั่วโมงค่ะเราได้รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันเช่นเคยนะคะในช่วงนี้เราไปเริ่มต้นกันที่รายงานสัมภาษณ์พระมหาเดชขันติโกเปรียญธรรม9ประโยควัดโคกระเทียมพระภิกษุชาวเวียดนามนะคะที่ท่านสามารถเรียนบาลีชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากนะคะแต่ก็สามารถทำได้ค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ใน

0: รายงานค่ะ
1: ถือว่าเป็นโอกาสอันสูงสุดสำหรับอาตมาภาพเป็นพระชาวต่างชาติถือว่าเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำคัญมากๆที่วัดพระธรรมกายท่านได้จัดงานถวายมุทิตาสการะแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านชั้นประโยคบทที่9

ในนามของอาตมาภาพเป็นตัวแทนของพระภิกษุของชาวเวียดนามที่ได้มีโอกาสศึกษาพระบาลีของชั้นประโยคปทข้าวคือชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยกว่าที่จะจบมาได้นั้นก็ต้องใช้เวลาระยะ10ปีด้วยกันแต่สิ่งที่อาตมาจะได้รับนั้นก็คือความรู้ด้านพระบาลีโดยเฉพาะคือชั้นไวยากรณ์เป็นเบื้องต้นตั้งแต่ชั้นไวยากรณ์จนถึงประโยคปทข้าวนั้นอาตมาได้มีความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆโดยเฉพาะคือเจ้าสำนักเรียนท่านก็ได้ตักเตือนสั่งสอนมาถ้าเราทนได้บาลีนั้นใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าเราถอยมันจะอันตรายต่ออนาคตของเราเองบาลีนั้นมันไม่ยากสำหรับคนขยันคนที่มีความเพียรอุตสาหะก็เลยนำคำสอนของพระอาจารย์พระมหาสมบัติอิสระธรรมโมจากสำนักเรียนวัดคงกระเทียมท่านก็ให้กำลังใจว่าถ้าผู้ใดสอบตกก็ขยันเพิ่มมากขึ้นส่วนผู้ที่สอบผ่านก็ขึ้นไปเรียนชั้นต่อไปแต่หนึ่งในนั้นอาตมาก็มีชื่อสอบตกด้วยเป็นปีแรกเลยประสบอุปสรรคคือยังไม่ได้ภาษาก็เลยฟังพระอาจารย์แล้วมันยากแปลไม่ได้ก็เลยตั้งใจเรียนใหม่เริ่มตั้งแต่กอไก่ขอไข่ก็พออ่านได้แต่ทีนี้ด้วยความอุตสาหะขยันของอาตมาจึงผ่านตรงนั้นมาได้ตั้งแต่ประโยค3จนถึงปทข้าวนั้นแต่ละชั้นมันมีความยากพอสมควรแล้วก็แต่ละประโยคนั้นมีครูบาอาจารย์ท่านได้อบรมสั่งสอนแนะนำมาเป็นอย่างดีแต่ถ้าประโยคปทข้าวนั้นสำหรับอาตมาคือเป็นพระชาวต่างชาติวิชายากที่สุดคือวิชาแต่งไทยเพราะว่ามันเป็นวิชาตีความเป็นวิชาที่เก็บความอย่างละเอียดมันยากสำหรับอาตมาภาพเป็นพระต่างชาติโดยเฉพาะคือภาษาเนี่ยเนี่ยคือสำนวนไทยมันลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นก็คือการใช้ศัพท์บาลีด้วยการเก็บความมันยากอยู่แล้วแต่ตอนนี้มาต้องจำศัพท์ภาษาบาลีต้องแต่งให้ถูกความถูกประเด็นถูกเนื้อหาตามที่ท่านแม่กองบาลีสนามหลวงท่านได้กำหนดมาให้ประโยคปทข้าวอาตมาภาพก็ใช้เวลาเรียนระยะ2ปีด้วยกันพอปีที่2ที่ผ่านมานี่คือประสบความสำเร็จคือเราได้ใส่ใจถึงความละเอียดของภาษาบาลีที่จะแนะนำไปปฏิบัติแล้วก็สั่งสอนญาติโยมหรือว่าพระเนนที่ประเทศเวียดนามให้นำมาปฏิบัตินำมาสืบกันมาเป็นอย่างดีสิ่งที่ญาติโยมโดยเฉพาะคือจากวัดปฐมกายท่านได้จัดงานถวายมุทิตาสการะแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านชั้นประโยคปทข้าวประจำปีพุทธศักราช2569ปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันสูงสุดสำหรับอาตมาภาพเป็นพระชาวต่างชาติถือว่าเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำคัญมากๆถือว่าเป็นการให้กำลังใจสำหรับพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศที่มีชื่อสอบผ่านชั้นประโยคปทข้าวด้วยกัน

ำหรับข่าวบุญจากต่างประเทศค่ะไปกันที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรม One Day Retreat เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้เวลา1วันกับการฝึกสมาธิเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันค่ะโดยกิจกรรมตลอดทั้งวันเน้นกระบวนการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจอย่างเป็นระบบซึ่งพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายพร้อมทั้งเมตตาให้คำแนะนำในการฝึกสติและการรักษาความใจใสเพื่อนำไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวันท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบสัปปายะและอบอุ่นเป็นกันเองและจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้หนึ่งในประสบการณ์ที่น่าประทับใจของโครงการคือได้ค้นพบพลังของการทำสมาธิร่วมกันผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านพบว่าการฝึกสมาธิเป็นกลุ่มช่วยให้จิตใจสงบและตั้งมั่นได้ง่ายขึ้นทำให้สัมผัสถึงความผ่อนคลาย

การณ์จากการปฏิบัติธรรมและค้นพบว่าบรรยากาศของการฝึกสมาธิร่วมกันช่วยให้ปฏิบัติเป็นเรื่องง่ายเป็นธรรมชาติและน่าเพลิดเพลินยิ่งขึ้นซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้รับหลายท่านเกิดแรงบันดาลใจที่จะฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องและสนใจกลับมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมและกิจกรรมอื่นๆของวัดในโอกาสต่อไปทั้งนี้วัดพระธรรมกายชิคาโกมุ่งที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแผ่สันติสุขภายในสู่ชุมชนและชาวท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวดที่ 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดกันมาได้ที่ www.forbrighterworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมกันทอดพระป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและเชิญท่านชายนะคะร่วมสมัครเข้าโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่ส่งกิจกรรมงานบุญมาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ค่ะจะให้เป็นอย่างไรทั้งในปัจจุบันชาตินี้หรือในภพชาติต่อไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะวันนี้คุณสายใจวลีและดิฉันสุชดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่มาออกรายการนะคะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะได้มาติดตามเรื่องราวของนักสร้างบารมีในวันนี้ค่ะที่ต้องบอกว่าท่านนั้นได้เริ่มต้นชีวิตของนักสร้างบารมีด้วยการบวชเรียนเป็นสามเณรนะคะท่านก็ได้ฝึกฝนอบรมตนเองค่ะแล้วก็เรียนรู้ว่าการที่มีกัลยาณมิตรนั้นเป็นพลังอันยิ่งใหญ่สำหรับการเดินทางในเส้นทางนี้และที่สำคัญนะคะท่านก็ยังเป็นเจ้าของแชมป์ในการท่องบาลีไวยากรณ์ที่ทำสถิติได้ดีที่สุดเร็วที่สุดในวัดพระธรรมกายตอนนี้ด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะท่านก็จะได้มีโอกาสมาถ่ายทอดเรื่องราวการฝึกตนเป็นสามเณรและที่สำคัญบุญใหญ่ที่ผ่าน

0: มาคือท่านนั้นได้บวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาด้วยนะคะเราจะไปติดตามเรื่องราวของท่านกันค่ะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาสุทธิพัฒน์โรจนัคคชโยปเรียนธรรม8ประโยคพระมหาบวชอุทิศชีวิตประจำปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: นม
0: ั
1: สการพระอาจารย์เจ้าค่ะก่อนอื่นกล่าวขอความเมตตาพระอาจารย์นะคะได้เล่าถึงภูมิลำเนาของพระอาจารย์เจ้าค่ะเกิดอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ช่วงวัยเยาว์เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเจ้าค่ะ
2: คือตอนเด็กๆนะครับผมเกิดที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับผมสมุทรปราการแล้วก็ยมพ่อยมแม่ของผมเนี่ยเป็นคนเข้าวัดอยู่นะครับแต่ไม่ใช่เข้าวัดเรานะครับตอนนั้น
1: ไม่ใช่เข้าวัดพระธรรมกาย
2: ใช่ครับยังไม่ได้เข้าวัดพระธรรมกายครับยมพ่อทำงานตอนนั้นเป็นคนขับบินนะครับผมข
1: ับ
2: บ
1: ิน
2: มอเตอร์ไซค
1: ์
2: แล้วก็ยมพ่อกับยมแม่ก็จะชอบเรื่องพระศาสนาอยู่นิดนึงนะครับมีการทำบุญใส่บาตรมียมพ่อก็เปิดการ์ตูนพุทธประวัติให้ผมดูนะครับแล้วก็เรื่องราวอัตชีวประวัติของสมเด็จพระพุทธาจารย์โต
1: โอ้
0: ตั้งแต่เด็กๆเลย
2: ใช่ใช่ครับผม
0: ประมาณกี่ขวบเจ้าคะพระอาจารย
2: ์ประมาณอนุบาล2อนุบาล1นะครับ
1: ก็ได้ดูการ์ตูนพุทธประวัติแล้ว
2: ใช่ครับใช่
0: ค่ะแต่ก็จำความได้
2: จำได้ครับจำ
0: ตอนนั้นประทับใจ
1: ชอบดูอยู่แล้วด้วยไหมคะพอดูแล้ว
2: ใช่ครับคือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเด็กก็ต้องดูการ์ตูนใช่ไหมครับเด็กชอบดูการ์ตูนแต่ตอนนั้นคือพ่อคิดยังไงไม่รู้ครับก็เลยเปิดให้ดูแล้วผมก็ชอบดูด้วยครับตอนนั้น
1: ติดใจเลย
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: เวลาเหงาๆอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้จะดูเรื่องอะไรก็ดูประวัติพระพุทธเจ้าหรือว่าประวัติพระพุทธอาจารย์โตวนซ้ำรอบ2รอบ3ทำให้แบบมันคิดอยากจะเป็นอย่างนั้น
1: อยากจะบวชอย่างเงี้ยเหรออยากจะเป็นพระอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ตอนเด็กๆก็จะมีเอาอะไรไม้แบตอย่างเงี้ยมาตั้งเงี้ยเป็นตลปัดเลยฮะพอดูในเรื่องสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านทำงี้แล้วก็สวดให้พรอะไรเงี้ยก็ไปจำมาทำตาม
1: ค
2: ือเด็กคนอื่นอาจจะดูพวกซูเปอร์แมนอาจจะดูเบนเทนอาจจะดูอะไรอย่างเงี้ยฮ
1: ะ
2: แล้วเขาก็จะทำกิริยาเรียนแบบ
0: ฮีโร่ของเขา
2: ใช่ครับในสมัยนี้เขาจะเรียกว่าอะไรคำว่าเบียวครับเบียว
0: เ
2: บียวหมายถึงเบียวหมายถึงการทำกิริยาการดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับแล้วก็แบบข้างใครเอามากๆแล้วก็ทำกิริยาเรียนแบบตามบางคนถ้าดูซูเปอร์แมนก็อาจจะเอาแบบผ้าเช็ดตัวมาผูกคอแล้วก็แปลงร่างอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ทำกิริยาเรียนแบบพระพุทธอาจารย์โตสวดมนต์ให้พรสวดสัพพีได้ตั้งแต่นั้นนะฮะอนุบาล1อนุบาล2เพราะในเรื่องมันมีฉากที่ให้พรสัพพีติโยครับ
0: อันนี้คือบทที่ง่ายที่สุดแล้วที่เราจะจำได้ถูกไหมเจ้าคะ
2: ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นสำคัญมากๆเลยใช่ไหมเจ้าคะเวลาที่เราเป็นเด็กเวลาผู้ใหญ่ป้อนอะไรใส่อะไรให้เนี่ยนะคะ
0: อิน พุ
1: ตสำคัญที่สุด
0: ข้อมูล
1: จะเกิดการเรียนแบบถ้าเป็นในสิ่งที่ดีก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนที่พระอาจารย์เป็นทุกวันนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: ค่ะเห็นบอกวัยเยาว์ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเลยเจ้าคะเพราะอะไรยังไงคะ
2: มันก็ตามปกติครับเด็กคนอื่นก็เป็นนะครับไม่ชอบเรียนหนังสือแต่ถ้าชอบเรียนก็จะมีพวกวิชาประวัติศาสตร
1: ์
2: ชอบเรียนวิชาเนี่ยครับพระพุทธศาสนาคือตอบได้ครับผมเขาถามอะไรแล้วก็เวลามีคำถามครูถามอะไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งห้องจะมองมาที่ผมนะครับ
0: ตอนตั้งแต่ตัวเต็ง
2: ประมาณนั้นครับเพราะว่ามันดูพุทธประวัติมาครับมันก็ต้องจำได้แล้วก็ดูจำหลายรอบจนตอนนั้นนะครับจำบทได้เลยอะครับผมจำบทว่าแบบการ์ตูนตัวนี้พูดว่าอะไรพ
0: ู
2: ดว่าอะ
0: ไรในหลอกของตัวการ์ตูนเลย
2: ใช่ครับผมจำกับเป็นคำพูดได้เลยครับ
0: แล้วมีคำที่แบบพระอาจารย์รู้สึกว่าเป็นไอดอลหรือว่าคำที่ติดอยู่ในใจบ้างไหมเจ้าคะมีบ้างไหมคะ
2: คำที่
0: เราชอบ
2: ตอนที่พระอัสสชิพูดกับ อุปติสสะนะครับที่คราวหลังได้เป็นพระสารีบุตรพูดว่าทำเราได้เกิดแต่เหตุพระศาสดาแสดงเหตุของธรรมเหล่านั้นและความดับของธรรมเหล่านั้น
0: โอ้โห
1: นี่คือตอนเด็กๆที่จำได้
0: ให้
2: ใช่ใช่ครับอันนี้ที่จำได้ครับแล้วก็ชอบครับผม
0: แล้วจากนั้นพระอาจารย์ได้ใฝ่ในเส้นทางนี้ไหมเจ้าคะเส้นทางธรรมอย่างเงี้ยค่ะแบบเวลาไปเรียนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ได้ปลูกฝังสิ่งต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวพุทธอะไรเพิ่มเติมให้พระอาจารย์ไหมคะ
2: ก่อนจะ

0: แต่ไปตรงนั้นไอ้ที่เรื่องว่าอยากจะบวชเรียนเนี่ยจำได้นะครับตอนนั้นอนุบาลสองเนี่ย
1: อนุบาล
0: ผมเนี่ยดูพุทธประวัติแล้วไปนึกฉากตอนที่พระพุทธเจ้าไปที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมาแล้วเอาพระขันตัดพระเมาลีก็คือผมที่มัดเอาไว้นะครับตอนเป็นเจ้าชายแล้วก็โยนขึ้นไปบนอากาศใช่ไหมครับแล้วพระอินทร์ก
2: ็
0: ลงมารับแล้วไปที่จุฬามณีเจดีย
1: ์
0: ผมก็ตอนนั้นอนุบาลสองก็แบบเอากรรไกรมาตัดผมตัวเองตัดคิ้วตัวเองอะไรเงี
1: ้
0: ยแล้วแม่มาเห็นเอ้าตัดทำไมเนี่ยตอนนั้นก็ทำตัวไม่ถูกครับก็กลัวแม่ตีก็โกหกไปไม่ได้ตัดอะไรเงี้ยแม่ก็ตีครับผมตอนนั้น
2: แต่คือเพราะด้วยความที่รู้สึกว่าอยากที่จะทำแบบพระองค์ท่าน
0: ใช่
1: เรียกว่าท่านเป็นเหมือนไอดอลของเราเลยนี่อนุบาลสองอาจารย์ยังจดจำได้ขนาดนี้เลยนะคะแล้วช่วงไหนยังไงคะถึงได้บวชเป็นสามเณรน้อยครั้งแรกเจ้าค่ะ
0: บวชเป็นสามเณรครั้งแรก
1: ค่ะ
0: ตอนน่าจะสักป.4 ป.5
1: ค่ะ
0: คือครูประจำชั้นนะครับเขาก็เห็นว่าผมเนี่ยชอบตอบคำถามพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ย
1: มีแวว
2: เห็นคนแวว
0: แล้วก็มาชวนเลยครับตอนแรกก็บอกเนี่ยมีโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปบวชก็ไปบวชที่วัดชัยมงคลครับตอนนั้นอยู่
1: เป็นวัดใกล้บ้านเหรอคะ
0: ไม่ไกลครับ
1: ค่ะ
2: แต่เป็นวัดที่มีโครงการบวช
0: ใช่ครับผม
1: พระอาจารย์อยู่จังหวัดอะไรนะเจ้าค่ะ
0: สมุทรปราการ
1: สมุทรปราการค่ะแล้วไปบวชที่วัดไหนนะคะ
0: วัดชัยมงคลครับ
2: เป็นโครงการของวัดพระธรรมกายไหมเจ้าค่ะหรือว่าเป็นโครงการที่วัดเท่าจัด
0: โครงการของวัดครับ
2: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
1: บรรยากาศแล้วตอนนั้นยังจำได้ไหมคะ
0: อ๋อถ้าบวชนะครับตอนนั้นก็ตอนแรกคิดว่าบวชแล้วก็แบบต้องสงบสำรวมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปจริงๆแล้วก็เข้าใจอยู่ครับเห็นคนอื่นเอ้าเขาเป็นเนนแล้วก็ยังวิ่งเล่นยังอะไรกันอ๋อก็เข้าใจอยู่ว่าเป็นเด็กตอนนั้นก็เลยแต่ก็มีความสุขครับบวชก็มีความสุขรู้สึกว่าตอนนั้นนะครับตอนที่หลังจากจบโครงการแล้วเขาบังคับให้ออกมาเรียนต
1: ่
0: อคนอื่น
2: บังคับเลยเหรอคะ
0: คนอื่นนะครับคนอื่นก็ไม่อยากจะโกนผมขอเป็นบรรโกนพอดีครับขอพระอาจารย์ว่าไม่โกนผมได้ไหม
2: คือกลัวว่าเดี๋ยวกลับไปเนี่ยจะผมสั้น
0: ใช่ครับมันไม่เท่อะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมนะผมบอกโกนเลยครับอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเท่มากๆครับผมไปที่โรงเรียนแล้วหัวโล้นเงี้ยแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยบวชมานะ
2: โอ้โหเป็นความภาคภูมิใจ
0: ประมาณนั้นครับ
1: ค่ะ
0: ครับกว่าคนอื่นเขาอายอะไรเงี้ยแต่ผมไม่อายอย่างนั้น
2: ก็เลยต้องกลับไปเรียนต่อ
0: ใช่ครับแล้วก็พูดถึงโยมพ่อไปแล้วใช่ไหมครับว่าปลูกฝังยังไงปลูกฝังก็ด้วยการเปิดการ์ตูนพุทธประวัติให้ดูเปิดอัตชีวประวัติของสมเด็จพระพุทธจารย์โตให้ดูส่วนโยมแม่เนี่ยเวลาผมบอกโยมแม่ว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยโรงเรียนจัดตักบาตรอะไรอย่างเงี้ยโยมแม่จะเป็นคนเตรียมข้าวเตรียมของไปให้ใส่หรือว่าบางทีถ้าโรงเรียนไม่มีโครงการอย่างนั้นโยมแม่ก็บางทีก็ออกไปตักบาตรโดยจะทำกับข้าวอย่างดีทำใหม่ๆตั้งใจผมเห็นโยมแม่ตื่นมาแต่เช้าทำข้าวร้อนๆแล้วมีวันนึงผมเผลอไปตักข้าวหน้าหม้อขึ้นมาโยมแม่ก็บอกทำอย่างนี้ได้ยังไงยังไม่ได้ใส่บาตรพระเลยแล้วก็ตีผมผมก็จำเลยว่าคราวนั้นอย่าตักก่อนอ๋อต้องคือถวายพระต้องของประณีตอ๋อยมแม่ปลูกฝังผมมาอย่างนั้น
1: ถวายพระก่อนแล้วเราจะทำอะไรหรือว่าจะกินก็ทีหลัง
0: ใช่ครับ
1: ด้วยความประณีตมากที่สุดตั้งใจที่สุด
0: ยมแม่ผมก็ไม่ได้รวยมากครับแต่ตั้งใจทำมากๆถวายพระแต่ละที
1: สุดยอดเลย
0: นะครับมันก็เป็นการปลูกฝังทางนึงแล้วก็บางทีผมก็ทำบุญกับพระอาจารย์ที่มาที่โรงเรียนอย่างเงี้ยครับบอกว่าก็ไปบอกแม่ว่าเนี่ยวันนี้ทำบุญ10 บาท 20 บาทอะไรอย่างนี้นะเป็นชนที่ไม่ได้รวยมากนะครับก็มีกำลังประมาณนั้นโยมแม่ก็บอกเออดีแล้วทำไปเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
2: เหมือนว่าทั้งโยมแม่จะคอยสนับสนุนให้เข้าสู่เส้นทางธรรมด้วยแล้วได้มาบวชหรือมารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงเจ้าคะ
1: ช
2: ่วงไหนยังไงบ้าง
0: จ้ะจริงๆรู้จักตั้งแต่ตอนเป็นโยมนะครับก่อนที่วัดจะมีคนไม่เข้าใจอะไรรู้จักตอนนั้นรู้สึกว่าวัดที่เป็นช่อง DMC ตอนนั้นนะครับจะฉายชาดกเรื่องการ์ตูนมโหสถอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดู
1: มโหสถชาดก
0: ใช่ครับชอบดูชอบอะไรอย่างเงี้ยธรรมะจริงก็ดูหลายช่องครับแต่ดูช่องนั้นแล้วโอ้โหสนุกอะไรเงี้ยแล้วมันแปลกๆครับมันแปลกตรงนี้ครับโยมแม่ผมเนี่ยปกติผมก็ บอกอย่างที่

0: พุทธประวัตินะคะแต่ก็ยังคงความเป็นเด็กแหละค่ะบางทีก็ยังมีผิดศีลบ้างด้วยความไม่รู
1: ้ค่
0: ะ
2: เรามาสู่วัดพระธรรมกายได้อย่างไรนะคะ
1: คือแม่ผมเนี่ยเพราะผมก็ไม่ได้ทำตัวดีเลยขนาดนั้นนะครับตอนเป็นเด็กแม่กลับมาบ้านเหนื่อยแม่ผมทำงานโรงงานใช่ไหมครับผมกลับมาบ้านบางทีก็เก็บขวดอะไรอย่างเงี้ยครับตามถังอะไรเงี้ยมาขาย
0: ค่ะ
1: เก็บขวดมาขายร้านของเก่าหารายได้เพิ่มอีก
0: ค่ะ
1: ก็จะเหนื่อยมากก็เข้าใจครับแล้วพอเหนื่อยปุ๊บยอมแม่ก็มักจะมาบ่นอะไรเงี้ยทำไมไม่กวาดบ้านทำไมทำมันนั้นไม่เรียบร้อยทำกันบ้านหรือยังอะไรเงี้ยแล้วทำไมดึกขนาดนี้ไม่ยังไม่ขึ้นนอนสักทีอะไรยอมแม่จะบ่นมากๆเลยครับแต่พอผมเปิดช่อง DMC นะครับแล้วตอนนั้นเป็นหน้าหลวงพ่อเทศขึ้นมาอยู่ตอนนั้นไม่รู้จักว่าพระองค์นี้ใครอะไรหลวงพ่อเทศโยมแม่นะครับทุกๆครั้งที่เปิดช่องนี้แล้วเห็นหลวงพ่อเทศโยมแม่
0: ขณะกำลังบ่นอยู่พอเห็นปุ๊บ
1: คือตั้งแต่เข้ามาครับทีวีบ้านนี่คือประตูบ้านอันนี้ทีวีมันจะอยู่ตรงนี้ครับไม่ทันได้บ่นครับเห็นหน้าหลวงพ่อปุ๊บโยมแม่ไม่บ่นเลยทุกๆครั้งที่เปิดช่องนี
0: ้เป็นยาแก้บ่นได้อย่างดีเลย
1: ใช่ครับตอนนั้นเนี่ยผมดู DMC จะชอบดูพวกชาดกพวกอะไรมากกว่าครับตอนนั้นยังไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยแบบฟังเป็นเด็กอะครับผมมาดูหน้าคนคนเดียวนานๆตอนเป็นเด็กก็ต้องเข้าใจครับใช่ครับผมก็ยังไม่ค่อยชอบดูผมชอบดูชาดกมากกว่าตอนนั้นพอโยมแม่ขึ้นไปนอนปุ๊บผมก็จะเปลี่ยนช่องนะเพราะว่านั่นแหละครับตอนเป็นเด็กช่องนี้อัศจรรย์ครับทำให้คนที่บ่นเหนื่อยๆไม่บ่นนะครับแล้วหลวงพ่อเรานี่มีปากที่สวยนะครับโยมแม่ผมเนี่ยท่านเข้าใจผิดเลยนะครับตอนนั้นว่าเอ้ยนี่พระทาลิปสติกได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่นะครับไม่เลยหลวงพ่อไม่ได้ทาอย่างนั้นก็ปกติแต่ว่านั่นนะเพราะบุญที่ท่านสั่งสมมาทำให้ปากท่านสวยงามเลยครับครับ
2: แล้วทีนี้พระอาจารย์เข้ามาสู่ในเส้นทางการบวชเนนครั้งแรกที่วัดพระธรรมกายได้ยังไงคะ
1: ตอนนั้นหลังจากบวชป.4ไปแล้วบวชป.5ไปแล้วป.6นะครับป.6ป.6คุณครูประจำชั้นบอกว่าไม่ต้องไปบวชแล้วนะเดี๋ยวไปสมัครหาโรงเรียนเข้าสมัครหาโรงเรียนมัธยมเข้าได้แล้วโยมแม่ก็เหมือนกันครับโยมแม่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปเรียนให้จบม.3ก่อนเดี๋ยวค่อยบวชก็ได
2: ้คือแสดงว่าส่วนลึกๆคืออ
0: าจารย์อยากจะบวชทุกปีทุกการปิดภาคเรียนอย่างเงี้ยเหรอคะโยมแม่ถึงพูดอย่างนั้น
1: ตอนแรกโยมแม่ก็อยากจะบวชตอนแรกผมไม่เคยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจบป.6ขอบวชนะตอนแรกโยมแม่ก็บอกโอเคได้แต่พอจบเข้าจริงๆก็มีการบอกว่าเดี๋ยวเอาให้จบม.3ก่อนก็ได้จะไปรีบอะไร
0: โยมแม่ก็คงเป็นห่วงอยากให้เรียน
2: อยากให้มีโอกาสเรียนก่อน
1: ครับผมแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลครับผมก็ฝ่าฝืนครูประจำชั้นฝ่าฝืนคำสั่งแม่มาบวชจนได้แล้วก็เขาก็ยินยอมนะครับยินยอมแล้วพอบวชที่วัดเก่าครับวัดชัยมงคลก็สอบได้นักธรรมตรีใช่ไหมครับสอบได้นักธรรมตรีแล้วทีนี้พระองค์ไม่ใช่เป็นพระเป็นเนนครับเป็นเนนพี่เลี้ยงที่ดูแลผมอยู่ตอนนั้น
0: พี่เนนพระพี่เลี้ยง
1: ใช่ครับ
0: พี่เลี้ยงตอนนั้น
1: ใช่ครับรู้จักกับคณะสงฆ์อะไรเงี้ยค่อนข้างจะมากครับรู้จักแม้แต่กับวัดพระธรรมกายด้วยพี่เนนองค์นี้มีปกติจะชอบส่งพี่เนนที่อยู่ในความดูแลที่คิดว่าที่ท่านคิดว่าหัวดีอะไรเงี้ยไปเรียนต่างอารามเพราะว่าวัดชัยมงคลตอนนั้นยังไม่มีการเรียนบาลีท่านได้ส่งพี่เนนสองคนสององค์นะครับไปเรียนที่วัดธรรมมงคลของหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรครับก่อนมาแล้วแต่เป็นวัดที่เสียค่าเทอมท่านก็จ่ายค่าเทอมให้อะไรเงี้ยแต่สำหรับผมเนี่ยก็ท่านก็คิดว่าผมหัวดีแต่ว่าจริงก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกครับก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็บอกว่าเดี๋ยวไปเรียนนะเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปวัดปากน้ำตอนแรกพอไปวัดปากน้ำไปมาบอกกุฏิเต็มแล้วอะไรก็จะไปวัดธรรมมงคลอีกก็บอกพี่ส่งไม่ไหวแล้วพี่จ่ายค่าเทอม2คนก็หนักพอแล้วเดี๋ยวไปนี่แล้วกันก็เลยโทรคุยกับพระอาจารย์ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกายอยู่ข้างๆวัดชัยมงคลครับอยู่ใกล้ๆกันก็ไปมาก็ได้มาที่นี่ครับเขาบอกว่าเนี่ยมีเรียนบาลีเหมือนกันไปเรียนอะไรอย่างนั้นครับผมก็เลยได้มาครั้งแรกมาครั้งแรกแล้วก็มายาวเลยครับผม
2: เจ้าค่ะ
0: วินาทีที่ถึงวัดพระธรรมกายเจ้าค่ะรู้สึกยังไงบรรยากาศ
1: รู้สึกยังไง
0: เหมือนกับที่เรา

0: คิดไว้ไหม
1: คิดไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจ้ะค
0: ่
1: ะ
0: ตอนแรกครับผมก็คิดว่าวัดพระธรรมกายนี่แบบตอนนั้น
2: เพราะว่าพระอาจารย์น่าจะทราบว่าเป็นวัดที่เราเคยดูอยู่ในช่อง DMC ไหมคะ
0: ใช่ใช่ครับใช่แต่ว่าไม่ได้เห็นที่กว้างอะไรขนาดนั้น
2: เจ้าค่ะ
0: พอมาจริงๆก็คิดว่าคงเป็นตึกเป็นอะไรหมดแล้วแต่ตอนนั้นนะครับพอมาจริงๆหมู่กุฏิสามเณรยังเป็นอะไรยังเป็นกุฏิจากอะไรเงี้ยเห็นมีรั้วเขียวๆหลุดๆอะไรเงี้ยเป็นไม้เหมือนค่ายทหารเลย
2: ปีอะไรเจ้าคะตอนนั้นที่พระอาจารย์มาครั้งแรก
1: ปีพ.ศ.อะไรคะ
0: 2561ครับ
1: อือค่ะ
0: มาแล้วก็วันนั้นนะครับวันที่มาผมรีบมากๆครับจนลืมใส่รองเท้ามา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอมาถึงที่นี่เราไม่รู้จักใครเลย
1: ค่ะ
0: ไม่รู้จักแม้แต่คนเดียวนะครับ
1: ลืมใส่รองเท้านี่หมายความว่าใส่ชุดปกติทั่วไปหรือว่าเป็นสามเณรจากวัดอื่นอยู่แล้วคะ
0: เป็นสามเณรจากวัดอื่นนะครับ
1: มาเท้าเปล่าเลยลืม
0: ใช่ครับ
2: เพราะปกติอยู่วัดก็ไม่ได้ใส่รองเท้า
0: ใส่คร
2: ับ อ๋อแต่รีบขึ้นรถ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ อ๋อ
0: รีบครับ
1: แล้วยังไงต่อคะ
0: แล้วก็เอาของมานิดเดียวครับไม่มีช้อนไม่มีอะไรมีแค่สบู่ยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จีวรศรีราชนิยมอีกชุดหนึ่ง มาถึงที่นี่รองเท้าก็ไม่มี เดินเข้ามาไม่มีใครรู้จักแต่พอขึ้นไปที่กุฏิ2ชั้นก็มีพี่เนนก็เห็นนะครับว่าเราเนี่ยเดินเท้าเปล่าแล้วก็แบบไม่มีของไม่มีฝาบาทไม่มีอุปกรณ์การฉันไม่มีแก้วน้ำอะไรเง
1: ี้
0: ยพี่เนนที่ถึงแม้จะไม่รู้จักกันก็รีบเอามาให้รีบอะไรก็รู้สึกว่า
1: ประทับใจ
0: ประทับใจใช่ครับเพราะว่าขนาดไม่รู้จักกันแล้วนี่คือครั้งแรกที่เห็นเขาก็เข้ามาดูแลเราขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยครับทำให้เราอยากอยู่ต่อเลย
1: รับพี่เลี้ยงดูแลดีมากๆดูแลดีมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: อยากให้เราบรรยากาศของการได้มาบวชเป็นสามเณรที่วัดพระธรรมกายนิดหนึ่งเจ้าค่ะแตกต่างกันไหมกับที่เราเคยบวชจากวัดอื่นหรือมีอะไรที่มีความเข้มข้นมากกว่าและอยากจะแชร์แบ่งปันให้กับสามเณรที่กำลังจะเตรียมบวชค่ะ
0: คือวัดพระธรรมกายเนี่ยนะครับ
1: ฝึกอะไรบ้างในการเป็นสามเณรค่ะ
0: ก็ฝึกโอ้โหค่อนข้างถ้ามาครั้งแรกก็จะรู้สึกว่าเข้มข้นรู้สึกว่าหนักเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: จะมีความเคร่งครัดเรื่องศีลมากกว่าข้างนอกนะครับข้างนอกเนี่ยนะครับสมมติว่ามีเนนแอบฉันข้าวเย็นอะไรเงี้ยก็พระพี่เลี้ยงก็ไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยก็เรียกมา
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอาจจะสั่งสอนด้วยการตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอมาวัดพระธรรมกายก็จะแบบเปลี่ยนเป็นการรับบุญแทน
2: ส่วน
0: ที
2: ่วัด
0: ใช่ครับผมแล้วก็เรียกมาปรับทัศนคติหลังจากรับบุญเสร็จก็มีการให้โอวาทชี้ผิดชี้ถูกว่าเนี่ยมันผิดยังไงทำไมห้ามทำ
1: คือมีเหตุผล
0: ใช่ใช่ครับทำให้เราเข้าใจแล้วก็เน้นเรื่องการนั่งสมาธิมากๆวัดที่ผมบวชเนี่ยวัดชัยมงคลก็เน้นนะครับแล้วก็มีเคยมีคณะที่เข้ามาสอนเรื่องวิชาธรรมกายอะไรเงี้ยเดินฐานเจ็ดอะไรอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้เน้นขนาดวัดเราครับผม
1: สามเณรนั่งสมาธิกันวันละประมาณกี่ชั่วโมงคะที่วัดพระธรรมกาย
0: 2ชั่วโมงก็ขั้นต่ำนะครับ2ชั่วโมง
2: ถือว่าเยอะนะคะสำหรับเด็ก
1: แล้วใช้เวลาปรับตัวกี่วันกี่เดือนยังไงเจ้าคะถึงแบบเราอยู่ได้สบายเลยสามเณรวัดพระธรรมกายเราทำได้เราอยู่ได้ยาวแล้ว
0: อยู่ได้สบายจริงๆน่าจะเริ่มช่วงตอนมัชชิม1อ่ะครับผมมัชชิม1คือปีที่4ช่วงนวกะ1มีการท้อเหมือนกันครับอยากจะออกเพราะว่ามันเข้มข้นเหลือเกินถ้าบทฝึกตอนนั้น
1: ส่วนใหญ่เรื่องอะไรเจ้าคะ
0: เรื่องความฝึกระเบียบวินัย
1: แล้วอาจารย์พอย้อนกลับไปเนี่ยมันช่วยอะไรเราพอนึกย้อนกลับไปสิ่งที่เราได้ฝึกไว้ตั้งแต่ตอนนั้นยังเด็กๆอย่างเงี้ยเจ้าคะ
0: มันทำให้เราคิดว่าสิ่งที่เราคิดว่ายากเนี่ยจริงๆ เราก็ทำได้นี่นะเราก็ผ่านมันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราคิดเสมอเลยครับว่าโอ๊ยทำไม่ได้หรอกออกแน่นอนออกแน่นอน
1: เช่นอะไรคะที่คิดว่าทำไม่ได้นะตอนนั้นความเป็นเด็กสามเณรส่วนใหญ
0: ่คือพระอาจารย์นะครับท่านจะมีเวลาท่านจะเน้นเรื่องเวลาม
2: ากๆให้ตรงต่อเวลาด้วย
0: ครับจนบางทีก็มีการนับ198เลยมันรู้สึกกดดันยังไง
2: นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คิดว่าเราคงอยู่ไม่ได้หรอกอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็ประมาณนั้นครับผม
2: ประมาณนั้นแล้วเรื่องของการเรียนบาลีล่ะเจ้าคะเป็นยังไง
0: เรียนบาลีนะครับผมปีนั้นที่ผมเข้ามาปีแรกเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเป็นปีแรกเลยที่มีการให้สามเณรใหม่สามารถสอบบาลีประโยค 1-2 ได
1: ้
0: ผมเนี่ย
2: หมายความว่าเปิดโอกาสให้สามเณรที่เพิ่งมาได้สอบเลยแม้กระทั่งยังไม่ได้

0: เรียนก่อน
1: ใช่ครับปกติจะสอบได้ตอนนวกะ2คือช่วงปีที่2หลังจากที่มาอยู่วัด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ปีนั้นเป็นปีแรกผมก็ตั้งใจท่องไวยากรณ์นะ
0: ทั้งที่ไม่ชอบเรียนหนังสือเนี่ยนะคะอยู่ข้างนอก
1: ใช่ครับไม่ชอบเรียน
0: แต่ชอบเรียนบาลี
1: ก็ไม่รู้ว่าชอบได้ยังไงครับตอนแรกก็รู้สึกว่ายากยากมากๆครับโอ้โหต้องมาจำไวยากรณ์เท่าไหร่กี่ร้อยกว่าหน้าก็ไม่รู้ครับไม่เคยจำอะไรขนาดนี้มาก่อนตารางธาตุยังไม่เคยท่องเลยประโยค6เอ้ยไม่ใช่อนุป6จบแค่ป6นะครับผมยังไม่เคยท่องอะไรอย่างนี้แต่ต้องมาจำไวยากรณ์ตอนแรกคิดว่าจะทำได้เหรอ
0: ค่ะ
1: แต่ก็ลองทำท่องไปท่องมาท่องไปท่องมาก็ใกล้จะจบแล้วพอไปสอบเราก็มั่นใจเลยว่าปีนี้ยังไงเราก็ต้องได้สอบซ่อมสอบซ่อมคือวิชาแปลเราไม่มั่นใจนะครับแต่วิชาไวยากรณ์เรามั่นใจแน่นอนว่าเราทำได้แต่สุดท้ายปีนั้นก็สอบตกครับผมไม่ได้ซ่อมรู้สึกเศร้าใจแหมความเจ็บมันไปถึงกระดูกดำอะไรเง
2: ี้ยแล้วนั้นเป็นปีแรกหรือเปล่าเจ้าคะที่พระอาจารย์บอกว่าเปิดโอกาสให้สามเณรใหม่สอบได้เลย
1: ใช่ใช่ครับเป็นปีแรก
0: ค่ะ
1: แต่เราก็เจ็บใจครับเพราะว่าเอ้าเราก็ทำได้นี่วิชาไวยากรณ์เราควรจะได้ซ่อมนี
0: ่ค่ะ
1: นั่นแหละอันนั้นก็เป็นเหตุผลอย่างนึงในการท้อแล้วก็อยากออกเหมือนกันครับผมเพราะว่าเราคงทำไม่ได้แล้ว
0: แล้วได้กำลังใจข้อคิดจากไหน
2: ถึงได้แบบว่าพึ่งขึ้นมาแล้วท่องบาลีได้บอกว่าเป็นสถิติที่ยังไม่มีใครมาโค่นได้ด้วย
0: ของพระธรรมกาย
1: พอหลังจากที่พระอาจารย์นวกะ1ประเมินว่าพฤติกรรมผ่านสามารถจะขึ้นไปนวกะ2ได
0: ้
1: ผมขึ้นมานวกะ2ช่วงแรกก็จะยังว่างๆอยู่ครับแต่หลังจากนั้นพอตอนว่างๆผมก็จะคิดนี่แหละครับมาคิดว่าเอ้ยทำไมเราสอบไม่ได้นะประมาณ3วันแต่พอวันที่4มีพระอาจารย์รูปหนึ่งเข้ามาไม่ใช่พระพี่เลี้ยงนะครับแต่ว่าเห็นว่านวกะ2เนี่ยว่างท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปรับบุญนะมาแบ่งบุญให้มาลงเทศลงอบรมทีนี้แหละครับมันก็เริ่มแบบมีกำลังใจเพราะว่ามันมีอะไรทำไงครับตอนแรกคิดว่าใช่ครับตอนแรกคิดว่าไอ้การมีอะไรทำเนี่ยมันจะทำให้เราเบื่อด้วยซ้ำแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ครับตอนนั้นพอมีอะไรทำมันรู้สึกสนุกมีอาจารย์มาลงเทศมันเหมือนกับมีคนใส่ใจอยู่อะไรอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านจะพูดว่าสอบตกก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเป็นปีแรกเหมือนเป็นการให้กำลังใจทางอ้อมท่านไม่ได้พูดกับเราโดยตรงครับแต่พูดกับสามเณรทั้งหมด
0: แต่เรารับรู้ได้
1: ใช่ครับมันก็เลยทำให้เรามีกำลังใจแล้วก็กลับมาท่องต่อ
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็นึกว่าเอ้าที่ถึงแม้เราจะสอบตกไปเนี่ยแต่เราก็เนี่ยนะเราท่องมาก็ได้ต้องเยอะแล้วนะ
0: อ
1: ีกนิดเดียวเราจะทรงได้แล้วก็เลยตะบี้ตะบันท่อง
0: วางแผนยังไงคะหรือมีเคล็ดลับยังไงที่ครั้งต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำไม่ได้แล้วก็สอบผ่านจ้ะค่ะเชื่อแน่บางคนมีตก
1: ค่ะคือ เดี๋ยวขอเล่าเรื่องท่องไว้ก่อนก่อนนะครับท่องไวยากรณ์วิธีจำง่ายๆคือเปิดเทปท่องแล้วมันเราท่องทำนองเดิมๆเหมือนเราร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพลงมันก็มีทำนองของมันเนื้อร้องของมันไวยากรณ์นะครับถ้าเราเปิดเทปท่องฟังเสียงแล้วก็ท่องตามทำนองเดิมๆเราจะจำได้ง่ายจำได้เร็วกว่า
0: เทคนิคนะคะ
1: ใช่ครับทีนี้พอจำไปจำมาเราก็ไปทรงไวยากรณ์เราทรงคนแรกเลยตอนนั้นมีคนบอกนะครับในรุ่นมีคนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทรงไวยากรณ์เป็นคนแรกตอนนั้นเราก็แบบโอ้ย
2: กดดัน
1: กดดัน
2: เจ้าค่ะ
1: ก็อยากจะเป็นคนแรกเหมือนกันครับเพราะว่าเราท่องมาได้เยอะก็เลยชิงไปทรงก่อน
2: ลุยเลย
1: แอบท่องด้วยครับตอนนั้นแอบท่องกลัวคนรู้ว่าเนี่ยจะมีคนไปทรงแล้วเดี๋ยวจะแซงหน้าเราได้เลย
2: ตอนนั้นต้องแบบแอบเคล็ดลับวิชากันนิดนึง
1: มันครับมันเป็นความสุขอย่างนึงนะครับผมมันได้ลุ้นมันได้แบบ
2: มันได้เหมือนมีการแข่งขันแล้วมันมีความรู้สึกว่ากระตือร้น
1: ใช่ครับบางทีก็แอบไปท่องตอนกลางคืนคนนอนเงี้ยเขานอนกันแล้วเราก็ไปแอบท่องตรงราวตักผ้าอะไรเงี้ย
2: บางรูปก็บอกว่าเขาท่องตามเสาไฟแต่ของพระอาจารย์บอกราวตักผ้า
1: ใช่ครับเพราะว่ามันจะหลบมุมกว่าอยู่ห่างไกลปกติกว่า
2: แอบเพื่อนไม่ให้ใครเห็นด้วย
1: ครับแล้วก็เขานอนกันแล้วด้วยครับเดี๋ยวเสียงจะดังรบกวนเลยก็เลยไปส่งพอไปส่งแล้วก็ท่องไปแล้วก็รู้อยู่ว่าสถิติเก่าเนี่ยพี่เนนองค์เก่าเนี่ยเคยท่องได้เร็วที่สุดคือ1ชั่วโมง18นาที
0: ค่ะ
1: แต่ว่าผิดนี่อาจจะสัก 4-5 สับอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: แต่ของผมผมก็ไม่ได้ท่องแล้วคิดว่าจะทำลายล้างสถิติอะไรของใครได้ผมก็ท่องไปส่งไปกับพระอาจารย์สุวิทย์อะไรเงี้ยครับไปมาพอท่องจบท่านบอก1ชั่วโมง9นาที
2: โอ้โหแล้วไม่ผิดสักสับไม่ผิดสักสับอันนี้สุดเลย
1: ช่ครับก็ไม่ได้เก่งหรอกครับก็ไอ้นี่ไงครับ
0: เก่งเจ้าค่ะ
2: ก็ต้องยอมรับ
0: สุดยอด
2: ก็ต้องยอมรับแล้วตอนนี้ก็บอกว่ายังไม่มีใครมาล้มแชมป์ได้เรื่องราวของพระอาจารย์นี่ยังอีกเยอะ
0: ใช่
2: แต่เวลาในช่วงนี้มันกระชั้นเข้ามา
0: พักแค่นี้ก่อน
2: พักกันแค่นี้ก่อนนะคะ
0: ช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของพระอาจารย์ทั้งการรับบุญนะคะว่าท่านปลื้มปิติในบุญอะไรบ้างในชีวิตของการเป็นสามเณรนะคะแล้วก็ความในใจของพระอาจารย์นะคะที่บวชอุทิศชีวิตเนี่ยนะคะพอโยมพ่อโยมแม่ทราบว่าจะบวชอุทิศชีวิตเนี่ยท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะคะเราไปติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ค่ะเรายังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อยู่นะคะพระมหาสุทธิพัฒน์โรจนคัชโยปเรียนธรรม8ประโยคพระมหาบวชอุทิศชีวิตประจำปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการพระอาจารย์อีกครั้ง
0: ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์อีกครั้งค่ะคุยกันต่อเลยนะเจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะเรื่องของการเรียนเจ้าค่ะเรียนบาลีเพราะว่าต้องบอกว่าพระอาจารย์นี่ประโยคสูงปเรียนธรรม8ประโยคแล้วก็มีแววตั้งแต่การท่องบาลีไวยากรณ์ที่ได้เวลาน้อยที่สุดด้วยเนี่ยนะคะจากนั้นเป็นอย่างไรบ้างเส้นทางการเรียนบาลีของพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: ประโยค1 2นะครับปีที่2ก็ได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์คารวาสนะครับชื่อว่าอาจารย์สุเทพนากุฏนอกนะครับอาจารย์องค์นี้เอ้ยอาจารย์ท่านนี้นะครับสอนโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเป็นอย่างมากส่วนเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าไปนะครับถ้ามีความสำคัญมากนะครับในการสอนปกติแล้วอาจารย์สอนสายคารวาสอะไรเงี้ยครับท่านเคยบวชเป็นพระมาก่อนก็ต้องมีความเคยชินอาจจะแบบเผลอหลุดด่าเผลออะไรอย่างนี้แต่อาจารย์สุเทพไม่ใช่อย่างนั้นนะครับท่านไม่เคยด่าไม่เคยโมโหร้ายอะไรกับสามเณรเลยครับแล้วท่านสอนได้ดีมากๆนะครับแต่เสียงท่านเนี่ยก็ต้องเข้าใจครับท่านจะตัวเล็กๆอะไรเงี้ยเสียงบางทีก็เล็กๆอาจจะชวนง่วงชวนอะไรแต่ถ้าเราตั้งใจฟังนะครับเราจะรู้เลยว่าความรู้ท่านเนี่ยแน่นมากๆแล้วเวลาที่ประโยคสูงๆนะครับอย่างประโยค8ประโยค9ติดปัญหาเรื่องลิงว่าสับนี้

0: นี่นะอันนี้เป็นอิทธิลิงอันนี้เป็นปุงลิงหรือมีคำถามอันนี้เป็นสมาธิอะไรวิเคราะห์ยังไงมักจะมาถามอาจารย์สุเทพครับอาจารย์สุเทพเรียนแค่ประโยค4เท่านั้นครับแต่สามารถแต่งชั้นได้แต่งอะไรได้อย่างประโยค8
1: อาจารย์ได้ครูที่ดีมากๆ
0: ใช่ครับผมท่านก็สอนผมเข้าใจดีมากๆครับในปีนั้นก็เลยคิดว่านี่แหละเราจะต้องผ่านแล้วพอมาช่วงติวนะครับผมช่วงใกล้ๆติวท่านบอกว่าท่านมีปัญหาเรื่องสายตาท่านบอกว่าบางทีภาพก็ผ้ามัวอะไรเงี้ยสงสัยว่าตัวเองจะเป็นต้อกระจกหรือเปล่าแล้วครอบครัวก็บอกว่าเนี่ยไปผ่าตัดได้แล้วแล้วสอนเนนค่อยมาสอนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็บอกไม่ได้ถ้าไปผ่าตัดเดี๋ยวมันพักฟื้นนานแล้วทีเนี้ยจะไม่มีโอกาสได้สอนสามเณร
1: ท่านรักบุญ
0: ใช่ครับแล้วทีนี้พอติววันแรกท่านปกติผมก็คุยกับท่านนะท่านก็บอกว่าเน้นเดี๋ยวโยมฝากไปเอาไมค์จากห้องนู้นอะไรมาให้โยมหน่อยอะไรเงี้ยโยมเดินไม่ไหวโยมปวดหัวอะไรเงี้ยก็ไปเอามาให้ท่านก็สอนจบชั่วโมงจบชั่วโมงท่านไปนอนพักอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นที่ว่าตาผ้ามัวมัวก็เพราะมันเป็นอาการเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองตีบอะไรเงี้ยตีบตันจนในที่สุดวันนั้นท่านก็เส้นเลือดในสมองแตกนะแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้อีกประมาณสัก5วัน10วันนะครับแล้วก็ได้รับข่าวร้ายว่าท่านก็เสียชีวิตไปแล้ว อะไรอย่างนั้น
1: แต่ก็อยู่ในความทรงจำของพระอาจารย์เสมอมาและคิดถึงท่านตลอดค่ะ
0: เป็นอาจารย์คนสำคัญเลยครับเดี๋ยวจะเล่าต่อว่าทำไมเพราะว่าหลังจากประโยค1 2นะครับผมประโยค3เนี่ยอาจารย์ก็ดีครับแต่ว่าผมคิดว่าอาจารย์สุเทพเนี่ยสอนได้ลึกซึ้งได้อะไรยิ่งกว่าผมก็เลยชอบไปหาอ่านเองแต่หาอ่านเองเนี่ยเพราะอาศัยความรู้จากอาจารย์สุเทพก็เลยมันก็เลยง่ายๆครับผมสามารถทำความเข้าใจได้แล้วลืมเล่าไปนิดนึงครับตอนประโยค1 2เนี่ยเพราะท่านสอนเนี่ยแหละฮะตอนติวนะครับตอนติวก่อนจะสอบบาลีสนามหลวงติวนับ20ครั้ง

ครับผมผมได้3ให้ทุกครั้งและเสียสับรวมทั้งโครงการนะครับผมเสียแค่9สับอะไรเงี้ยคือผิดทั้งโครงการครับทำข้อสอบมา10กว่าครั้งอาจจะผิดแค่9สับเท่านั้นเพราะว่าท่านครับท่านเป็นคนปูพื้นมาให้แล้วพอประโยค3ก็อาศัยความรู้ที่ท่านอันนี้มานะครับสอนให้ก็เข้าใจครับอ่านไวยากรณ์แม้จะแอดวานซ์ขึ้นอ๋อก็พอเข้าใจเพราะว่าไอ้ความรู้ประโยค3เอ้าตอน1 2เนี่ยอาจารย์สุเทพก็สอนมาแล้วอะไรเงี้ยฮะก็เลยเข้าใจแล้วก็ผ่านครับที่ประโยค1 2ก็ตอนติวก็ได้ที่1 3ก็ได้ที่1 4ก็ได้ที่1 5ก็ได้ที่1 6ก็ได้ที่1ตอนที่สูง

0: เพราะอาศัยว่าตอนประโยค1 2เนี่ยตั้งใจฟังอาจารย์สุเทพบางทีนะครับข้อสอบนั้นยังไม่เคยดูมาก่อนเลยซ้ําแต่สามารถเขียนแม้จะไม่เหมือนแบบแต่อาจารย์ก็บอกว่าถูก
1: ค่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะอาศัยความรู้ไวยากรณ์ที่ท่านให้มา
2: โอ้ท่านครูพื้นฐานได้แน่นมาก
1: พื้นฐานที่ดีนะทําให้
0: แม้ว่าจะไม่เคยดู
1: ประสบความสําเร็จ
0: ใช่ๆ
1: ถ้าท่านรับทราบอยู่ท่านคงจะปลื้มปิติใจมากๆนะคะ
0: ใช่ครับท่านเป็นคนสําคัญเลยแล้วก็ตอนประโยค5นะครับผมขนาดรู้หนังสือก็อาจจะดูได้ช้าลงนะครับแต่อาศัยความรู้ที่อาจารย์สุเทพปู

0: ต่ดูวิชากับผ่านๆช่วงนั้นก็มีเวลาว่างก็ท่องปฏิโมกข์ครับเพราะมีกัลยาณมิตรก็คือพี่เนนอีกรูปนึงอ่ะพี่เนนปิยพงษ์นะครับตอนนี้ก็บวชอุทิศชีวิตแล้วเหมือนกัน
1: เป็นเรียกว่าต้นแบบกันเลยนะ
0: บอกว่าเนี่ยได้บาลีแล้วใช่ไหมเนี่ยท่องปฏิโมกต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มาชวนท่องปฏิโมกผมก็ท่องตามท่านแล้วท่านทรงมาก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยท่านก็มาแนะนำว่าเนี่ยท่องอย่างนี้อักขระออกเสียงให้ถูกอย่างนี้ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนครับมา
1: ติวให้โดยเฉพาะ
0: ใช่ครับผมก็เลยท่องจำได้ตอนที่ยังติวอยู่ด้วยนะครับตอนที่ติวประโยค6แล้วประโยค6ก็ได้ที่1ด้วยแล้วก็ท่องปฏิโมกข์ไปด้วย
1: จ้าค่ะ
0: แล้วก็ได้มีโอกาสไปสอบแข่งปฏิโมกข์ที่วัดตะโกนะครับก็ผ่านมาได้แล้วก
1: ็ไปสอบจากที่วัดอื่นเหรอเจ้าค่ะหรือว่าเราเลือกไป
0: ก็เขาให้สมัครไปครับตอนนั้นแล้วพี่ในตรงนี้ก็แนะนําก็แนะนําไปด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ตอนนั้นก็ไปก็สําเร็จครับแล้วก็ในระหว่างที่อยู่ในโครงการครับก็จะไปอบรมข้างนอก1เดือนที่พุทธมณฑลอะไรเงี้ยก็มีโอกาสนะครับท่องภิกขุณีปาติโมกด้วยคือที่ท่องกันปกติคือภิกขุปาติโมกแต่ว่าอยู่นู่นเวลาว่างนะครับเราท่องเราท่องได้เร็วใช่ไหมครับเราท่องจบ
2: ภิกขุณีเท่าไหร่คะ
0: 311ข้อ
2: โอ
0: ้
2: โห
0: ของภิกษุ227
2: ค่ะ
0: ก็ท่อง
2: ค่ะ
0: ก็ท่องได้เพราะว่าที่ท่องได้เพราะว่ามันมีแรงกดดันจากคนอื่นครับ
1: โอ้มีแรงกดดันด้วย
0: คนอื่นคือในโครงการนั้นนะครับจะมีเนนอยู่5รูปที่สามารถท่องได้เนี่ยท่องภิกขุณีปฏิโมกได้ท่องได้ทั้ง2ศีลของภิกษุแล้วก็ศีลของภิกษุณี
2: ค่ะ
0: ตอนแรกเนี่ยผมได้เห็นพี่เนนองค์นึงนะครับผมเขาท่องแล้วก็ไปทรงแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพี่เนนอีกรูปนึงซึ่งเด็กกว่ามากๆมาถามว่าเนี่ยพี่ท่องยังไงเริ่มตรงไหนเขามาถามผมแต่ไปๆมาๆ3วันหลังจากนั้นเขาส่งก่อนผมไปแล้วอะไรเงี้ยโอ้โห
1: ก็เลยกดดันตัวเองละ
0: ใช่โอ้โหนี่ตอนแรกยังมาถามเราอยู่เลยยังไม่รู้เลยอันไหนท่องตรงไหนก็ทำไมก็ตรงก่อนเราได
1: ้
0: เขาอัจฉริยะมากครับผมเป็นเนรจากวัดอาวุธวิกษิตารามเขาบอกเขาท่องภิกขุปาติโมกใช้เวลา7วันจำได้14วัน
1: เจ้าค่ะ
0: ท่องภิกขุณีปาติโมก3วันแต่ของผมนี่ท่องภิกขุปาติโมกเนี่ยจริงๆท่องมันตั้งแต่ตอนนวกะ2อ่ะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยสนใจมาสนใจบาลีแต่มาจริงจังอีกครั้งตอนเรียนประโยค6
1: เจ้าค
0: ่ะใช้เวลา3เดือนนะฮะโอ้โหห่างจากเขาเยอะเลยนะครับ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าก็ทรงได้เพราะว่าเขาแซงหน้าไปก่อนไงครับเราก็กดดันแล้ว
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไปๆมาๆเราก็ทรงได้เป็นคนที่4นะครับลองสุดท้ายลองสุดท้ายภิกขุณีปาติโมกข์นะครับผมแต่ภิกขุปาติโมกข์เนี่ยจริงๆผมทรงได้เป็นคนแรกเลยครับแต่ว่าตามลำดับที่เขาให้ขึ้นสวดแบบถ่ายทอดสดนี้ผมจะอยู่ลำดับที่4ครับ
1: เจ้าค่ะ
0: ครับ
2: พระอาจารย์สุดยอดมากๆอยาก
1: ให้อาจารย์ได้มีความเพียร
2: เล่าบรรยากาศของความสำเร็จประโยคที่6ได้เข้าพระบรมมหาราชวัง
0: ใช่ใช่ครับได้มีโอกาสเข้ารับพัดจากพระหัตถ์นะครับแอร์เย็นมากๆ
1: เราก็เลยรู้สึกเกรงด้วยนะใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นหน้าพระมหากษัตริย์นะครับแต่เขาไม่ให้มองนะครับผมเขาไม่ให้มอง
2: ค่ะความรู้สึกเป็นไงคะอาจารย
0: ์โอ้เห็นได้มีโอกาสเจอเพื่อนในโครงการปาติโมกด้วยครับผมเขาประโยคลืมบอกไปนะครับในโครงการปาติโมกที่ไปเข้าตอนนั้นนะครับมีนักหลวงที่อายุน้อยที่สุดนะ
2: ค
0: ่ะเนนพันวัดกองทุ่งมนจากวัดโมลีโลกยารามนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เขาเจอผมเนนเขามีสัมมาคารวะนะครับเขาอายุน้อยกว่าผม
2: ค่ะ
0: แต่ว่าผมประโยคน้อยกว่าเขาผมประโยค6เขาประโยค9แล้วไปรับพัดด้วยแต่เขาเจอเขาก็ไหว้ผมผมก็รับไหว้โอ้นี่มีสัมมาคารวะอะไรเงี้ยผมก็ชื่นชมอะไรครับเขาไม่มีมานะกันเลยอะไรเงี้ยรู้สึกปลื้มใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่โอ้โหอยู่กับพระเจ้าอยู่หัวระยะเนี่ยฮะไม่ถึงศอกนะครับผมไปรับพัด
1: เป็นครั้งหนึ่งในชีวิต
2: ของ
1: แม่ได้มีโอกาสเข้าไปด้วยไหมเจ้าคะ
0: ตอนนั้นไม่ได้บอกโยมแม่ครับแต่ว่าย้อนหลังก็มาบอกครับโยมแม่ก็มีการโพสต์ทาง Facebook อะไร
1: นี่โชว์เลย
0: ครับผม
2: โพสต์พระลูกชายเลย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
2: แต่วันที่ได้บอกโยมแม่นะคะ
1: อีกวันปลื้ม
2: ใช่อีกความปลื้มที่สุดในชีวิตของลูกผู้ชายนะคะก็คือการบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569วินาทีที่เราตั้งใจที่จะบวชอุทิศชีวิตแน่นอนต้องบอกโยมแม
0: ่ครับ
2: โยมแม่ว่ายังไงเจ้าคะรู้สึกยังไงท่านพูดอะไรกับพระอาจารย
0: ์ตอนนั้นก็ได้มีโอกาสบอกโยมแม่นะครับว่าเนี่ยเดี๋ยววันวิสาขะเนี่ยเดี๋ยวเนนจะบวชแล้วนะ
2: ค่ะ
0: เนี่ยโยมแม่ก็บอกดีดีแล้วดีแล้วบวชเลยเดี๋ยวแล้วโยมแม่ไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนแรกโยมแม่

0: ที่บอกครับ
1: ค่ะ
0: โยมแม่ผมเนี่ยอ๋อลืมไปลืมเล่าไป
2: มันมีเรื่องไฮไลท์สำคัญต้องบอกว่ามันมี
1: โยมแม่เนี่ยซิ่งมากทีเดียว
0: โยมแม่ผมเนี่ยแต่ก่อนที่เล่ามาก็จะบอกว่าเห็นหน้าหลวงพ่อธรรมะแล้วไม่ด่าไม่บ่นผมเลยผมก็ใช้หลวงพ่อธรรมะเป็นเครื่องป้องกันโยมแม่ด่ามาตลอด
1: ค่ะ
0: เวลามีปัญหาอะไรก็หลวงพ่อธรรมะแล้วทีนี้แต่โยมแม่ผมนะครับตอนนั้นที่คนไม่เข้าใจวัดนะครับผมมีคดีอะไรอย่างเนี้ยนะครับผมก็เคยถามโยมแม่ว่าเนี่ยโยมแม่ถ้าเน้นไปบวชวัดพระธรรมกายเนี่ยโยมแม่จะว่าไงโยมแม่ก็บอกโอ้ยอย่าไปเลยนะถ้าไปนี่ตัดแม่ตัดลูกกันไปเลย
1: พู
0: ดทำสีหน้าจริงจังเลยครับตอนนั้นแต่อย่าเพิ่งทัวลงโยมแม่ผมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่โยมแม่พูดอย่างนั้นต้องเข้าใจครับมันมีเรื่องนึงนะครับในคัมภีร์มังคลัตถีปณีซึ่งเป็นหลักสูตรของประโยคสี่นะครับ
2: พระอาจารย
0: ์แล้วทีนี้เนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยแม่ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นห่วงลูกชายครับลูกชายเป็นคนดื้อเป็นคนซนลูกชายเนี่ยจะหนีออกจากบ้านจะไปเล่นกับเพื่อนแต่แม่ด้วยความเป็นห่วงลูกก็เลยต้องแต่ไม่รู้จะรับมือยังไงกับลูกดีลูกซนก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าออกไปนะเดี๋ยวให้แม่กระบือดุควิดเองตายจริงๆแล้วแม่พูดอย่างนั้นไม่ได้ตั้งใจจะสาปแช่งลูกครับแม่พูดอย่างนั้นไม่ได้ด่าหยาบคายท่านบอกในนั้นอย่างชัดเจนแล้วว่าเนี่ยไอการที่ใจเนี่ยเป็นใจหวังดีแต่ว่าพูดหยาบคายอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะไม่จัดเป็นพรุสะวาจาทีนี้เด็กคนนั้นก็เข้าไปในป่าหนีแม่เข้าไปในป่าไปหาเพื่อนปรากฏว่าคำของแม่ศักดิ์สิทธิ์ครับมีแม่กระบือดุอยู่ข้างหน้าจริงๆแต่เด็กคนนั้นครับคิดยังไงไม่รู้ก็เลยบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่แม่เราคิดด้วยใจขอสิ่งนั้นน่ะจงเกิดมีขึ้นมาแต่สิ่งใดที่แม่เราพูดด้วยวาจาขอสิ่งนั้นจงอย่ามีเลยคือหมายถึงว่าแม่เนี่ยพูดคำหยาบแม่พูดคำหยาบแต่ใจอ่ะเด็กคนนั้นรู้อยู่แล้วว่าแม่แค่เป็นห่วงเราเด็กก็พูดไปอย่างนั้นทันใดนั้นรูปแม่กระบือดุก็หายไปแม่ผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับแม่ผมตอนนั้นใช่ว่าจะคิดร้ายอะไรกับวัดครับผมเพราะอย่างที่บอกครับหลวงพ่อธรรมะทำให้แม่ที่อารมณ์ร้ายสามารถสงบนิ่งและไม่ด่าอะไรเลยและขึ้นไปนอนทำให้ผมไม่โดนบ่นอะไรอย่างนี้ในตอนทำให้หลวงพี่ไม่โดนบ่นนะครับตอนนั้นก็คือวัดมีคดีครับแล้วแม่ก็เป็นห่วงในตัวผมกลัวว่าเนี่ยถ้ามาแล้วเนี่ยจะเหมือนในทีวีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวจะมีทหารอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเป็นห่วงเท่านั้นเอง
0: ก็เลยพูดอย่างนั้นนะครับผมก็ขอให้เข้าใจโยมแม่ผมนะครับแล้วภายหลังเนี่ยตอนผมบวชอุทิศชีวิต
1: เป็นยังไงคะ
0: โยมแม่ก็มาร่วมงาน
1: นี่
0: ก็เลยบอกเดี๋ยวแม่ไปร่วมงานนะจริงๆก่อนหน้านั้นก็มาเยี่ยมผมหลายทีครับมาเยี่ยมผมหลายทีโยมแม่ก็มีท่าทีเข้าใจต่อวัดมากขึ้นตอนแรกผมก็ไม่กล้าบอกนะครับแต่ว่าพี่เนนที่ดูแลผมในวัดเก่าใช่ไหมครับผมก็พยายามจะบ่ายเบี่ยงนะครับตอนแรกก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะส่งเนนเนี่ยไปเรียนที่สำนักเรียนต่างจังหวัดนะสอนบาลีได้ดีแต่ไม่ได้บอกว่ามาวัดไหน
2: คือท่านก็ช่วย
0: พี่เนนองค์นี้ก็เป็นกัลยาณมิตรสำคัญนะครับที่ทำให้ผมได้มาบวชที่นี่เพราะว่าถ้าบอกโยมแม่ไปตามตรง
2: อาจจะไม่ได้มา
0: ใช่ครับอาจจะไม่ได้มาตอนน
1: ั้นคุยซะหน่อยเดี๋ยวนี้โยมแม่เป็นยังไงคะเห็นบอกวันนั้นมานี่ไม่ธรรมดาเลย
0: ครับผมมีการไปบอกบุญนะครับเพื่อนๆในโรงงานครับผมบอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวพระลูกชายจะบวชนะเอารูปเอาอะไรให้ดูโยมแม่ก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็บอกบุญก็เอามาร่วมบุญด้วยร่วมบุญพระทั้ง9แล้วก็11พี่อุบาสกที่บวชตอนนี้เป็นพระแล้วมี11ใช่ไหมครับผมแล้วก็สามเณร9ร่วมบุญทุกองค์เลยนะครับผมร่วมบุญองค์ละ100 200เพราะแม่ผมก็เป็นชนชั้นกลางเลย
1: ค่ะ
0: ต้องเข้าใจ
1: คราวนี้ก็แฮปปี้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์บอกว่าอยากจะถ่ายทอดวันนี้โดยเฉพาะวันที่บวชอุทิศชีวิตพระอาจารย์คิดถึงโยมพ่อเห็นบอกว่าโยมพ่อเสียชีวิตแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่บุกเบิก
0: เปิดพุทธประวัติ
1: พุทธประวัติเป็นยังไงเจ้าคะอย่าเอาบุญใหญ่นี้ให้โยมพ่อเจ้าคะ
0: ถ้าผมก็ขอให้โยมพ่อนะครับมีส่วนแห่งบุญในการอุทิศชีวิตในพระศาสนาครั้งนี้นะครับผมขอให้โยมพ่อได้อยู่ในภพภูมิที่ดีนะครับผมได้ไปอยู่ที่ดุสิตบุรีได้ติดตามหมู่คณะสร้างบารมีเหมือนอย่างกับตัวผมนะครับในชาติหน้าก็ขอให้เกิดมาเป็นพ่อเป็นลูกกันแล้วก
1: ็
0: ได้สร้างบารมีกันในหมู่คณะนี้ครับผม
1: ซึ่งโยมพ่อได้เสียชีวิตไปนะคะณตอนนั้นก็เลยไม่ได้มีโอกาส
2: มาได้ชื่นชมพระลูกชาย
0: ใช่
1: แต่ว่าท่านนี้เป็นส่วนแรกเลยนะคะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ที่เปิดพุทธประวัติให้ดูค่ะ
2: เจ้าค่ะ
0: ครับผม
2: ทีนี้เจ้าค่ะอยากจะกลับเรียนสอบถามถึงพอได้มีโอกาส

0: วชแล้วแต่การใช้ชีวิตเป็นสามเณรเนี่ยผ่านมาเป็น10ปีแต่พอได้มีโอกาสมาบวชพระอย่างเงี้ยจ้ะค่ะการปรับตัวเป็นอย่างไรหรือว่าบวชแล้วเนี่ยมีความสุขในเพศสมณะเนี่ยเป็นอย่างไรอยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดเจ้าค่ะ
1: ต้องบอกว่าตอนที่เป็นพระเนี่ยต่างจากตอนที่เป็นเณรมากนะครับผมเพศนี้ต้องอาศัยสติเป็นอย่างมากเพศเป็นพระเนี่ยนะครับแล้วก็มีกฎระเบียบที่เคร่งครัดกว่าตอนเป็นสามเณรมากตอนเป็นสามเณรนะครับเราได้ผ้าใหม่มาเราอาจจะแค่เขียนชื
2: ่อ
1: แล้วก็ใส่ได้เลยแต่เป็นพระไม่ได้ครับผมต้องพินทุต้องอธิษฐานอะไรอย่างเนี้ยนะมันขั้นตอนก็จะมากขึ้นแล้วก็เป็นเณรเนี่ยนะครับถ้าทำผิดศีลต่อศีลยังคงต่อศีลแล้วก็เป็นเณรต่อไปได้แต่พระนะครับผมถ้าทำผิดศีลข้อปาราชิก4อย่างไรอย่างเงี้ยนะฮะหมดสิทธิ์ในความเป็นพระเลยฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติเป็นอย่างมากนะครับผมเพศภาวะนี้แล้วก็ถามว่าอะไรต่อนะครับ
0: ความสุขในเพศสมณะ
1: ความสุขในเพศสมณะนะครับผมความสุขในเพศสมณะตอนเป็นโยมนะครับผมเราต้องอาจจะต้องหาทรงผมที่เข้ากับหน้าของตัวเองนะครับทรงคนนี้หน้ารูปใครตัดทรงผมนี้ได้เท่านั้นตัดทรงนี้ไม่เข้าต้องใส่ชุดนี้เท่านั้นจึงจะดูเท่ใส่ชุดนี้ไม่ดูเท่แต่เป็นพระความทุกข์พวกนี้หมดไปครับ
0: ท
1: รงผมมีทรงเดียวเสื้อผ้ามีชุดเดียวถ้าอยู่ในวัดก็ห่มบวบแต่ถ้างานเป็นพิธีการก็ห่มดองแบบนี
2: ้
1: ถ้าออกนอกวัดห่มมังกรจบแค่นี้ครับผมสบายและอีกเรื่องนึงนะครับที่เพศภาวะของความเป็นพระสบายคือการไม่ต้องมีคู่ครองบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ้าไม่มีคู่ครองมันจะไปมีความสุขได้ยังไงคือจริงๆแล้วการมีคู่ครองก็คือการดูแลทั้งตัวเราแล้วก็ดูแลอีกคนนึงนะครับแล้วทีนี้พอเรามีความรักจุดสิ่งที่มาคู่กับความรักก็คือความทุกข์ครับสมมติว่าเรามีแมวตัวหนึ่งเรารักแมวมากๆแต่วันหนึ่งแมวตายอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็เป็นความเศร้าแล้ว
1: เราร้องไห้ฟูมฟายนั่นแหละครับนั่นแหละ
0: การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
1: ครับ
0: แม้กระทั่งแมวเมื่อรักแล้วเราสูญเสียเขาไปเราก็เศร้า
1: ใช่ครับ
0: เจ้าค่ะ
1: คู่ชีวิตเราถ้าเรามีก็เหมือนกันคร
0: ับ ก็ไม่อยากจะจมกับความเศร้าแบบนั้น
1: ใช่
0: มันก็เลยเป็นความสุขในเพศสมณะที่ไม่ต้องไปผจญกับเขาเรียกว่าความเศร้าต่างๆหรือความกังวลต่างๆถูกไหมเจ้าคะ
1: ใช่ครับผม
2: ค่ะยายพระอาจารย์ได้พูดถึงน้องๆเยาวชนปัจจุบันสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะรวมถึงชายแมนๆด้วยนะคะโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการติดเกมนะคะนิสัยไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดอะไรต่างๆเกิดขึ้นยายพระอาจารย์ได้เชิญชวนน้องๆเยาวชนทุกการปิดภาคเรียนเนี่ยเจ้าค่ะการบวชสามเณรที่พระอาจารย์ได้ทดลองพิสูจน์และบวชมาแล้วเนี่ยช่วยน้องๆเหล่านั้นได้ใช่ไหมคะแล้วเกิดผลดีอย่างไรกับเขาบ้างใช้เวลาตรงนี้ในการบวชเป็นสามเณรรวมถึงชวนชายแมนๆความสุขแบบพระอย่างเงี้ยที่พระอาจารย์ได้บวชอยู่ให้เขาได้มารับความสุขแบบพระอาจารย์ค่ะ
1: ก็ถึงเด็กชายแมนๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็คนที่อยากจะบวชอะไรอย่างนี้นะครับผมสำหรับคนที่คิดอยากจะบวชนะครับก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับผมชีวิตคฤหัสถ์นะครับบางทีก็ดูมีความสุขได้มีคู่ครองได้มีอะไรอย่างนี้บางทีเราก็คิดว่านั่นน่ะมีความสุขแล้วแต่ในความเป็นจริงอย่างที่หลวงพี่ได้บอกไว้ในตอนแรกว่าความรักนั้นมาคู่กับความทุกข์ครับผมเมื่อเราสูญเสียเขาไปทางใดทางหนึ่งเมื่อนั้นเราจะร้องไห้ฟูมฟายเราจะเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นกว่าเราจะเลิกได้แล้วเราก็ไปหาใหม่แล้วก็วนลูปมาทุกข์แบบเดิมอีกเมื่อเราสูญเสียสิ่งนั้นไป
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับอยากให้มาลองดูความสุขที่ปราศจากคนที่รักอยากให้มาลองความสุขแบบนี้ดูนะครับก
2: ็น้องๆเยาวชนค่ะที่เรียนอยู่ทุกปิดภาคเรียนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: อยากให้ลองอะไรใหม่ๆดูบ้างครับ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
1: บางทีเราอาจจะคิดว่ามันน่าเบื่อมันน่าอะไรแต่ขอให้ลองได้มาสัมผัสจริงๆเพราะว่าแต่ก่อนหลวงพี่ก็คิดว่าการมีกิจวัตรมีกิจกรรมอะไรให้ทำอย่างเงี้ยมันน่าจะน่าเบื่อนะแต่พอความเป็นจริงไอ้การมีอะไรให้ทำแบบนี้นะครับมันทำให้ใจเราขุกอยู่กับบุญกุศลแล้วพระอาจารย์จะบอกไม่ใช่ให้เราทำสักแต่ว่าทำแต่จะบอกเหตุผลด้วยแล้วจะปลูกฝังสิ่งที่ดีให้กับเรานะครับผมรับรองว่า มันจะเป็นเราจะได้พบความสุ

0: ใหม่ๆแน่นอนครับผมแล้วก็เป็นความสุขที่แท้จริงครับก็ขอให้มาบวชกันนะครับผม
1: ก็ค่ะสุดท้ายเห็นพระอาจารย์บอกว่าตั้งใจตั้งแต่เยาว์วัยเลยว่ามีฮีโร่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ทดลองใช้ชีวิตแบบนี้แล้วจนมาถึงวันนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ได้บวชอุทิศชีวิตแล้วเนี่ยนะเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงเส้นทางว่ากว่าจะมาถึงตรงเนี้ยมันต้องใช้ความอดทนยังไงบ้างเพื่อเป็นข้อคิดให้กับคุณผู้ชมเนาะเผื่อเขาจะมีไอดอลต่างๆแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปจนถึงความฝันหรือความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนะเจ้าค่ะ
0: ถึงญาติโยมนะครับทุกๆคนนะครับที่ดูรายการนี้อยู่นะครับแม้ว่าเราจะทำงานทางโลกนะครับเพื่อแสวงหาปัจจัยมากินมาใช้มาสร้างบารมีก็ตามนะครับแต่อย่าลืมการปฏิบัติธรรมนะครับการปฏิบัติธรรมการทำใจหยุดทำใจนิ่งนะครับสำคัญยังไงสำคัญตรงที่ว่าชีวิตของเราทุกๆคนนะครับเราต้องรู้จักควบคุมจิตใจตัวเองนะครับถ้าเราควบคุมจิตใจไม่ได้ก็เท่ากับเราไปตามกิเลสการนั่งสมาธิก็คือการฝึกควบคุมใจตัวเองอย่างนึงครับเพราะว่าจิตใจของเรานะครับปกติแล้วจะไปยึดกับอารมณ์นู้นทีอารมณ์นี้ทีไม่อยู่นิ่งแต่ถ้าเราลองให้มันมาอยู่กับอารมณ์เดียวแน่นอนครับว่าช่วงแรกๆมันก็ทำตามหน้าที่ของมันทำตามธรรมชาติของมันมันก็จะฟุ้งซ่านไปไม่ยอมอยู่นิ่งๆแต่ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วทำใจหยุดทำใจนิ่งได้เราจะควบใจควบคุมใจตัวเองได้ดีนะครับผมสมมติว่าถ้าเราควบคุมใจตัวเองไม่ดีสมมติว่าเราขี้เกียจแล้วเราก็ปล่อยใจไปตามความขี้เกียจเราก็ไม่ทำอะไรเลย
2: ค
0: ่ะเราก็คงรู้ครับว่าผลเสียมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าคนที่ขี้เกียจแต่ควบคุมใจตัวเองได้มาทำงานทำการเราก็คงรู้ครับว่าผลมันจะเป็นยังไงก็นี่แหละครับผลของการควบคุมใจจะควบคุมใจได้ดีก็ต้องทำใจหยุดทำใจนิ่งนั่งสมาธินี่แหละครับครับผม
1: สุดท้ายคือการนั่งสมาธิเนี่ยแหละนะคะจะทำไปทุกอย่างให้ไปสู่ในเส้นทางของความสุขความสำเร็จได้นะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์นะคะพระมหาสุทธิพัฒน์โรจนคัชโยปเรียนธรรม8ประโยคพระมหาบวชอุทิศชีวิตประจำปีพุทธศักราช2569ที่เมตตามาถ่ายทอดเรื่องราวของพระอาจารย์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
2: กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ
0: ครับผม
2: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะวันนี้คุณสุชดาระย้ายอินดิฉันสายใจวลีพร้อมแขกรับเชิญคือพระอาจารย์และก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดี

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย

หลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในภาษาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ภาษาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดภาษาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะ

เพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราจำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านนึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์เองเลยเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งหึดหัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็
เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสใสจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักหนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้ว
ทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแต่ใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไป

อย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แตะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำๆๆในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์กับข่าวต้นชั่วโมงนะคะเราได้รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งในและก็ต่างประเทศมาฝากกันเช่นเคยนะคะในช่วงนี้มีข่าวจากครูพระสอนศิลธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งท่านได้ลงปฏิบัติหน้าที่สอนศิลธรรมณโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1เพื่อมุ่งการขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมสู่ใจเยาวชนอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทางด้านจิตใจและคุณธรรมเน้นการฝึกสติและสมาธิผ่านกิจกรรมการสวดมนต์นั่งสมาธิควบคู่ไปกับการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้พุทธประวัติการสร้างบารมีและแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมเพื่อมุ่งสู่การพ้นจากความทุกข์อันเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาจิตใจและคุณภาพชีวิตซึ่งการเรียนการสอนศิลธรรมในโรงเรียนทางโรงเรียนและทีมงานมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรู้จักคิดดีพูดดีทำดีมีสติมีความรับผิดชอบและมีศิลธรรมประจำใจเพื่อเติบโตเป็นคนเก่งคนดีและมีคุณธรรมเป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติในอนาคตโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและตื่นตัวเด็กๆนักเรียนต่างให้ความร่วมมือและมีความสุขกับการเรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรมที่พระอาจารย์นำมาถ่ายทอดซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากเพราะเป็นการช่วยบ่มเพาะศีลธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคตค่ะมากันที่ข่าวบุญจากวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นค่ะจัดพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะโดยภายในงานกัลยาณมิตรวงเดือนวงพักดีได้จุดเทียนธูปบูชาพระพุทธกัลยาณมิตรสมคิดโคดะจุดเทียนธูปบูชาพระธรรมส่วนกัลยาณมิตรบรรจงจากน่านจุดธูปหน้ารูปผู้วายชนก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลทั้งยังได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาพิพัฒน์ภูริมโนท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคล

ยังได้เล่าปกิณกะธรรมแก่สาธุชนได้เห็นถึงความสำคัญในการสั่งสมบุญร่วมกันในวันพระพร้อมทั้งน้อมนำบุญนี้อุทิศให้แก่บรรพบุรุษหมู่ญาติของเราที่ละจากโลกนี้ไปแล้วดังนั้นการมาทำบุญในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูและรึกนึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายผู้มีพระคุณและยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปและถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเป็นกตัญญูบูชาธรรมบรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และเนียงสงบแสงประทีปถูกจุดขึ้นสว่างสวยพร้อมกับการกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่านการทำสมาธิสร้างความเลื่อมใสศรัทธาและความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่ได้ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมการกรวดน้ำและการจุดประทีปตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งการจัดงานบุญในครั้งนี้มุ่งหวังให้วัดพระธรรมกายโอซาก้าเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่พึ่งทางใจแก่พุทธศาสนิกชนรวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยชาวญี่ปุ่นผ่านการปฏิบัติธรรมตลอดจนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้อย่างรากลึกและแผ่ขยายสู่ใจชาวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะทางด้านของวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมกันสั่งสมบุญกันในครั้งนี้ค่ะภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระครูประกาศพุทธวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฟลอริดาท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรวรรณครเคอรี่และกัลยาณมิตรเจมส์เอ็มสโตเนอร์ทั้งยังได้เป็นประธานกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดร่วมกับกัลยาณมิตรอุ่นจิตกัลยาณมิตรนรินทร์รุธิรสิริและครอบครัวพร้อมด้วยร้านเชคควันพิธีถวายกองบุญแสงสว่างประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรเขมิกากัลยาณมิตรแบรดและกัลยาณมิตรเอเวอรี่บราวน์ส่วนพิธีถวายกองบุญภัตตาหารประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลป์และกัลยาณมิตรโดนัลด์ฮอกแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งอย่างได้รับฟังปกิณกะธรรมจากพระทวีรัตน์ชยวัฒโนเรื่องความสำคัญของฐานที่7ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำแหน่งเหนือระดับสะดือขึ้นมา2นิ้วมือว่าเป็นที่ตั้งถาวรของใจและเป็นประตูเชื่อมโยงไปสู่ความสงบภายในและการเข้าถึงพระรัตนตรัยทั้งนี้ยังได้แนะแนวทางให้ผู้มาร่วมงานทุกคนหมั่นประคองใจให้อยู่ณจุดนี้ในทุกภารกิจประจำวันเพื่อให้จิตใจเกิดความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความเครียดและสร้างพลังบวกในการดำเนินชีวิตในต่างแดนจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติใจในบุญกันทุกคนค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวดที่ 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดกันมาได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและเชิญท่านชายนะคะร่วมสมัครเข้าโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข

โทรศัพท์0860776000และ0927792000ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่ส่งกิจกรรมงานบุญมาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติมหิลามุขาชาดกราชคฤห์ในแผ่นดินพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นบังเกิดมีสำนักพระพุทธศาสนาที่แปลกแยกออกไปโดยมีพระเทวทัตเป็นผู้นำศาสนสถานแห่งใหม่ตั้งอยู่ณตำบลทยาศีสะที่พระเจ้าอาชาติศัตรูสร้างถวายและให้อยู่ในพระราชานุเคราะห์อย่างอุดมสมบูรณ์ในพุทธกาลครั้งนั้นมีชาวเมืองราชคฤห์2คนเป็นสหายรักกันมาแต่เด็กทั้งสองเลื่อมใสในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาจึงตัดสินใจจะบวชเป็นภิกษุเพื่อบรรลุในพระธรรมคำสอน
1: แล้วพวกเราจะไปบวชที่ไหนกันดีล่ะ
2: ข้าจะขอบวชในพระเวฬุวันมหาวิหารของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเจ้าล่ะไปบวชกับข้าไหม
1: ไม่ล่ะข้าขอบวชในสำนักของพระเทวทัตดีกว่าเห็นลือกันว่าที่นั่นน่ะสุขสบายนะ
0: เวลาผ่านไปแม้สหายทั้งสองต่างครองเพศบรรพชิตแล้วแต่ก็ยังไปมาหาสู่กันมิได้ขาด
1: เพื่อนไปฉันอาหารที่สำนักเราดีกว่ามีแต่อาหารรสดีทั้งนั้น
2: เกรงใจจังจะดีหรือท่านมันไม่งามหรือเปล่า
0: ทุกเช้าภิกษุที่เป็นสาวกของพระเทวทัตจะมาชักชวนภิกษุสหายของเขาไปฉันภัตตาหารที่สำนักพระเทวทัตด้วยกันเสมอ
1: สหายเอ๋ยจะมาบิณฑบาตให้เหนื่อยทำไมไปไปฉันกับเราที่สำนักใหม่ขยาศีสะดีกว่า
2: อย่าเลยเราฉันไข่ต้มกับน้ำพริกที่บิณฑบาตมานี่ก็ได
1: ้โอ้ยจะไปอร่อยอะไรป่ะไปฉันกับเราอาหารเยอะแยะมากมายทั้งต้มยำนึ่งทอดล้วนประณีตถูกปากแบบชาววังทุกวันเลย
2: เออท่านมาชวนซะขนาดนี้เราไม่ไปท่านก็จะเสียใจเอาละเราจะไปก็ได
0: ้เมื่อแรกๆที่ได้รับคำเชิญชวนจากเพื่อนภิกษุนั้นก็บ่ายเบี่ยงแต่เมื่อถูกขยันขยอบ่อยๆเข้าจึงรับปากเมื่อไปร่วมฉันอาหารก็เกิดความเคยชินไปฉันเป็นประจำแต่นั้นมา
2: เราไปฉันอาหารที่สำนักของพระเทวทัตก็จริงอยู่นะแต่พระเทวทัตไม่ได้เป็นคนให้เรานี่เราฉันอาหารของผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายให้ต่างหากไม่เห็นจะผิดอะไรก็เหมือนในเวฬุวันที่นี่แหละทานที่ไหนก็เหมือนกัน
1: ที่ท่านคิดน่ะถูกแล้วพวกเราอ่ะก็ไม่เห็นว่าท่านจะทำผิดอะไร
2: แต่เราก็เกรงว่าภิกษุท่านอื่นในเวฬุวันจะไม่เข้าใจหาว่าเรารักความสบายนะสิ
1: ถ้าสหายไม่สะดวกใจก็ขอลาพระสมณะโคดมมาอยู่กับฝ่ายเราเสียเลยดีไหมข้าเดินไปชวนท่านทุกวันก็เริ่มเหนื่อยแล้วเหมือนกัน
0: นามวันเข้าความประพฤติของภิกษุผู้นี้ก็เป็นที่โจษขานกันในพระเวฬุวันกระทั่งวันหนึ่งมีเหตุให้ต้องโต้วาทะกับเพื่อนพระภิกษุอื่น
3: ๆเจ้าคิดนักที่ไปฉันภัตตาหารของพระเทวทัตเท

0: พระผู้ผิดธรรมวินัยนั่นรู้ไหม
1: เราไม่ผิดอาหารเหล่านั้นไม่ได้เป็นของพระเทวทัตแต่เป็นของถวายจากพระเจ้าอาชาติศัตรูต่างหาก
0: ท่านนี่หัวดื้อจริง
2: ๆผิดมากๆด้วยเช่นนี้ต้องนำเข้าเฝ้าพระศาสดาแล้ว
0: เมื่อเราตักเตือนอะไรท่านไม่ได้ก็ให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตักเตือนท่านละกัน
3: เพื่อนพระภิกษุพากันว่ากล่าวแล้วนำตัวไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสอบถามได้ความเป็นจริง
4: ดูก่อนภิกษุเธอมาบวชอยู่ในสำนักของเราซึ่งสอนให้ละกิเลสนำตนให้พ้นจากกองทุกข์แล้วทำไมจึงไปฉันอาหารในสำนักของพระเทวทัตซึ่งเป็นคนทุศีลด้วยเล่าถึงแม้เธอจะอ้างว่าได้รับอาหารจากคนที่เขามีศรัทธาถวายให้ก็หาใช่เหตุผลอันชอบธรรมไม่เพราะอาหารนั้นได้มาด้วยการกระทำอันไม่ชอบของพระเทวทัตผู้ทุศีลคนเราเมื่อคบกันไปนานเข้าความคิดอ่านก็จะไปในทางเดียวกันคบคนดีก็จะเป็นคนดีคบคนชั่วก็จะพลอยชั่วไปด้วยเหมือนเมื่อครั้งที่เธอเกิดเป็นช้างชื่อมหิลามุขเมื่อชาติก่อนโน้น
3: ในอดีตกาลณ นครพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตมีช้างพระที่นั่งเชือกหนึ่งชื่อพลายมหิลามุกเป็นช้างทรงลักษณะงดงามสงบเสงี่ยมเรียบร้อยอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพรหมทัตยิ่งนัก
5: พลายมหิลามุกของเรานี่ช่างสง่างามจริงๆผมแล้วที่เป็นช้างคู่ใจคู่บัลลังก์พาราณสีของเรา
3: ครั้นถึงเทศกาลฝึกช้างเพื่อใช้ในราชการอำนาจราชบัณฑิตจึงให้เปลี่ยนที่พักมาใกล้กำแพงชั้นนอกเพื่อความสะดวกแต่เพียงไม่กี่วันพลายมหิลามุกที่เคยสุภาพเรียบร้อยก็เปลี่ยนไปเริ่มแสดงท่าทางเกะกับเกเรขึ้นเรื่อยๆใช้งวงหวดซ้ายป่ายขวาเห็นใครเดินเข้ามาก็จะเข้าไปทำร้าย
6: มาแล้วมาแล้วหน่อไม้ของโปรดเฮ้ยอย่าสิพ่อเรามาดีเอาอาหารให้เฮ้ยอย่าฟาดเรานะ
3: ยิ่งเวลาผ่านไปพลายมหิลามุกก็ยิ่งกำเริบก้าวร้าวไล่เตะขวานบ้างเตะเข่งอาหารบ้างทั้งสายสะบัดหัวฟาดหัวไปมาจนควานกับพนักงานไม่กล้าเข้าใกล
6: ้แกไปป้อนอาหารสิ
2: แกนั่นแหละไปเมื่อกี้ข้าเอาเข่งไปวางเฉยยิ่งวิ่งออกมาแทบไม่ทันเลยถ้าเข้าไปป้อนอ่ะคงโดนเตะตายแน่เลย
3: วันหนึ่งพลายมหิลามุกตกมันก็ยิ่งแสดงอาการเกะกะเกเรอย่างน่ากลัวพังโรงช้างจนพินาศแม้แต่ช้างด้วยกันก็โดนทำร้ายไม่ล

0: ทั้งพระราชวังพากันมาระงับเหตุก็ไม่อาจหยุดยั้งความร้ายต้องมีชีวิตไปหลายคน
1: พวกเรามาทางนี้มาช่วยกันหน่อยพายมหิลามุกตกมันใหญ่แล้ว
2: เชือกเส้นแค่นี้จะมัดมันได้เหรอเนี่ย
3: โอ้ยไม่น่าเข้าไปอ้ามันเลยโดนเตะซะน่วม
0: พระเจ้าพรหมทัตร้อนพระทัยกับเรื่องนี้เป็นยิ่งนักเร่งให้อำมาตย์บัณฑิตไประงับเหตุร้ายและหาสาเหตุนั้นให้ได
4: ้ข้าพระพุทธเจ้าจะแก้ไขช้างพลายมหิลามุกให้กลับมาดีได้เหมือนเดิมพระเจ้าค่ะ
5: ดีเจ้ารีบไปดูเหตุการณ์เถอะแล้วกลับมารายงานเราด้วยเราจะสังเกตการรออยู่ที่นี
0: ่อำมาตย์บัณฑิตจัดควานฝีมือดีพร้อมช้างในกองทัพพาราณสีเข้าประกบตัวและใช้กำลังเข้าดันให้จนมุมในที่สุดก็สามารถคล้องจับตัวพลายมหิลามุกไว้ได
3: ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยกันจับดึงไว้พวกเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเว้ยจับผิดเส้นหรือเนี่ยก็ว่าทำไมดึงมาทางนี้คนเดียว

0: ่ะมันไปเหอะเกะกะเหลือเกิน
1: เมื่อพลายมหิลามุกถูกจับได้น่าแปลกใจยิ่งนักที่มันไม่ต่อสู้ขัดขืนเลยกลับยืนฟังคำพิพากษาเหมือนมหาโจรที่หมดอิสรภาพ
2: ทำไมพลายมหิลามุกถึงเป็นอย่างนี้หรือเกิดเหตุใดขึ้นยังมีสิ่งใดที่เราไม่รู้ขวานจงเล่ามาให้หมดอย่าปิดบัง
0: แต่เดิมพ่อพลายมหิลามุกก็ประพฤติตัวดีมีวินัยจนย้ายมาอยู่โรงช้างเนี่ยแหละอยู่ได้ไม่นานก็เริ่มดุร้ายขึ้นทุกวัน
3: ท่านบัณฑิตข้าว่าต้องเป็นเพราะโจรที่มันมาปลูกเพลิงพักอาศัยอยู่แถวๆโรงช้างแน่ๆเลย
2: อาจจะเป็นไปได้เจ้าเล่ามาอีกสิว่าพวกโจรนั้นมันเป็นไงทำอะไรกันบ้าง
3: แต่ละคืนนะพวกมันก็วางแผนแต่เรื่องเลวร้ายพฤติกรรมแต่ละอย่างก็โหดร้ายทารุณพ่อพรายมหิลามุกได้ยินเรื่องนี้ทุกวันก็คงนึกว่าเขาสอนให้ทำอย่างนี้กระมัง
4: คืนนี้พวกเราไปปล้นบ้านเศรษฐีกันดีกว่า
5: ได้เลยจะขนไม่เกลี้ยงเลยนะคอยดูใครมาขวางจะแทงด้วยหอกนี่เลย
6: ดีๆแกแทงเสร็จข้าจะเตะอีกให้นุ่มไปเลย
4: คืนนี้ไอ้บ้านเศรษฐีนั่นเสร็จข้าแน่ใครขวางทางข้าจะฆ่ามันให้หมดดูสิจะมีใครกล้าเข้ามาซุ่มหาโจรอย่างข้าลองเข้ามาใกล้ข้าดูจะเอามีดแทงควักไส้ออกมาให้หมดเลย
5: ส่วนข้าเองจะใช้ลูกถีบมหาพลังนี่แหละสู้กับมันเองลองเข้ามาใกล้ข้าดูสิข้าจะถีบให้กระ

0: มื่ออำมาตย์รู้เรื่องราวทุกอย่างแล้วก็นำขึ้นกราบทูลพระเจ้าพรหมทัต
1: ขอเดชะอันพลายมหิลามุกดุร้ายผิดวิสัยเดิมก็เพราะใกล้ชิดคนชั่วโจรโหดร้ายพวกนั้นพยาค่ะ
2: ถ้าเช่นนั้นเราควรแก้ไขอย่างไรดีท่านอมาตย
1: ์เห็นควรให้ทรงโปรดจับพวกโจรพวกนั้นขังไว้และให้นักบวชมาพักอยู่ใกล้โรงช้างแทนเมื่อนักบวชได้สนทนาธรรมพลายมหิลามุกจะได้ฟังและซึมซับไปวิธีการนี้คงจะเปลี่ยนพฤติกรรมโหดร้ายของพลายมหิลามุกได้พยาค่ะ
0: จากวันนั้นมาที่พักของโจรก็ถูกรื้อทิ้งไปกลายเป็นธรรมศาลาของเหล่านักบวชแทนที่พลายมหิลามุกเมื่อได้ฟังเรื่องดีๆสำเนียงสุภาพทุกวันจากพฤติกรรมเจ้าอารมณ์โหดร้ายก็เปลี่ยนเป็นอ่อนโยนประพฤติตัวดีมีวินัยเช่นเดิม
3: วันนี้เราจะสนทนาธรรมเรื่องใดกันดี
4: เอาเรื่องนี้สิเรื่องคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลดีกว่า
3: ดี
0: เมื่อพลายมหิลามกกลับมาประพฤติตัวดีเหมือนเดิมอมาตย์บัณฑิตก็ได้รับคำสรรเสริญพร้อมรางวัลพระราชทานจากพระเจ้าพรหมทัต
1: อ้าวพลายมหิลามุกทานอ้อยนี่สิหวานนะดีเดี๋ยวนี้เรียบร้อยขึ้นนะเราน่ารักเจียวอ้าวอ้าวกินไปควานช้างดูแลพ่อพลายมหิลามุกดีๆนะอย่าให้ใกล้สิ่งที่ชั่วร้ายอีก
5: ครับข้าน้อยจะดูแลช้างอย่างดีเลย
1: การอยู่ใกล้คนชั่วนี้ช่างเป็นภัยแก่ตัวจริงๆขอข้าพเจ้าอย่าพึงได้เห็นได้ยินคนพาลอย่าพึงอยู่ร่วมกับคนพาลอย่าพึงทำอย่าพึงใจปราศัยกับคนพาลเป็นอันขาด
0: ในพุทธกาลสมัยพลายมหิลามุกกำเนิดเป็นภิกษุผู้หลงผิดพระเจ้าพรหมทัตกำเนิดเป็นพระอานนท์อำมาตย์บัณฑิตเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าโบราณโจวัดโจงนิสัมมะมหิลามุขโขโปทยะมานุจาริสุสัญญาตานังวะโจนิสัมมะคุชุตตะโมสัพพะคุเนสุอัฏฐาพระยาช้างต้นมหิลามุกเที่ยวประหารคนเพราะได้ฟังคำของพวกโจรมาก่อนแล้วกลับตั้งอยู่ในคุณทั้งปวงเพราะได้ฟังคำของผู้มีศีลสำรวมตนดีแล้ว

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญในวันนี้เราก็จะได้ฟังเรื่องราวการสร้างบารมีของหมู่คณะเรานะจ๊ะซึ่งเมื่อเราฟังแล้วเนี่ยก็จะเกิดกำลังใจในการที่จะสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตามเรื่องราวในจดหมายจากลูกถึงหลวงพ่อที่เป็นสุดยอดไอดอลตอนนครหลวง11ยอดเพชรแห่งกองทัพธรรมเรียนเชิญจ้ะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได
0: ้ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
1: I love you หลาย
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: โรคสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี้มันนี้มานี้

0: อย่างจ้ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให
0: ้
1: ก็ให้
0: ให้จะไม่เก่งเก่งหรอ
1: คร
0: ับ ทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสนธิกันจ้ะ

0: การทำที่กริมิตเป็นทางมาแห่งบุญของเรานะจ๊ะแล้วก็มีอานิสงส์ที่จะทำให้เราถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัตินะจ๊ะคือจะทำให้เรามีปากสวยตาสวยผิวพรรณวรรณะผ่องใสและมีเสียงดีประดุจท้าวมหาพรหมทั้งกลางวันทั้งหวานหยดย้อยไม่แหบไม่เกลือพูดแล้วก็มีคนฟังฟังแล้วก็อยากทำตามยังมีพละกำลังดีมีฤทธิ์มีเดชด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงอานิสงส์โดยย่อเท่านั้นการทำหน้าที่กริยมิตรมีความสำคัญมากๆๆๆๆเพราะเราได้ไปช่วยปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ให้เขานะจ๊ะและตามรักษาสมบัติให้เขาแบบข้ามภพข้ามชาติอีกทั้งยังช่วยเขาเปลี่ยนจากทรัพย์ปริมาณน้อยให้เป็นมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่มีปริมาณมากนี่จ๊ะเราไปช่วยเขาจ้ะเปลี่ยนจากทรัพย์น้อยมาทรัพย์มากที่จะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีต่อไปในภพเบื้องหน้านี่นะจ๊ะเพราะเราจะต้องเดินทางไกลอีกยาวนานในสังสารวัฏกว่าจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่เราตั้งมโนปฏิฐานเอาไว้ดังนั้นต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีที่เยอะๆที่เหมาะสมกับการสร้างบารมีในภพชาติต่อไปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตลอดเส้นทางของชีวิตในอนาคตก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบชีวิตของเราใน
1: ชาต
0: ินี้ปัจจุบันนี้จ้ะเราจะวางอนาคตเราให้เป็นอย่างไรก็แล้วแต่เราเนี่ยจ้ะการที่เราจะทำหน้าที่กรรมวิทย์ได้สำเร็จสิ่งที่สำคัญคือเราต้องปฏิบัติธรรมเพื่อสั่งสมบุญกุศลในตัวให้มากมากซึ่งการปฏิบัติธรรมนี้ก็จะทำให้เรามีพลังใจที่เข้มแข็งเบิกบานมีความสุขนี่นะซึ่งกระแสความสุขใจนี้เองจะแผ่ขยายออกไปรอบตัวเราเลยเพราะปกติจะมองไม่เห็นด้วยตาแต่ว่าผู้อื่นก็สามารถสัมผัสได้ด้วยใจแล้วบางคนใดก็ตามที่ได้เข้ามาใกล้เราเขาก็จะมีความรู้สึกแตกต่างจากที่อื่นคือจะรู้สึกเย็นใจสุขใจแล้วก็อบอุ่นใจอย่างบอไม่ทุกเหมือนคนที่เขาเดินฝ่าเปลวแดดร้อนแรงมาแล้วได้ไปเจอต้นไม้ใหญ่แล้วก็ได้นั่งพักใต้ลมไม้นั้นย่อมมีความเย็นกายเย็นใจแต่นี้เข้ามาใกล้เราจะยิ่งกว่านี
1: ้
0: นี่นะจ๊ะดังนั้นทุกครั้งที่เราลงไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้เราลงวางใจหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายทุกครั้งนะจ๊ะอย่าหลุดตรงนี้แต่ให้หยุดตรงนี
1: ้
0: ถ้าเราทำได้อย่างนี้การหน้าที่กัลยาณมิตรของเราก็จะทำให้สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็จะได้บุญไปอย่างจะนับจะประมาณมิได้เดี๋ยวเราฟังอานิสงส์การเป็นกัลยาณมิตรกันจ้ะ

0: จดหมายจากลูกถึงหลวงพ่อเทวินสุดยอดไอดอลตอนนครหลวง11อ่ะยอดเพชรแห่งกองทัพธรรม
1: สาธุ
0: นี่เปิดด้วยเพลง

กราบนมัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงโลกชื่อุบาสิกาเทวดาแก้วอมรรัตน์แซ่เฮงหรือลูกหง

0: ชื้อสายจีนลูกมีชื่อจีนด้วยนะคะไหนหนูหลี่ฮุ้ง
1: หลี่ฮุ้ง
0: หลี่ฮุ้งนี่นะแปลว่าเมฆงามเมฆงามหลี่ฮุ้งแปลว่าเมฆงามมีคำกล่าวว่าท้องฟ้าจะงามเพราะมีเมฆทะเลจะงาม
1: เพราะมีคลื่น
0: ถูกต้องจ้ะดังนั้นดวงตะวันสาดทอแสงกระทบเมฆเปล่งประกายสวยงามฉันใดชีวิตลูกก็เปล่งประกายด้วยแสงแห่งตะวันธรรมฉันนั้นตอนเรียนชั้นประถมเพื่อนชวนลูกไปโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่วัดภาษีอยู่ซอยเอกมัยตอนแรกไปกันหลายคนแต่ไม่นานเพื่อนๆก็ทยอยหายไปจะเหลือลูกเพียงคนเดียวนี่เนาะแต่ลูกก็ไม่เคยคิดจะเลิกผมไม่ได้มาหาเพื่อนแต่จะมาหาความรู้โอ้นี่ไม่ธรรมดาเลยนี่ผู้คงแก่เรียนนะยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งรักพระพุทธศาสนาและสอบวัดความรู้ทางพุทธศาสนาได้ในอันดับหนึ่งนี่ธรรมดาเนี่ยติดต่อกันถึง4ปีซ้อนครอบครัวแซ่เฮงลาล้อมหลีหุ้งเมฆงามให้เติบโตด้วยความรักคุณธรรมและศรัทธาในพระพุทธศาสนาโอ้ยแชมป์อันดับหนึ่งในการสอบวัดความรู้ทางพุทธศาสน

0: สี่ปีซ้อน
1: คุณนี่ไม่ทำ
0: โอ้เก่งนะเมื่อเรียนต่อระดับปวส.คณะวิชาเทคนิคเคมีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพชีวิตของลูกก็วนเวียนอยู่กับห้องแลบสารเคมีและการทดลองตามแบบฉบับของเด็กสายวิทย์โอ้แต่แล้ววันหนึ่งอาจารย์เดินมาชวนสั้นๆว่าไปวัดพระธรรมกายไหมอ้าวสุดยอดอาจารย์เลยเนอะโอ้ไม่มีคำอธิบายยืดยาวพร้อมบอกว่าวันอาทิตย์มีรถออกจากหน้าสระน้ำมหาลัยลูกตอบทันทีว่า
2: ไป
0: นี่เนอะเขาจะให้อาจารย์ไปวัดพระธรรมกายไหมก็เปลี่ยนเส้นทางชีวิตลูกให้ก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการสร้างบารมีเช้าวันอาทิตย์นั้นลูกก้าวขึ้นรถบัสของวัดโดยไม่รู้เลยว่าการขึ้นรถเพียงครั้งเดียวจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปตลอดกาลนับจากวันนั้นลูกก็มาวัดทุกวันอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอจากอาสาสมัครช่วยงานในแผนกอธิษฐานธรรมสู่การอบรมธรรมทานญาติชีวิตก็ค่อยๆผูกไปกับวัดมากขึ้นทุกวันทุกวันครั้งแรกที่ได้กราบหลวงพ่อลูกประทับใจในความเมตตาหลวงพ่อแต่สิ่งที่ตึงใจยิ่งกว่าคือมโนปณิธานที่ผาดำ

0: ศาสนาแล้วจะขอเข้าพระนิพพานเป็นคนสุดท้ายลูกน้องฟังด้วยความอัศจรรย์ใจและบอกตัวเองว่าหลวงพ่อเดินไปทางไหนลูกก็ขอเดินไปตามทางนั้นด้วยจากวันนั้นเป็นต้นมาว่าหลวงพ่อไม่ได้เปลี่ยนแค่ความคิดแต่เปลี่ยนทั้งความฝันของลูกซึ่งตั้งแต่เด็กๆลูกใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร
1: ์
0: นี่และนักบินอวกาศน
1: ี่
0: นะพอไปค้นหาความลับของจักรวาลเนาะแต่บรรลุประมาณที่แท้จริงว่าเราเกิดมาสร้างบารมีเราก็พบคำตอบว่าจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ไกลสุดฟ้าหาอยู่ภายในตัวเราเองโอ้สุดยอดนะความฝันลูกยังเปลี่ยนจากนัก

ในยุคนั้นลูกมีโอกาสช่วยรับบุญในส่วนสำนักงานเลขาธิการโดยมีหลวงนาสุธรรมโมเป็นเลขามูลนิธิธรรมกายท่านก็หนึ่งในคุณพ่อรุ่นแรกที่หลวงพ่อฝึกในหน่วยทะลวงฟันจึงถ่ายทอดวิธีคิดวิธีทำงานและหัวใจของการเป็นกัลยาณมิตรตามแนวทางหลวงพ่อให้แก่ทีมงานนี่เนาะดูรูปหลวงนาสิพูดเราลองวิจัยกันวิทย์ให้แก่ทีมงานอีกจ้ะ

เวลาต่อมาเมื่อหลวงพ่อดำริสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งชาวพุทธแล้วก็ได้รับบุญญาธิคุณแก้วประสานใจหลวงพ่อสาวนาให้มาทำหน้าที่ช่วยกัลยาณมิตรสร้างพระธรรมกายประจำตัววันนั้นบริเวณก่อสร้างยังเป็นเพียงทุ่งนาโล่งๆมีแค่แบบจำลองกับเสื้อเวอร์ชันหยุดแดงหยุดเขียวหนูแต่พวกเรากลับเชื่อเต็มหัวใจจึงลุยกันแบบไม่มีเกียร์ถอยจนทำบุญกันอย่างสนุกสนานเลยโลกสร้างประวัติศาสตร์การสร้างมหาธรรมกายเจดีย์สู่ร่มแจ้งชาวพุทธ1 ล้านคนจากทั่วโลกนี่แจ้งทีมแก้วสารใจหนึ่งใน11ทีมเกรียงไกรที่ลงพลังกายมิตรเพื่อขับเคลื่อนทุกโครงการของหลวงพ่ออีกหนึ่งเรื่องที่เราไม่มีวันลืมเกิดขึ้นในช่วงสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีเจ้าภาพท่านหนึ่งหาเลี้ยงชีพโดยการเก็บขวดและของเก่าขายล้างขวดทีละใบสะสมมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อถึงวันสร้างมหาวิหารหลวงปู่เขาตัดสินใจนำเงินก้อนแรกมาถวายบูชาธรรมพระเดชคุณหลวงปู่เมื่อหลวงพ่อทราบเรื่องก็เมตตาตั้งฉายาให้ว่าเจ้าชายโลตัสเพราะแม้ชีวิตจะเริ่มต้นจากกองเพชรพลอยแต่หัวใจกลับงดงามดุจดอกบัวที่เบ่งบานเหนือโคลนต้มนี่เนาะจากคนเก็บขวดเก่าขายสู่ผู้สร้างมหาธรรมบริ

0: จรรย์เนี่ยช่วงเวลานั้นหลวงพ่อกำลังขับเคลื่อนสามมหาโครงการพร้อมกันคือพระมหาธรรมกเจดีมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีและสภาธรรมกายสากลสามอย่างเลยเนาะเพื่อสร้างศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกทำให้ออฟฟิศสำนักงานการวิทยาสากลคึกคักเป็นพิเศษทุกช่วงวันหลวงพ่อจะแวะมาเยี่ยมทีมงานไม่แต่ให้วาดเติมพลังใจและมุมมองก่อนส่งพวกเราออกไปลุยภารกิจต่อด้วยใจที่ฮึกเหิมกว่าเดิมทุกครั้งที่นั่งฟังว่างหลวงพ่อรู้ไปเพียงได้รับกำลังใจแต่ยังเกิดความคิดขึ้นมาว่าโอวาทดีๆแบบนี้ไม่ควรมีแค่คนในห้องนี้ที่ได้ฟังรุ่งเช้าวันต่อมาลูกจึงขอเวลาช่วงเสียงตามสายของอาสรมอุบาสิกาในทุกเช้า
1: อาสม
0: เนาะได้ถ่ายทอดทุกสิ่งที่เพิ่งได้ฟังจากหลวงพ่อโดยใจที่เปี่ยมไปด้วยความปลื้มไม่นานเสียงตามสายก็กลายเป็นเสียงที่จุดไฟศรัทธาให้ลบโจรทั่วอาสรมไม่ตื่นตัวแล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าลูกในองค์กรตื่นตัวเจ้าภาพก็จะ
1: ตื่นตาม
0: นี่แล้วก็ถ่ายทอดว่าหลวงพ่อจุดประกายไฟในใจกัลยาณมิตรล้อมรวมพลังทุกชีวิตได้พร้อมทะยานลุยไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งมีเจ้าภาพครอบครัวหนึ่งที่ลูกดูแลกันมายาวนานกว่า40ปีและสร้างความประทับใจให้ลูกมากที่สุดแต่เดิมครอบครัวมีฐานะลำบากไม่มีที่ดินของตัวเองต้องเช่าที่ปลูกมันสำปะหลังเลี้ยงลูกถึง5คนรายได้แทบไม่พอใช้แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยขาดคือการตักบาตรทุกเช้า
1: สา
0: ธุแม้บางวันแทบไม่มีจะกินจะพากันยังยิ้มแล้วบอกว่ากลัวพระอดโอ้โหใจยิ่งใหญ่มากเนาะทำไมญาติก็ยอมขายที่ดินเกือบ10ไร่ให้ในราคาที่ถูกมากนี่จักก็เป็นอานิสงส์ที่เคยคิดจากการตักบาตรทุกเช้านี่เนาะเป็นต้นเขาก็ค่อยผ่อนจนหมดและยังคงสร้างบุญอย่างสม่ำเสมอหลายปีต่อมาพื้นที่แห่งนั้นกลายเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิม500เท่าจากเคยฐานะยากจนวันนี้กลายเป็นฐานะ
1: จนยาก
0: เพราะบุญที่สั่งสมอย่างไม่เคยขาดค่อยๆส่งผลในชีวิตพลิกผันไปอย่างน่าอัศจรรย
1: ์
0: ไหนดูสิอัศจรรย์แห่งบุญเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้กลายเป็นมหาเศรษฐีนี่จ้ะสุดยอดเดี๋ยวมาเริ่มต้นชีวิตที่สดใสในทุกเช้าด้วยการตักบาตรพระกัญชา

หลวงพ่อสอนเราเสมอว่าการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต้องทำให้ได้สามถึงหนึ่งถึงตัวในการหมั่นไปเยี่ยมเยียนพูดคุยสองถึงใจด้วยความจริงใจและจริงจังในการดูแลสามถึงเป้าเมื่อถึงตัวถึงใจแล้วก็ถึงเป้าเกิดขึ้นเองเพราะเจ้าภาพท่านสัมผัสได้ว่าเราเนี่ยไม่ได้มาขอแต่กำลังมอบโอกาสในการสร้างบารมีให้กับทุกท่านเนี่ยเนาะรู้แล้วทีมงานนครหลวง11จึงยึดคำสอนนี้เป็นหลักในการครองใจเจ้าภาพมาตลอดชีวิตนี่ช่วยกันคิดผู้นำบุญมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง20ปีตามวาระวันหยุดราชการเพื่อนำใจกลับมาหยุดนิ่งแล้วเติมพลังบุญบารมีจ้ะทีมงานนครหลวง11ร่วมสร้างประวัติศาสตร์โครงการตักบาตรพระ1ล้านรูปทั่วไทยฟื้นฟูศิลธรรมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโอ้เห็นแล้วปลื้มเนาะสิ่งที่เราและทีมงานปลื้มที่สุดคือการได้เห็นชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปเพราะบุญมีเฉพาะกลุ่มหนึ่งเริ่มต้นจากการเป็นนักศึกษาชมรมพุทธหลัง

เรียนจบรวมตัวกันเปิดบริษัทซอฟต์แวร์เล็กๆใช้บ้านของพ่อเป็นออฟฟิศขยายโปรแกรมจากแผ่นฟลอปปี้ดิสก์คุณพ่อยังแซวว่าแผ่นเล็กๆแค่นี้ขายได้ยังไงแต่วันนี้บริษัทเล็กๆในวันนั้นเติบโตเป็นบริษัทมหาชนมูลค่ากว่า1,000 ล้านนี่จ้าบริษัทเล็กๆวันนั้นปัจจุบันมูลค่ากว่า1,000 ล้านและยังทำที่กองเสบียงในหน้ามาวัดปฏิบัติธรรมทุกอาทิตย์สร้างบารมีหลวงพ่ออย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันนี้โอ้โหคริสตัลซอฟต์แวร์กรุ๊ป1,000 ล้านก็เอาให้ถึง10,000 ล้านสิจ๊ะกองเสบียงแนวหน้าต้องไปถึงตรงนั้นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาพวกเรานครหลวง1111เนาะมีเป้าหมายเดียวกันคือทำทุกภารกิจหลวงพ่อให้สำเร็จและก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกันระหว่างทางเราได้ร่วมสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรดูแลกันดุจคนในครอบครัวชวนเขาว่าปฏิบัติธรรมและสร้างบารมีจนความดีถูกส่งต่อจากใจถึงใจจากรุ่นสู่รุ่นเนาะโอ้นี่กัลยาณมิตรร่วมถวายเทียนพรรษาและปัจจัยเทศน์ทำกับคณะสงฆ์อย่างต่อเนื่อง20 ปีสืบทอดพระศาสนาด้วยใจการให้ถวายเทียนพรรษาถวายทายาธรรมต่อเนื่อง20 ปีนี่จ้าก่อนนครหลวง11ขับเคลื่อนงานกลมิตรในพื้นที่เขตสายไหมยาไทยราชเทวีทุมวันธมรีบางแคบางขุนเทียนโอ้โหนี่สาธุโอ้ทีมงานนครหลวง11ยอดเพชรแห่งกองทัพธรรมโอ้

0: สำหรับพวกเราอุ๊ยเรายิ้มหลวงพ่อคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอ๋อและพระทรงใจที่บอกสบายอยู่เบื้องหน้านำพาพวกเราก้าวเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งยอดขุนลบนครหลวง11ยอดเพชรของทัพทันตอกย้ำทุกภารกิจพิชิตชัย
1: สาธุ

0: ไม่เห็นเหมือนเลยใช่เหรอ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ไม่เชื่อไม่เหมือนน่ะฮะ
1: ใช่คร
0: ับ ลูกหลีฮุ้ง
1: หลีฮุ้งคร
0: ับ แปลว่าอะไร
2: แม
0: ่
2: งามค
0: ่
2: ะ
0: แม่งามก็เล็กๆนี้มีความสุขที่สุดที่ได้รับแสงจากตะวันธรรมโอ้แล้วส่งตะวันสว่างนั้นสู่ผู้คนมากมายโลกขอสารตอบมโนปฏิตาหลวงพ่อขยายวิชาทำการไปทั่วโลก
1: จ
0: ้าแต่ไปโลกขอการวิชาได้ครองผ้าคาสาวพัด
1: จ้า
0: และบทสร้างบริเวณติดตาตามติดมหาปุจจินีจารตราบถึงที่สุดแห่งธรรม
1: จ
0: ้
1: า
0: สุดท้ายนี้ลูกและทีมงานนครหลวง11ขอกราบเรียนหลวงพ่อเพียงประโยคเดียวว่าเป็นบทเพลงฟังเลย

ดูเพลินเลยเนี่ยเป็นไงบ้างจ๊ะนครหลวง11ยอดเพชรในกองทัพธรรมเวลาหลวงพี่ฟังเรื่องราวการสร้างบารมีของหมู่คณะเรานะแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยหลวงพี่จะปิติใจทุกครั้งนะแล้วก็มีกำลังใจด้วยว่าเออในเส้นทางสายนี้เนี่ยเรามีเพื่อนร่วมสร้างบารมีที่มีความเข้มแข็งนะแล้วก็หลายมุมหลายเรื่องราวเนี่ยถ้าเราดูให้ดีเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่เราไม่ต้องไปแสวงหาเราก็เอาต่อยอดจากสิ่งที่ท่านเหล่านี้ทำไว้เนี่ยจะดีมากนะแล้วเราก็จะต่อยอดการสร้างบารมีของเราก็จะลุดหน้าได้เร็วไงเพราะนั้นถ้าเรามีเวลาช่วงนี้นี่ไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนนะจ๊ะก็ต้องมาถึงเวลาก็มาฟังฝันในฝันกันนะหรือแม้ว่าเวลาไม่ตรงก็ไปทบทวนได้เขาก็เดี๋ยวนี้ก็ลงสื่อต่างๆหลายอย่างเนี่ยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยฟังแล้วก็พยายามแชร์นะ

ต้องแชร์นะจ๊ะเออเป็นเปล่าแชร์เนี่ยเป็นอยู่แล้วนะจ๊ะไม่ใช่เล่นแชร์นะคือแชร์ไว้เพราะว่าคือเรื่องแบบนี้ถ้าเราแชร์ไปเยอะๆนะถึงเพื่อนเราเขาจะฟังหรือไม่ฟังเราไม่รู้หรอกแต่เราแชร์ไปเยอะๆก่อนแล้วสิ่งนี้ดีๆเนี่ยจะเกิดขึ้นคือมองแล้วมันสบายใจต่อให้ไม่เข้าใจนะจ๊ะมองแล้วสบายใจโดยเฉพาะตัวการ์ตูนในเดือนนี้การ์ตูนนี่เขาทำมีมิติอ่ะคุณพี่ยังชอบนะมีชีวิตชีวาไงแล้วถ้าเรื่องราวดีๆพวกนี้มันอยู่ในสื่อเยอะๆเนี่ยความรุนแรงในสังคมก็จะไม่เกิดมันจะช่วยกันได้อีกทางทีเดียวละจ้าเพราะฉะนั้นนะดูแล้วก็ช่วยแชร์กันเยอะๆนะเอออันนี้เรามาติดตามความคืบหน้านาวาบูชาธรรมเราดังเดือนตอนนี้เนี่ยกำหนดการของนาวาบูชาธรรมก็ชัดเจนแล้วเนี่ยสำหรับปีนี้เป็นปีที่สองเนี่ยจะมีพิธีเคลื่อนนาวาบูชาธรรมในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน2569โดยระหว่างนี้จากนี้เป็นต้นไปหลังจากที่เราแถลงข่าวเมื่อครั้งที่แล้วที่มาอธิบายฟังนะจากนั้นก็จะมีการขับเคลื่อนละตอนนี้มีหลายโรงเรียนนะสมัครเข้าการประกวดเมื่อจะเป็นเรื่องขับเสภาเรียงความนะแล้วก็ประกวดเพลงปีนี้มีเพลงลูกทุ่งเลยนะแน่นอนทุกเรื่องราวที่การประกวดเนี่ยผู้ชนะเลิศจะไปไล่บทกวีในวันเคลื่อนแล้วเขาที่เขามีการประกวดเนี่ยเขาประกวดด้วยเรื่องราวของหลวงปู่นะเรื่องของหลวงปู่ปากน้ำพระคุณหลวงปู่ปากน้ำเนี่ยเพราะนั้นการประกวดมันกระจายไปที่ใดเนี่ยเรื่องราวของหลวงปู่น่ะจะอยู่ในเนื้อความตรงนั้นเห็นไหมจ๊ะเพราะนั้นนี่ก็การขับเคลื่อนต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะแล้วก็ส่วนอื่นเนี่ยก็มีการปรับปรุงแพนะจากเดิมที่ว่าแพของเราเนี่ยก็อย่างเนี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยนั่งนะแต่ตอนนี้จริงๆแล้วเราจะมีเก้าอี้แล้วตอนนี้เพราะมีเสียงเรียกร้องจากหลายท่านที่บางทีก็ไม่สะดวกที่ไปนั่งอ่ะถึงแม้จะไม่นานเท่าไหร่ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆนะแต่มันก็เมื่อยนะบางท่านอ่ะก็เลยโดยภาพรวมก็เลยให้มีเก้าอี้นะแล้วก็มีราวกันตกอะไรดีให้สวยสวยงดงามนะส่วนที่เห็นเนี่ยเป็นแพบุรพาจารย์จะเป็นแพสำหรับพระผู้ใหญ่ที่จะเดินทางมาโดยเฉพาะนะจ๊ะเราก็จะจัดแพนี้ให้เป็นแพเอกลักษณ์พิเศษนี่คือเรื่องราวที่กำลังดำเนินการอยู่จากนี้ไปในหลายเดือนน่ะจะมีช่วงการรับสมัครนะแล้วก็จากนั้นก็อย่างเรียงความเนี่ยนะเวลาเขาเรียงความจริงจะมาเรียงความที่อนุสรณ์สถานเลยนะเปิดลานนะข้างในตรงอาคารเต็นท์น่ะอเนกประสงค์นะเห็นว่ากำลังดูว่าเต็นท์จะพอไหมเขาดูแล้วมาคงต้องจำกัดคนเลยนะเพราะรู้สึกว่าพอฟังเรื่องพวกนี้แล้วเขาก็อยากจะมีส่วนร่วมนะจ๊ะแล้วก็หลังร้องเพลงก็ต้องจำกัดคนให้เขาหาแบบชิงชนะเลิศกันมาก่อนเพราะเดี๋ยวนี้เขาชอบเวลาเด็กเยาวชนต่างๆเวลาเขาจะแสดงความสามารถก็ผ่านสิ่งนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะให้โครงการนี้เนี่ยสื่อไปถึงเรื่องราวหลวงปู่ปากน้ำไงนะจ๊ะโดยขณะนี้ที่บอกไงมีความตื่นตัวกันมากมีการนัดหมายกันแล้วนะจากอาทิตย์หน้าเริ่มในก้อนงานส่วนต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่นั่งผู้ที่จะมาชมนะสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็มีการในวันแถลงข่าวก็มีการถามกับนายอำเภอท่านนายอำเภอนั่นแหละบอกว่าท่านนายอำเภอปีนี้จะต้องมีการเตรียมการในการให้คนเนี่ยเข้ามาชมกันเยอะๆซึ่งหาดูได้ยากนะจ๊ะเพราะปกติสื่อมวลชนก็จะตั้งข้อสงสัยนะแถลงข่าวก็สงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่นี่เขาไม่ได้สงสัยนะเขาเข้าใจแล้วเขาก็มีส่วนร่วมนำเสนอเลยนี่ว่าจะเอาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้วยว่าในมุมมองสื่อเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างนะที่จะเติมเต็มความสมบูรณ์นะนี่แหละนี่ก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะคราวนี้เรามาดูหัวข้อนะเรารู้เรื่องราวนะเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยจะเอาความคืบหน้ามาอันนี้เราก็จะเข้าเรื่องวันนี้หลวงพี่จะพูดถึงสัญญาใจที่ให้ไว้กับพ่อตอนที่สองก่อนจะไปถึงตอนที่สองนี่เรามาทบทวนนะ

าตอนที่หนึ่งนิดหนึ่งนะจะได้มีเรื่องราวเชื่อมมันไปสรุปความตอนที่หนึ่งเนี่ยหลวงพี่ได้พูดถึงการรำลึกถึงคุณของผู้มีคุณที่มีต่อตัวเราซึ่งเป็นประสบการณ์จริงของตัวหลวงพี่เองนะคือหลวงพี่ได้ไประลึกถึงในครั้งแรกในชีวิตนะว่าปกติเราก็รู้คุณพ่อแม่แหละครูบาอาจารย์ต่างๆแต่เราก็ไม่ได้พิจารณาอย่างจริงจังอะนะเราก็นึกผ่านๆแต่วันนั้น

ใครบ้างนะที่มีคุณกับเรานึกอย่างนี้เลยนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยใครบ้างพอเริ่มนึกก็นึกไปเรื่อยนะแล้วรู้สึกอัศจรรย์มากว่ามันนึกไปนึกมานึกไปเรื่อยคนนั้นตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์จนถึงเราบวชนึกหมดเลยว่าใครทำความดีกับเราบ้างมันปิติใจนะเป็นปิติซาบซึ้งแรกในชีวิตนี่คือเราก็คิดซึ้งอะไรมาเยอะนะแต่ครั้งนั้นซึ้งมากนะจนกระทั่งเวลาผ่านไปชั่วโมงกว่าๆนะจากสามย่านถึงรังสิตรถเมล์สาย34นะพอถึงปุ๊บก็งงเอ้ยมันมาถึงเมื่อไหร่เมื่อไหร่คือระหว่างทางไม่ได้สนใจเลยว่าเห็นภาพผมใจไม่นึกถึงเรื่องจะเห็นภาพอะไรตามป้ายรถเมล์ไม่มีนึกติดเรื่องราวแล้วถึงโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ปิติมากนะจนถามตัวเองว่าตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยชื่นอกชื่นใจปิติขนาดนี้มาก่อนเลยนะหากมีใครมาถามเราณขนาดนี้ว่าปิติใจขนาดไหนก็บอกตัวเองว่าเราคงไม่สามารถหาภาษาใดๆในโลกมาบอกถึงความปิติตอนนี้ได้ขนาดนั้นเลยนะนี่เรื่องราวที่เจอกับตัวเองจากนั้นแรงบันดาลใจนี้นะมันก็ทำให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนคุณเลยนะเกิดความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆและเป็นเหตุให้ว่าทุกครั้งการสร้างบารมีแม้จะเป็นเรื่องงานพระศาสนาหรือความรับผิดชอบของตนเองก็ตามแต่จะมีความรู้สึกการตอบแทนคุณแทรกไปในทุกเรื่องคืองาน

นาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอารมณ์และความรู้สึกนี้มันแทรกเข้าไปในทุกเรื่องเรื่องราวนะมันทำให้เวลาทำแต่ละทีนะมันช่วยระยกนี่บอกแต่ช่วยยกระดับดวงปัญญาและความสามารถเรายิ่งขึ้นไปถามว่าเพราะอะไรบางทีเราก็ไม่เคยทำได้มาก่อนหรอกเพราะเราไม่เคยทำมาก่อนแต่พอเรานึกจะทำเราจึงความรู้สึกว่าทำให้ได้เราจะไม่สนใจว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรได้แค่ไหนแต่สนใจว่าคราวนี้เราจะทำให้ได้ไม่สนใจว่าเราจะต้องเจออุปสรรคอะไรไม่สนเลยสนแต่ว่าไม่รู้แหละเป่าชัดเลยว่าต้องทำให้ได้ให้ได้เต็มอกเต็มใจอยากจะบูชาคุณนี่ความรู้สึกแบบนี้เลยจึงรู้ว่าการที่ทำอะไรนะในการบูชาคุณนะมันทำเหนือหัวนะจ๊ะด้วยการสักการะบูชาไม่ได้ทำเสมอตัวนะนั้นก็เลยประสบการณ์นี้บอกเลยว่าหากใครมีความรู้สึกนี้นะเวลาจะทำภารกิจเนี่ยโอ้โหรับรองมันจะยกระดับความทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อจะบูชาบุคคลที่ควรบูชาเลยนี่นะจ๊ะนี่คือความตอนที่แล้วเพราะนั้นมาตอนที่สองเนี่ยคราวที่แล้วเป็นเกี่ยวเนื่องกับตัวเองไงนะแต่คราวนี้จะเกี่ยวเนื่องกับนักสร้างบารมีด้วยกันก่อนอื่นเนี่ยให้ไปดูภาพนี้ก่อนเนี่ยยังจำได้ไหมภาพนี้ภาพอะไรให้เดากันไปก่อนนะเป็นภาพริมน้ำมีเรือเล็กๆ เรือลำเล็กๆอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็นี่เป็นหลังคาศาลาเนี่ยภาพต่อไปเดาได้ไหมตอนนี้ใครเดาได้ยกมือรับรองดำไม่ถูกหรอกเดี๋ยวเฉลยนี่ภาพต่อไปนะจ๊ะนี่ก็คือบริเวณพื้นที่ตรงมหาเจดีย์ทัตตะชีโวนะเดี๋ยวก่อนอื่นนี่เราไปทบทวนบุญกันนิดหนึ่งเกี่ยวกับมหาเจดีย์ทัตตะชีโวนะจ๊ะ

ได้รู้เรื่องราวอะไรจนกระทั่งนะบุญบันดาลจ้ะที่ทำให้หลวงพี่ได้ไปรับรู้เรื่องราวนะจ๊ะแล้วก็ไปเห็นความคืบหน้าต่างๆในตอนนั้นนะจ๊ะนี่แหละจ้ะนี่ย้อนเวลาไป2 ปีครึ่งที่ผ่านมานะตอนนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็อยู่ที่โลตัสแลนด์นั่นแหละแล้วคุณครูไม่เล็กนะจ๊ะหลวงพ่อตัตตาชีโวเนี่ยท่านก็บอกว่าให้ไปช่วยงานคนของท่านนิดนึงทีมงานท่านที่กำลังทำอยู่ที่กาญจนบุรีนะจ๊ะก็บอกว่าบางทีน้ำมันท่วมอะไรเงี้ยนะแล้วก็บอกชื่อคุณสมพรบอกเงี้ยฟังตอนแรกก็นึกว่าเป็นผู้ชายนะต้องเป็นผู้ชายแล้วก็คงเป็นช่างอ่ะนึกในใจคงเป็นช่างแหละหลวงพ่อต้องคงมีทีมงานท่านนะแต่พอไปจริงอ้าวไม่ใช่นะก็ไม่ใช่ผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงจ้ะแล้วก็เห็นภาพนี่เอาภาพให้ดูนี่นะจ๊ะนี่เวลาฝนมันตกหนักๆเนี่ยเป็นสภาพนี่แหละโอดนี่ใต้อาคาร5 กับ 6นะเป็นแอ่งพอดีนะแล้วนี่ตัวเขานะจ๊ะนี่เป็นโรงครัวไอ้เป็นห้องน้ำนะเขามีห้องน้ำระหว่างอาคาร5 อาคาร 6ดูสภาพเป็นไงแต่โอ้เห็นแล้วแบบหลวงพี่ก็เลยไปช่วยนะไปช่วยเสร็จก็หาแนวทางต่างๆจนกระทั่งมีวิธีการนะจ๊ะที่จะป้องกันน้ำท่วมเสร็จแล้วก็ไปเพิ่มงานเพิ่มมาในส่วนการเสริมความแข็งแรงโครงสร้างนิดหน่อยก็เวลาผ่านไปประมาณทัก5 เดือน 6 เดือนก็นึกว่าภารกิจจะเสร็จแล้วนะคงเรียบร้อยแล้วแล้วท่านก็พาหลวงพี่ไปนะคุณสมพรก็พาหลวงพี่ไปเดินชมไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ให้เราเดินชมอะไรนะก็ไปกับสถาปนิกกันนะนี่เป็นอุบาสกสถาปนิกนะเดินไปดูตอนนี้ที่ที่ไปมันรกไปหมดเลยที่เห็นเนี่ยมันเป็นถนนที่มันไม่เต็มถนนหรอกเพราะว่าต้นไม้มันลงมาปกคลุมและทางภาพทางขวามือเนี่ยนี่พอจะโปร่งๆนะจริงๆมันจะทึบเลยนะก็เดินมาดูอ่ะนี่เป็นสภาพที่เดิมทีแม่แน่นกว่านี้อีกถ่ายรูปไม่เห็นอะไรก็เอารถเข้าไปค่อยๆถางอ่ะแล้วก็พอจะมองก็ไปเห็นในอาคารเนี่ยว่าอาคารนี้อยู่ยังไงเนี่ยสภาพเป็นป่าเป็นป่านะไม่ใช่เป็นพงนะหญ้านะคือขึ้นรกทึบแล้วก็เราก็จะเพื่อจะดูข้างในมีอะไรบ้างก็เอารถไปเคลียร์เบื้องต้นก่อนพอเคลียร์เสร็จปุ๊บก็เลยค่อยเดินเข้าไปในอาคารได้เนี่ยสภาพที่เห็นอ่ะนี่เป็นพวงของกองทัพนกพิราบจริงก่อนที่จะเคลียร์ต้นไม้ออกนี่มันมองอะไรไม่เห็นนะไม่รู้นะว่ารอบๆข้างมีน้ำนะไม่รู้เลยนะว่ามีจริงๆไม่รู้แล้วก็ฉุนกึกแล้วเข้าไปถึงปุ๊บก็ต้องรีบถอยออกมาเลยทันทีเลยอยู่ไม่ไหวว่าหายใจไม่ออกนะแล้วเสร็จแล้วแล้วนี่อีกภาพนึงนี่ตัวอีกอันนี้นี่เป็นสภาพนี่คือเกียร์ดีแล้วนะหลังจากที่เคลียร์ออกแล้วก็เพื่อจะได้เดินเข้าไปได้ไงแล้วก็เล่าให้หลวงพี่ฟังนะบอกว่าเนี่ยที่อันเนี้ยเป็นส่วนที่เพิ่งจะได้มานะก่อนหน้านี้มันก็ถูกปล่อยรกร้างจนกลายเป็นป่าไปละเป็น10 ปีมาแล้วมันก็เลยขึ้นสภาพแบบนี้ไงเป็นได้มาเป็นอาจจะว่าเรียกว่าเป็นส่วนขยายก็ได้เพิ่มจากส่วนของมหาเจดีย์ทัตตาชีโวในส่วนนั้นเสร็จแล้วเขาก็เล่าฟังว่าคุณครูไม่เล็กเนี่ยท่านก็พูดไปเปยว่าเนี่ยท่านได้พื้นที่นี้มาด้วยบุญแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์นะก็ยังนึกว่ามันจะจบลงยังไงท่านก็เล่าให้หลวงพี่ฟังนะคุณสมพรเนี่ยว่าเนี่ยเอ๊ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะขออาสาหลวงพ่อท่านดีไม่น่าทำตรงนี้คือจริงๆถามอย่างนั้นแหละแต่จริงเข้าใจว่าแกคงมีทงในใจแล้วแหละดูท่าทางนะแต่หลวงพี่ไม่ได้พูดอะไรนะเพราะมองว่าไม่ได้ประมาทน้ำใจด้วยแต่มองว่าจะอ่อนในทิศทางใดมากกว่าเพราะว่าคนขายผ้าจะมาถางป่านี่นะแล้วที่มันตั้งเยอะตั้งแยะลกไปหมดเนี่ยอย่าว่าแต่มีเงินนะจ๊ะจะต้องมีเวลาแล้วต้องทำเต็มเวลาด้วยนะจ
จะพาร์ททามไม่ได้ซัมทามไม่ได้

พราะมันจะมีปัญหาทันทีเลยฉะนั้นพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรนะแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเดือนนึงอ่ะกลับไปถึงก็บอกเขาไปอาสามาแล้วหลวงพ่อก็โมทนาด้วยแต่พอไปดูพื้นที่จริงอ่ะเออก็อัศจรรย์ใจนะจากนางสีดากลายเป็นนางสีชาไปเลยคือเป็นไงคือแกเป็นคนขาวนะแต่พอมาอีกทีโอ้โหกลายเป็นสีแทนเลยไงเอานี่แสดงก็อยู่มาตลอดเลยอยู่มาเป็นเดือนๆนี่นะอยู่กับคู่บุญกันนะอยู่กับคู่บุญของท่านอ่ะนะแล้วก็ลุยกันยังไงนะแต่รู้แล้วว่าสภาพผิวที่เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าลุยจริงๆแต่แล้วไม่ธรรมดาแล้วก็แสดงว่าครอบครัวนี้ต้องเป็นครอบครัวธรรมกายด้วยเพราะการมาอยู่เต็มเวลาเนี่ยแล้วธุรกิจอยู่ไงอ่ะธุรกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยก็เลยรู้ว่าอ๋อเขามีลูกสาวมีลูกชายแล้วก็มีมืองานนะที่ไว้วางใจก็เลยทำได้ไงแต่ว่าไม่ธรรมดาหลวงพี่ไปเห็นปุ๊บบอกว่าอ่ะถ้างั้นเคลียร์ให้หมดเลยถ้าจะทำอะไรเคลียร์ก่อนเคลียร์ให้จบเลยผ่านไปเดือนหนึ่งโอ้โหโล่งเลยนะจ๊ะพอโล่งเสร็จปุ๊บคราวนั้นก็ได้แนวทางมาจากคุณครูไม่เล็กว่าจะทำอะไรบ้างก็อาศัยแนวทางนั้นแหละจ๊ะโดยแนวทางว่าทำให้มันขึ้นมาใช้งานให้ได้แล้วก็ทำให้เป็นที่รองรับงานพระศาสนาทำไปก็ขอคำปรึกษาไปนะหาแนวทางไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรในใจขอบเขตกว้างขนาดไหนบางทีเราอาจจะมองตามครูบาอาจารย์ได้นะจ๊ะแต่ว่ามันไม่ 100% หรอกเพราะด้วยประสบการณ์และความที่ท่านผ่านมามากในมุมมองการปฏิบัติธรรมในมุมมองของการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยบางทีเราต้องฟังอ่ะมั่งงั้นเรามองไม่ออกนี่เวลาผ่านไปเนี่ยเวลาผ่านไป2ปีเกิดการเปลี่ยนแปลงใน2ปีนะจ๊ะนี่ภาพที่เห็นเปรียบเทียบเลยภาพแรกคือภาพที่เดินถนนนะนี่ภาพมุมบนนะจ๊ะของสถานที่มันคนละโลกเลยนะไม่ใช่คนละเรื่องนะเห็นไหมโอ้นี่อัศจรรย์ทีเดียวนะเนี่ยภาพต่อไปเนี่ยใช้งานได้เลยแหละนะภาพต่อไปเนี่ยเป็นภาพจากเขาจะมีหลังคาสองของหลังนะแต่จากภาพข้างล่างนี่แหละแล้วก็แต่งเป็นที่พักของผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมด้านในก็เป็นสภาพแบบนี้นะอันนี้ใช้งานได้แล้วนะใช้งานได้ในระดับหนึ่งแล้วนี่ก็เป็นเรือนี่จริงๆมันมาจากอะไรรู้ไหมมันมาจากว่าตอนนั้นหลวงพี่ทำนาวาบูชาธรรมบดีแล้วใจไปเห็นลงจอดพอดีบอกอยากได้เรือบ้างโอ้โหเอาจริงๆนะตอนแรกเนี่ยงานหลวงพี่แน่นนะพอสั่งพอลุยอย่างนี้มาเนี่ยหลวงพ่อท่านก็บอกว่าช่วยกันให้จบจากแน่นกลายเป็นงานอัดแน่นจากงานนึกภาพไว้จากนานเนี่ยแน่นอยู่แล้วกลายเป็นอัดแน่นแต่ไม่ได้อึดอัดนะเพราะว่ากับปื้มด้วยพอเรามานั่งนึกๆนะตั้งแต่เราเข้าวัดมันตั้งแต่ปี29เราทำอะไรมาเยอะแต่สิ่งที่ทำเนี่ยนะมันเป็นเรื่องงานพระศาสนาแต่ที่เราจะตอบแทนคุณครูบาอาจารย์ตรงๆเนี่ยมันไม่ได้มีโอกาสเพราะท่านไม่เคยให้เราทำอะไรเรื่องส่วนตัวท่านนะมีแต่เรื่องพระศาสนาเรื่องส่วนรวมเนี่ยแต่อันนี้แหละมีความใกล้ชิดกับท่านกับหลวงพ่อท่านก็ชื่อเจดีย์มันมหาเจดีย์ทัตตะชีโวอะมหาเจดีย์นี้เนี่ยสร้างมาจากว่าคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยท่านเจตนาจะประกาศคุณของหลวงพ่อท่านของหลวงพ่อทัตตะก็เลยสร้างมหาเจดีย์ขึ้นมาบูชาพระสัมมาด้วยและเป็นการกตัญญูบูชาประกาศคุณของหลวงพ่อทัตตะด้วยจึงเอาชื่อท่านเป็นมหาเจดีย์นะก็ใจเพิ่งจะเห็นเนี่ยว่าชื่อเจดีย์นะเอาชื่อเลยเอาชื่อบุคคลไปเป็นชื่อเจดีย์เลยมหาเจดีย์ทัตตะชีโวนี่ถ้ามีเวลาเหลือจะเปิดไม่มีเวลาแล้วนั้นชื่อนี้เลยจ้ะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ปลื้มใจเอ้ยทั้งนั้นเราทำธรรมนี้นอกจากเป็นงานพระศาสนาแล้วเนี่ยยังได้มีโอกาสตอบแทนคุณท่านปลื้มได้ด้วยไงเพราะนั้นถึงจะอัดแน่นแต่ก็ไม่อึดอัดงานอ่ะนะเพราะนั้นคราวนี้นี่เป็นเรือนะจ้ะเรือดูด้านในบ้างด้านในเห็นไหมจ้ะเรือนี้ปฏิบัติทำได้ประมาณ50-60 คนนะสบายๆล่องไปได้ด้วยในแม่น้ำกาญจนบุรีล่องมาแล้วเนี่ย
ตอนหลวงพ่อทัตตาท่านก็ล่องไปด้วยนำล่องเลยหัวติดแอร์นะจ๊ะเรือลำนี้ติดแอร์อันนี้เป็นหลายๆมุมนี่ดังข้างๆเรือนะจ๊ะบรรยากาศยังค่ำคืนใครสนใจไหมสนใจติดต่อมาได้นะเห็นไหมจ๊ะนี่ไอ้มุมหนึ่งเวลาปฏิบัติธรรมก็ลักษณะอย่างนี้นะนี่นะจ๊ะนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างคราวนี้รอบบริเวณนี่อันนี้ก็สร้างขึ้นมาใหม่นะสังเกตดูทุกอาคารมักจะเน้นไปที่ริมน้ำเพราะจุดได้เปรียบที่นั่นความสดชื่นคือริมน้ำเลยอันนี้ก็เป็นอเนกประสงค์เนี่ยด้านในมันเนี่ยติดริมน้ำไหมจ๊ะถนนโอ้นี่มีความพร้อมหมดแล้วซึ่งปฏิบัติทำแล้วเห็นว่าหลายรุ่นแล้วนะเขาซ้อมมาเดือนละรุ่นเนี่ยตรงนี้ก็ถามไปเห็นแบบเนี่ยเขาบอกเขาไปปฏิบัติทำพนาวัดมาแล้วเลยเอาก๊อปปี้มาเลยนะดีมากเลยที่มีความคิดแบบนี้ไม่ต้องไปคิดเยอะหรอกอะไรดีๆก็ทำนะจ๊ะนี่เป็นทางลงนี่ในสถานที่นั้นน่ะมันที่เป็นร้อยๆไร่นะบางทีมันมีอาคารน่ะซึ่งเจ้าของเดิมเขามีมันเป็นส่วนควบที่ดินใช่ไหมเขาก็เลยถือโอกาสเลยรีโนเวทไปเลยนะเป็นบ้านพักไปด้วยก็ได้ไปอีกหลังนึงนะเนี่ยเห็นไหมจ๊ะจนกระทั่งมีสภาพในปัจจุบันคือยังดีนะคิดว่าในอนาคตเนี่ยเรือปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเรามีเป็นแพที่พักริมน้ำเนี่ยสังเกตนะเล็กๆเนี่ยซึ่งมันเป็นไปได้นะถ้ามันมีความพร้อมนะแล้วก็มีทุนนะสบายมากคือแล้วแต่ผู้มีบุญนั่นแหละถ้าผู้มีบุญเป็นเจ้าของบุญเขาจะนึกออกเขาเห็นปุ๊บอ้าวมันสังเกตนะคนมีบุญน่ะคนเจ้าของบุญก็จะนึกออกเห็นปุ๊บแล้วก็จะเติมเต็มความสมบูรณ์ยังไงเขาจะรู้เนี่ยนี่แหละ2ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้นะแล้วล่าสุดนะจ๊ะนี่ภาพล่าสุดมันจะมีที่ทานข้าวอาคารที่พักมาแล้วที่ปฏิบัติธรรมเม็ดเรือได้แล้วที่จัดกิจกรรมในอาคารหลังใหญ่ก็ได้แล้วตอนนี้ตอนทานข้าวมันทานยังอยู่ในอาคารใหญ่ก็จะให้เป็นสัดส่วนนะก็จะทำที่อาหารเล็กๆนะพอกับคนนะประมาณสักอาตีว่าไม่เกิน100คนนะง่ายๆนะก็อย่างนั้นแล้วก็เลยมีการไปตอกเสาเข็มนะตอกเสาเข็มต้นแรกต้นสุดท้ายวันเดียวกันเพราะว่าตอกไม่เยอะนะอาคารไม่ใหญ่ที่เห็นนี่จะเป็นกายสิทธิ์ของคุณครูไม่เล็กนะจ๊ะท่านก็มีท่านมีของพิเศษทีเด็ดด้วยนะดูนู่นนี่อันที่สองอาจารย์นี่กลางคืนเป็นงี้นี่กลางคืนใช่ไหมพอปิดไฟเอ้าเราก็ไม่รู้มาก่อนนะพอปิดไฟเอ้ากลายเป็นดวงแก้วที่เห็นเนี่ยเขามีแสงในตัวแม้เป็นแก้วแสงในตัวอีกดวงเป็นงี้เป็นเราดีไหมเนี่ยท่านก็มอบให้ไปเพื่อจะบรรจุไว้ในที่อันเหมาะสมตอนนี้ก็เตรียมการอยู่แล้วในวันนั้นก็จะมีผู้ที่ทราบข่าวนะจะไปร่วมท่านทำเป็นอย่างนี้ปิติใจเนี่ยมาจากจุดต่างๆเนี่ยดูเสาเลยนะเนื่องจากว่าคนไม่มากเลยเขียนกันใหญ่นะเขียนชื่อตัวเองลงไปนะหลวงพี่ก็มีชื่อในนั้นด้วยนะเขาช่วยเขียนให้นะอันนี้ขออภัยนะที่เห็นเนี่ยก็เป็นทีมงานอีกท่านหนึ่งด้านซ้ายเนี่ยท่านก็เป็นคือไม่รู้เรื่องราวที่มาหรอกแต่พอมาเห็นปุ๊บก็เห็นเจ้าของบุญเขาจะรู้ว่าเขาจะเติมเต็มยังไงก็ช่วยกันตอนนี้ก็มีหลายท่านทีเดียวนะจะมีการตั้งกลุ่มอะไรขึ้นมาเนี่ยว่าช่วยกันที่จะบูชาธรรมให้สมบูรณ์นะวันนั้นแล้วนี่ก็หลวงพี่ก็เป็นตัวแทนนะของเป็นรับปัจจัยแหละในการสร้างเป็นตัวแทนรับให้นะแล้วพอเสร็จปุ๊บนี่ล่าสุดประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูไม่เล็กก็ได้ไปดูความคืบหน้าท่านจะไปดูความคืบหน้าและให้แนวทางเป็นระยะนะเพราะบางทีแล้วท่านก็ต้องดูอะไรดูสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันไงว่ามันควรจะปรับยังไงแล้วก็จากข้อมูลในเบื้องต้นเรามีหน้าที่ทำตามแนวทางแล้วก็รายงานข้อมูลให้ครบแล้วท่านจะตัดสินใจแต่ถือท่านก็ปลื้มนะจ๊ะหลวงพี่จะปลื้มใจทุก

ครั้งนั้นเวลาหลวงพ่อท่านยิ้มโดยเฉพาะมันเป็นบ้านเกิดท่านที่กาญจนบุรีแล้วท่านก็มีความสุขจะได้ใช้พื้นที่ตรงนั้นน่ะเป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งแล้วก็จะใช้เป็นที่อบรมด้วยโดยภาพรวมแล้วนะที่นั่นเนี่ยนะจ๊ะอันนี้เป็นภาพหนึ่งที่ท่านจะเดินดูทั่วแหละก็เป็นทีมงานท่านให้คำแนะนำซึ่งอันมีคุณค่ามากนะจ๊ะต่องานด้วยแล้วก็ต่อประสบการณ์ชีวิตที่ท่านถ่ายทอดมาด้วยแล้วก็จนกระทั่งมาเป็นในภาพในปัจจุบันที่เราเห็นนะจ๊ะเนี่ยที่เห็นในริมน้ำเนี่ยนะคราวนี้เนี่ยหลวงพี่ก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะ

ยืนยันกับคำตอบของคุณยายที่ตอบให้หลวงพ่อตะตะว่าเนี่ยพระสารีบุตรตลอดเวลาการสร้างบารมีอัธยาศัยหนึ่งที่ท่านมีมาตลอดคือท่านมีคุณธรรมโดดเด่นคือความกตัญญูแล้วลองลงภาพนะพระสารีบุตรท่านกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ก่อผู้มีคุณขนาดนี้ดังนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรเนี่ยท่านก็ทำเต็มที่นะทำเหนือหัวตลอดทำเพื่อบูชาตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณของท่านท่านก็เลยยกระดับความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยขึ้นมาตลอดระยะเวลาการสร้างบารมีจนกระทั่งมีดวงปัญญาเหนือใครเป็นอัครสาวกทางด้านมีดวงปัญญาเห็นไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่หลวงพี่บอกว่าเราต้องรำลึกถึงนะพระคุณของครูบาอาจารย์รำลึกถึงคุณของผู้มีคุณที่ทำกับเราเรานึกบ่อยๆนึกซ้ำๆน่ะมันจะเกิดแรงบันดาลใจมันก็จะเดือดดวงปัญญาหลวงพี่เองมาได้ก็ด้วยตรงนี้มีส่วนสำคัญนะเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำเราก็ขยับมาเรื่อยๆโดยเราตั้งใจจะบูชาธรรมแม้ที่สุดนาวาบูชาธรรมเนี่ยก็เกิดด้วยเจตนาอันแรงกล้านะที่จะประกาศคุณหลวงปู่ปากน้ำจะทำให้คนทั้งสองพี่น้องคนทั้งสุพรรณบุรีเนี่ยในเบื้องต้นนะจ๊ะให้เขารับรู้ว่าเขาโชคดีที่เกิดมาเป็นลูกหลานของหลวงปู่ปากน้ำแล้วเขาจะโชคดียิ่งกว่านั้นนะถ้าท่านเอาใจมาผูกกับหลวงปู่ปากน้ำและประพฤติปฏิบัติธรรมตามท่านก็มีความมุ่งมั่นอย่างนั้นนะนี่นี่คิดอย่างนี้เลยมาโดยตลอดเลยนะนี่แหละเพราะฉะนั้นนะหลวงพี่จะเห็นว่าใครก็ตามที่มีความรู้สึกในใจนี่มีภารกิจของพ่อมีรวมการเป้าหมายเนี่ยเขาจะขับเคลื่อนชีวิตเขาในเส้นทางการสร้างบารมีเนี่ยอย่างสวยงามเหมือนตัวอย่างที่เราดูวันนี้นะตัวอย่างที่ที่เราดูนะจ๊ะว่ายอดเพชรแห่งกองทัพธรรมเนี่ยนครหลวง11เนี่ยนี่ไงเป็นเครื่องยืนยันว่าเขามีความกตัญญูอยู่ในใจเขาคอยประคับประคองใจเขาเนี่ยทำให้เขาเดินหน้าสร้างบารมีนี่ดังนั้นเนี่ยเรามองข้ามไม่ได้เลยนะซึ่งเราต้องลองแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยหลวงพี่อยากจะให้เราช่วยไปเอาเรื่องนี้ขึ้นมาคิดด้วยเพราะมันไม่ได้เสียอะไรนะมีแต่เรื่องดีๆนะแล้วก็สอนลูกสอนหลานด้วยให้ระลึกถึงคุณจึงยืนยันว่าการระลึกถึงความคุณความดีของผู้มีคุณเนี่ยสุดท้ายแล้วมาย้อนกลับมาทำให้ใจเราเนี่ยมีความดีมากขึ้นมีกำลังใจยิ่งขึ้นไปด้วยแล้วการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยในงานพระศาสนาเนี่ยมันมีความสำคัญนะต้องอาศัยกำลังใจอย่างมากนะจ๊ะเพราะเรากำลังทำในสิ่งอัศจรรย์ที่เหนืออัศจรรย์ที่คนเขาทำกันเขาสร้างโลกสร้างเทคโนโลยีเขาสร้างยานอวกาศเขาสร้าง AI แต่สิ่งเหล่านั้นมันสร้างคนไม่ได้นะจ๊ะยืนยันว่าสร้างคนไม่ได้จะสร้างคนได้ต้องสร้างคนให้มีศีลธรรมต้องอาศัยธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องให้เขาไปได้ลงมือประพฤติธรรมนะจ๊ะให้เขาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมศีลธรรมจึงจะฟื้นฟูกลับมามันก็ตรงไปตรงมานะจะฟื้นฟูศีลธรรมได้ก็ต้องให้เขาลงมือประพฤติธรรมแล้วเขาจะลงมือประพฤติธรรมได้ยังไงแล้วก็ต้องพูดอธิบายธรรมให้เขาเข้าใจว่าสิ่งนี้มันมีประโยชน์กับตัวเขาคนพันปีที่แล้วคนปัจจุบันแม้แต่พันปีอนาคตจะมีสิ่งที่เหมือนกันว่าเขาอยากมีความสุขทุกคนนะแสวงหาความสุขด้วยวิธีการที่ตัวเองเข้าใจและพื้นความรู้และต้นทุนที่ตัวเองมีแต่เนื่องจากเขาไม่เข้าใจชีวิตที่แท้จริงในเมื่อเรามีแก่นวิโนฮาวในการเข้าถึงความสุขทำไมเขาจะรับไม่ได้ล่ะมันขึ้นเราต้องหาวิธีการไงว่าเราจะสื่อสารให้คนที่ปรารถนาความสุขแล้วเราก็มีวิธีการเข้าถึงความสุขเราจะสื่อสารกันยังไงจริงไหมจ๊ะคนพันปีที่แล้วเขาก็อยากก้าวหน้าในชีวิตแล้วเราก็มีหลักมีโน้ตฮาวในการพัฒนาชีวิตแล้วทำยังไงแล้วเขาจะเข้าใจเรานะ

รองเขาจะไม่ปฏิเสธมันขึ้นกับเราต้องหาวิธีการบางครั้งเราก๊อปปี้ใครไม่ได้หรอกเราต้องหาด้วยเงื่อนไขปัจจุบันเพราะคนพันปีที่แล้วมันมีรายละเอียดที่แตกต่างคนพันปีนี้แต่โดยกิเลสก็เหมือนกันดังนั้นเราจะต้องแสวงหาค่อยๆขบคิดแล้วเราก็จะเจอเนี่ยเพราะมันอยู่ในยุคเดียวกับเราไงจริงไหมจ๊ะเราดูเลยว่าประสบการณ์สร้างวัดตั้งแต่50ปีที่แล้วของพระพุทธธรรมกายจนถึงปัจจุบันดูทุกช่วงนะทุกช่วงนะจ๊ะอย่าไปดูช่วงใดช่วงหนึ่งเราจะเห็นการเติบโตการพัฒนาการแล้วเราก็ดูว่าสถานการณ์เราตอนนี้เราควรจะเอาช่วงไหนมาทำแล้วเราก็จะเห็นนะจ๊ะว่าโอ้กว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยมันมีเรื่องราวรายละเอียดของการแล้วเราจะเจออาลุงพี่ขอยืนยันนะก็จะเจอนะเมื่อเจอแล้วนะจ๊ะเราก็จะสามารถฟื้นฟูศีลธรรมโลกนี้ได้จริงเนี่ยเพราะหลวงพี่เองหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีบทพิสูจน์ในบุคคลหลายกลุ่มนะมีครั้งหนึ่งที่ประทับใจนะเนี่ยที่ว่าจะบางทีพูดนึกถึงนะว่าปกติเราเข้าไปที่ศาลเราจะไปฟังคดีความใช่ไหมแต่มีวันหนึ่งนะเขาก็นิมนต์หลวงพี่ไปว่าให้ไปเทศให้เจ้าที่ศาลที่สุพรรณบุรีฟังแล้วคนที่มาฟังก็ไม่ใช่ว่าทั่วไปนะจ๊ะผู้พิพากษาก็มาหัวหน้าคณะองค์ประชุมที่พิพากษาเขาก็มานะเขาก็จะมีผู้พิพากษาจะมีหลายท่านเนี่ยจะมีหัวหน้าคณะพิพากษาเข้ามาเนี่ยแล้วก็ทีมงานทางด้านหน่วยงานของภาครัฐเรื่องนี้แล้วก็แปลกทีเดียวนะโอ้หลวงพี่ขึ้นไปนั่งมันเหมือนเป็นบัลลังก์ศาลคือเขาไม่ได้มีห้องประชุมในการเทศเอาไว้ไงเขาก็เลยตามเขาเรียกว่าตามสภาพจริงก็ให้เกียรติพระขึ้นไปนั่งก็สูงเลยนะแล้วข้างล่างก็เทศนะก็ยังนึกในใจเป็นการเทศที่แปลกดีแต่สาระสำคัญของหลวงพี่เทศอะไรก็ถึงฟังได้ก็นี่ไงคือธรรมะพุทธเจ้านะจ๊ะเราไปดูให้ดีเถอะโดยใหญ่ๆมันจะมีสองหมวดนะหมวดหนึ่งสอนให้คนหมดกิเลสเด่นชัดเรื่องนี้เน้นในเรื่องนี้อันนั้นก็เหมาะสำหรับคนที่อยากหมดกิเลสไงซึ่งต้องมาใส่ชุดนี้แหละต้องมาประพฤติธรรมรักษาประพฤติพรหมจรรย์ถึงจะเหมาะแต่คนอีก 90% นะจ๊ะเขาก็ยังไม่พร้อมจะหมดกิเลสหรอกนะเขายังมีภาระกิจมีพันธนาการอยู่ในคารวะวิสัยคนเหล่านั้นที่เกิดจากเขาฟังคืออะไรนะอยากฟังหมวดธรรมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตซึ่งตรงนี้ต้องแตกฉานนะจ๊ะต้องแตกฉานและมันไม่ต้องใช้ความรู้ธรรมะมากมายนะใช้หัวก็ต้องทำที่เราก็รู้จักกันดีแต่เราต้องลึกซึ้งนะความลึกซึ้งก็มาจากความซาบซึ้งจะซาบซึ้งได้ก็ต้องลงมือประพฤติธรรมนั่นแหละเราก็ต้องเอาหมวดธรรมนั้นๆมาประพฤติประพฤติจนซาบซึ้งแล้วก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งเอาความซึ้งๆนี่แหละไปถ่ายทอดแล้วเขาจะรับได้นะจ๊ะยิ่งเราซึ้งมากเท่าไหร่มันถึงแก่นใจเลยแหละมันถึงเข้าเลยมันเขาจะเข้าใจได้ง่ายยืนยันได้เลยจ้ะว่ารับรองได้ว่าถ้าเราช่วยกันนะยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเราจะฟื้นฟูศีลธรรมด้วยกันเราจะกลับดุสิตบุรีด้วยความสำเร็จที่งดงามนะโดยการว่าเราสร้างบารมีเต็มที่เข้าถึงพระธรรมกายทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วเราก็ฟื้นฟูศีลธรรมโลกด้วยเพื่อยืดอายุพระศาสนาให้ยาวไกลต่อไปนานให้มากที่สุดจ้ะทั้งวันนี้เราก็ถึงเวลาสมควรนะเวลามันน้อยอ่ะมีไม่มากเราก็ทำตามความเหมาะสมนะต่อเวลาที่มีอยู่เดี๋ยวเรามาพบกันครั้งหน้าเนี่ยก็คือ10กันยายนนะจ๊ะเราครั้งต่อไปเราค่อยมาขยายความนะสำหรับวันนี้ก็เอวังก็มีประกาศราชนีจ้ะขออนุภาพพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านดลบันดาลให้พวกเรามีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

0: รียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
3: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัพพรติงธรรมรติชินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เดียวคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่โดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: ุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าการแก้แค้นไม่ใช่การเอาคืนอย่างสะสมแก้แค้นอย่างนี้ยิ่งเป็นการผูกโกรธยิ่งผูกก็ยิ่งทุกข์ยิ่งยุ่งเหยิงคำว่าแก้แค้นครูไม่ใหญ่ว่าหมายถึงความแค้นที่ผูกไว้กับเขาถูกแก้ออกแก้คือทำให้หลุดหรือทำให้คลายเช่นเราแก้เชือกที่ผูกมัดอะไรออกหรือแก้เชือกหอกก๋วยเตี๋ยวออกมาเปิดกินกันเป็นต้นดังนั้นแก้แค้นจึงหมายความว่าแก้ให้แค้นคลายออกจนหายโกรธหายแค้นไปเลยด้วยสันติวิธีพอแก้ออกได้ความเจ็บใจคับใจก็หายไปใจก็จะเย็นสบายสุดท้ายจะมีความสุขกันทุกฝ่ายอย่างนี้จึงจะเรียกได้ว่าแก้แค้นมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะเครือข่ายโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Big Cleaning Day และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติณวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศและประสงค์นิกรชาวไทยได้จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะครูนักเรียนและประชาชนร่วมการทำกิจกรรมทั้งนี้โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขมุ่งส่งเสริมการพัฒนาวัดให้เป็นพื้นที่สัปปายะทั้งด้านกายภาพสังคมการเรียนรู้และจิตใจผ่านความร่วมมือของวัดประชาชนภาครัฐและองค์กรภาคีเครือข่ายโดยนำแนวทาง5สอมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาพื้นที่และสร้างวินัยก่อนต่อยอดไปสู่การสร้างพื้นที่ทางสังคมพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพื้นที่แห่งการพัฒนาจิตใจและปัญญาเพื่อให้วัดกลับมาเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งการรวมพลังจัดกิจกรรมพร้อมกันณวัดต่างๆทั่วประเทศในครั้งนี้จึงเป็นภาพสะท้อนของเครือข่ายวัดประชารัฐสร้างสุขที่ร่วมกันเปลี่ยนพลังศรัทธาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตั้งแต่ความสะอาดความเป็นระเบียบและความงดงามของศาสนสถานไปจนถึงการสร้างความสามัคคีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดกับชุมชนนำไปสู่เป้าหมายสำคัญของ

0: การสร้างวัดสวยด้วยความสุขจากนั้นในภาคบ่ายพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติพร้อมเพียงกับเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศและปวงประสงค์นิกรชาวไทยที่เข้าร่วมพิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในการนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ยังได้นำคณะสงฆ์ภาคีความร่วมมือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขและประชาชนที่เข้าร่วมพิธีทั่วประเทศปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวไทยตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ก็รู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีสำคัญในวันนี้เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่บำเพ็ญต่อปวงชนชาวไทยนะครับก็ถือโอกาสในวันนี้ที่ทางอำเภอธัญบุรีร่วมกับทางวัดเขียนเขตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีได้นำพุทธศาสนิกชนมาร่วมเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
2: ค่ะในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะสิ่งที่โรงเรียนคาดหวังนั่นก็คืออยากจะให้เด็กๆเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่มีจิตอาสานะคะรวมไปถึงการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขค่ะโดยทางวัดแล้วก็โรงเรียนเป็นเครือข่ายร่วมกันในการสร้างพฤติกรรมเหล่านี้ให้กับนักเรียนค่ะประทับใจนะคะที่เด็กๆกล้าแสดงออกนะคะรวมไปถึงการที่ทำงานนะคะเป็นจิตอาสาให้กับสังคมนะคะซึ่งถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากๆแล้วก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่เสริมสร้างศักยภาพเด็กๆในครั้งนี้ค่ะ
0: คุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์นะคะก็มีรายงานสัมภาษณ์คุณพรทิพย์สิริสัตยวงศ์จากวัดมหาธาตุซึ่งสามารถสอบผ่านบาลีศึกษาประโยค9ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดในชีวิตค่ะเราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในรายงานค่ะ
3: เมื่อดิฉันได้เรียนภาษาบาลีเนี่ยดิฉันก็มีความซาบซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นภูมิใจมากที่สุดเลยในชีวิตนี้นะถ้าเราเรียนทางโลกเนี่ยมันภูมิใจไม่เท่ากับมาเรียนทางธรรมนะ

0: ที่ฉันได้มาเรียนภาษาบาลีเนี่ยเพราะเคยได้ไปฟังธรรมที่สนามหลวงพระอาจารย์ที่แสดงธรรมท่านบอกว่า เราเป็นชาวพุทธเนี่ยก็ควรจะเรียนภาษาบาลีดิฉันก็เลยได้เริ่มต้นเรียนภาษาบาลีก็ตั้งแต่ปี2555ค่ะเมื่อดิฉันได้เรียนภาษาบาลีเนี่ยดิฉันก็มีความซาบซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นมีความรู้สึกว่าการเรียนบาลีเนี่ยทำให้จิตใจเรามีความสุขการเรียนบาลีไม่ได้ยากนะคะแต่ว่าเราต้องเรียนมาแล้วก็ต้องท่องจำเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นไวยากรณ์แต่เมื่อเราได้อ่านภาษาบาลีจะทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งทุกชั้นที่เราได้เรียนเนี่ยเราจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นแล้วเราก็สามารถนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแนะนำตัวเองได้แล้วเราทำให้เราเข้าใจคำสอนค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็อยากให้คนเข้ามาสนใจศึกษาบาลีมากขึ้นเพราะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของตนมากๆยังไงศาสนาพุทธเนี่ยเป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดแล้วก็รักษาไว้ด้วยภาษาบาลีงั้นบาลีจึงเป็นหัวใจอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธทุกๆคนควรเข้ามาศึกษาค่ะ
1: อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องประชุมอาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์หัวนกยูงวัดพระธรรมกายทางอำเภอคลองหลวงได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนและบูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วนให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามแนวทางที่ทางราชการกำหนดและสมพระเกียรติในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างภพเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาให้คำปรึกษาและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีโดยมีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานการประชุมทั้งนี้อำเภอคลองหลวงกำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นสถานที่สำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการดำเนินงานจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางและข้อสั่งการของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้พิธีเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบแนวทางและข้อสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคพร้อมทั้งร่วมพิจารณาแนวทางการจัดพิธีในพื้นที่อำเภอคลองหลวงตั้งแต่การเตรียมสถานที่และองค์ประกอบของพิธีการจัดลำดับและขั้นตอนพิธีการจัดพื้นที่รองรับประชาชนการอำนวยความสะดวกการจัดระบบการจราจรและที่จอดรถการรักษาความปลอดภัยการแพทย์และสาธารณสุขการประชาสัมพันธ์ตลอดจนการจัดกำลังเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบและสอดประสานกันนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาการแบ่งภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านโดยมุ่งเน้นการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ภาคราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษารัฐวิสาหกิจฝ่ายปกครองท้องที่ภาคประชาชนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์และร่วมแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธเคปทาวน์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นเพื่อมุ่งส่งเสริมให้เกิดสันติสุขภายในใจค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบโดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐศาสตร์ชยนันโทได้แนะนำหลักการทำสมาธิเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้นทั้งยังได้นำสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองฝึกอยู่กับปัจจุบันซึ่งจะช่วยในการลดความเครียดจากการทำงานและสร้างพลังบวกเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมเรื่องปล่อยวางความผูกพันเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตชี้ให้เห็นถึงโทษของการยึดติดที่นำมาซึ่งความทุกข์ใจและแนะแนวทางในการฝึกจิตให้รู้จักการปล่อยวางเพื่อสร้างจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงและสามารถเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างเท่าทันและมีความสุขทางด้านชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างสะท้อนผลการปฏิบัติธรรมในทิศทางเดียวกันว่ารู้สึกถึงความนิ่งเบาและสบายใจสามารถเข้าถึงความสงบภายในได้อย่างไม่ยากและตั้งใจจะนำวิธีการฝึกสมาธินี้กลับไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่บ้านทางนิวัตพุทธเคปทาวมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและนำธรรมะสู่ใจชาวท้องถิ่นเป็นประจำเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้ที่สนใจก้าวเข้ามาเป็นอาสาสมัครร่วมขับเคลื่อนเผยแผ่ศีลธรรมและสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในเมืองแคปทาวน์ต่อไปด้านคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไปเป็นเนื้อนาบุญในพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่กัลยาณมิตรมณีวรและกัลยาณมิตรสุมินสุทธายอดกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมินเนโซตาณบ้านของกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุชาดาสุทธาได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่กัลยาณมิตรมณีวรและกัลยาณมิตรสุมินสุทธาโดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมินเนโซตามาเป็นเนื้อนาบุญซึ่งกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุชาดาสุทธาเป็นประธานจุดเทียนธูปหน้าพระพุทธหน้าพระธรรมและหน้ารูปผู้วายชนก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีอุทิศส่วนกุศลโดยมีกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุชาดาสุทธาเป็นประธานกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลตามลำดับในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายเตียงโดยมีกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุชาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรแม็กซ์และกัลยาณมิตรศิลป์สุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาในวันนี้เพื่อน้อมส่งไปถึงกัลยาณมิตรมณีวรและกัลยาณมิตรสุมินสุทธาเพื่อให้ได้รับผลบุญและมีความสุขในสัมปรายภพซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นความกตัญญูกตเวทิตาและความปลาบปลื้มปิติในบุญของผู้เข้าร่วมงานทุกท่านค่ะส ส่วนวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจให้แก่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิและฟังธรรมะออนไลน์แม้จะอยู่ห่างไกลแต่สามารถสั่งสมบุญร่วมกันได้อย่างไร้พรมแดนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เนมินได้นำสาธุชนทั้งที่เดินทางมาที่วัดและร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายตามแนวทางวิชาธรรมกายนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เล่าถึงประวัติโดยย่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้ถึงเส้นทางการสร้างบารมี

เป็นเดิมพันในการฝึกตนและทำสมาธิภาวนาจนสามารถตรัสรู้ธรรมอันบริสุทธิ์กลายมาเป็นหลักธรรมคำสอนที่สร้างสันติสุขให้แก่ชาวโลกมาจนถึงปัจจุบันโดยบรรยากาศตลอดกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์เป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองและสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านซึ่งต่างสะท้อนผลของการปฏิบัติธรรมว่าการฝึกสมาธิออนไลน์

าให้สมาธิเป็นสะพานเชื่อมใจคนทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกันทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งเพื่อเชิญชวนชาวท้องถิ่นได้มาร่วมใจกันหยุดใจพักกายและเติมพลังบวกในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสว่างสวยและสงบวัดพระธรรมกายเท็กซัสได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเป็นกันเองโดยมีผู้เข้า

เคยรู้สึกเหนื่อยโดยไม่รู้สาเหตุบ้างไหมร่างกายนั่งอยู่นิ่งๆแต่ใจยังคงวิ่งคิดเรื่องงานวางแผนพรุ่งนี้ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลและความเร่งรีบและมักมองหาความสุขจากภายนอกแต่สิ่งที่เราอาจขาดไปจริงๆคือความสงบภายในใจซึ่งพระอาจารย์ให้คำนิยามของสมาธิที่เรียบง่ายและส่งพลังว่าสมาธิคือการปล่อยให้ใจได้พักไม่ใช่การบังคับให้ใจหยุดคิดไม่ใช่การพยายามทำให้ใจว่างเปล่าด้วยแรงเจตนาแต่คือการให้โอกาสใจได้ตกตะกอนเองหัวใจของการสอนในวันนี้คือคำว่าสบายซึ่งเป็นทั้งความรู้สึกและหลักการในการปฏิบัติในทุกการเลือกไม่ว่าจะเป็นท่านั่งการหลับตาหรือสถานที่นั่งคำถามที่ใช้ตัดสินใจมีเพียงข้อเดียวคือแบบไหนสบายกว่าเลือกแบบนั้นเพราะสมาธิไม่ได้มีไว้ให้ดูดีจากภายนอกแต่มีไว้เพื่อให้ใจได้พักจริงๆชวนผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมค่ะระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าศรัทธาทุติยาปุริสัสสะโหติศรัทธาเป็นมิตรคู่ใจของคนสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างเรือนเจดีชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละลมไปแล้ว จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีน้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีหยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฝ่าคลองเราอยู่ในกลางของกลางฝ่าคลองกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กรันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะรำบูชาดังปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ

หันธรรมยังพุทธสามภาควันโตปุปภานคณะมกะรังกะโรมะเตนะโมตัสสะภาควันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ทัสสะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ

มทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดสายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพิชฌานดรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดยะรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์หมดอายุขัยเข้าสู่อายตนะนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นสุขโตโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุตรอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมรุสานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเช้าบิณฑบาต บ่ายให้โอวาทค่ำแสดงธรรมตกดึกตอบคำถามเทวดาพรหมใกล้รุ่งแผ่กายพยานไปดูว่า จะไปโปรดใครจะแสดงธรรมเรื่องอะไรแสดงธรรมแล้วบรรใครจะบรรลุธรรมนั้นอย่างไรเป็นต้น แล้วก็เสด็จไปโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาณสวรรค์ชั้นดาวดึงส แสดงอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาสณเวลาในโลกมนุษย์เมื่อออกพรรษาแล้วเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงณสังกัสสนครทางบันไดแก้วเชิงบันไดพาดที่สังกัสสนครหัวบันไดพาดที่เขาพระสุเมรุพบดาวดึง พรมตามเสด็จทรงทางบันไดเงินยวงเทวดาบันได

ออกท่องเป็นชาปรังสีไปตลอดบืดโลกธาตุมองไปเบื้องล่างไม่มีอะไรปิดบังตรดถึงเวทีมหานรกเบื้องบนตรดพระวกผมชาปรังสีไปแล้วบืดโลกธาตุทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นมนุษย์ทิพย์รมเห็นอบายภูมิทั้งสี่อบายภูมิทั้งสี่คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเห็นสุคติภูมิสัตว์ตลอดในภพสามเห็นกันเหมือนเห็นกันจะเห็นกันอย่างแจ่มแจ้งแม้ยุ่งไกลแสนไกลคนละภพลำพูก็เห็นกันชัดด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่เกินเปรียบจะชัดมากชัดน้อยก็อยู่ที่กำลังบุญของแต่ละคนอีกต่างหากสรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่เกินเปรียบไม่มีประมาณเห็นฉัพพนรังสีรัศมีมีพรรณหุเห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการอนุพยัญชนะ80เห็นกันแจ่มชัดๆไม่ได้เห็นไกลๆผู้ที่ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยในเนื้อที่576กิโลเมตร36โยชน์เอาเสาปักและดึงเชือกขึงเชือก576กิโลเมตรหมุนโดยรอบผู้ที่ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยแม้แต่โอกินทรนกราชก็เห็นกันครั้งนั้นกระทำการบูชาด้วยดวงประทีปของพญานาคซึ่งมนุษย์เรียกกันว่าบั้งไฟตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ลืมทุกปีประทับใจมากก็จะมาบูชาในวันออกพรรษาเทโวโลหณะจนกระทั่งเป็นตำนานเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นถึงทุกวันนี้เรียกว่าบั้งไฟพญานาคแม้แต่มดตัวเล็กๆก็เห็นเหตุการณ์ครั้งนั้นตนเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทนไม่ไหวเหมือนกันนะอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าทนไม่ไหวพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรื่องธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีเรื่องคุณมากเสมอเหมือนเรื่องสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญเรื่องคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าเรื่องจะเดินเรื่องพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระพุทธุปทานเถระครั้งนั้นเขาได้เป็นผู้เป่าสังบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเป็นผู้ประกอบการบำรุงพระสุคตเจ้าผู้แสวงหาคุณใหญ่เป็นนิจเป็นผู้บำรุงพระโลกนาถผู้คงที่ด้วยผลของบุญนั้นนักดนตรี 60,000 ห้อมล้อมอยู่ทุกเมื่อในกัปที่91กัปนี้ด้วยการบำรุงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสวงหาพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ใดด้วยกัปนั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการบำรุงในกัปที่94แต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ16ครั้งมีพระนามว่ามหาโคสะมีพลังมากชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิด
อานิสงส์ปิดประตูอบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา17นาฬิกา30นาทีเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือเรื่องเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงพระมหาโสภณสุขโลมพระสุวรรณกีรติรัตโนพระปูนันจารุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระบุญช่วยจันโทภาโสพระมหาอัตพลกุลาสิทธโธพระอาจารย์และคณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวัจีวรสิทธิ์ปรียาพรพรมพักดีและคณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกลจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กรมิตรอนันต์อัศวมโพคินกรมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกรมิตรสองจรัสศิโรสุประสิทธิ์มโนทิพย์นัทเรือพันจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยาโปรดแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกมิสุรีพรชยาสุจรัตและครอบครัวโตกะรัญญเศษกมิสุริยาสุริสาสาธนันจงรุ่งเรืองกินกมิกิติวัฒน์ธนาพรกตาพลปีชานาพรสุขสว่างกมิตรมาลีพนมชัยนิตยามะนีการกาญจนสุภาพพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคเพมิกิติชัยดร.เพ็ญจันทร์ชวินล้อจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กมิตรสุจัญญารุตวริษาพิจารณาบิรัตกมิตรวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรบรรณวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณาสุพัฒน์ตระทุรชัยตันตินิรามัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาภูคาทันตแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักศิลขันธ์กมิตรมงคลลาวันจิรัญพัฒนกุลและครอบครัวกมิตรแสนพันประภาปริปัจจยาแม่สติลักษณ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือเกิดมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลเกิดมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาเกิดมิตรชัชนียาชัญญาสิริเจริญเกิดมิตรศรีวนาลาหะตีรนนท์เกิดมิตรสุภัทพัฒนาอุรกุลวงเกิดมิตรถนอมนวลเกตแก้วเกิดมิตรโกมีกวังแม่จำนันวิจารสถิตกมิตรชัยชัยกองทางวิทมาโนดสืบศักดิ์กมิตรสงวนคาโต้กมิตรจิตราลีโลหิตธรรมพรกมิตรจุริพรผิวทองกมิตรสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์อีชาดลเนมกมิตรทั่วทั้งโลกเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกาย
จดีย์ได้ณบัดนี้ชยันโตพุทธิ

0: คีเนด้วยบุญกุศล
1: ที
0: ่
1: ข้าพเจ
0: ้
1: าท
0: ั้
1: งหลาย
0: มาตามระลึ
1: กถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้ปราบมาร นอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม
0: ้
1: ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว่าเป็นที
0: ่
1: พึ
0: ่
1: ง
0: และส่วนสรรเสริญ
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ผ่านน้ำมหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้
1: ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ที
0: ่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้
1: แจ
0: ้
1: งแทนตลอด
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: สมาธ
0: ิ
1: ปัญญา
0: วิมุตติญาณ

0: ดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: มรรคผลนิพพาน
0: มรรคผลนิพพาน
1: มีสมบัติมหาศาล
0: มีสมบัติมหาศาล
1: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: มีสมบัติอจินไตย
0: มีสมบัติอจินไตย
1: ท่านใช้ในวันนี้
0: ท่านใช้ในวันนี
1: ้มั่งคั่งมั่งมี
0: มั่งคั่งมั่งมี
1: ทุกทุกอนุวินาที
0: ทุกทุกอนุวินาที
1: สร้างบารมี
0: สร้างบารมี
1: ไม่มีถอนถอย
0: ไม่มีถอนถอย
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: มากมายเพียงนั้น
0: มากมายเพียงนั้น
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใด
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: สว่างสวย
0: สว่างสวย
1: มากมายเพียงนั้น
0: มากมายเพียงนั้น
1: วันคืนล่วงไป
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพียงใด
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้ได้สร้างบารมี
0: ขอให้ได้สร้างบารมี
1: มากมายเพียงนั้น
0: มากมายเพียงนั้น
1: ถึงคราวละโลก
0: ข
1: อให้บังเกิดด้วย
0: ขอให้บังเกิดด้วย
1: ทิพยกาย
0: ที
1: ่
0: ร
1: ุ่
0: งโรจน์สว
1: ่
0: างสว
1: ั
0: ย
1: ด้วยสหัสเรืองสี
0: ให
1: ้ได้ไปดุสิตบุ
0: ร
1: ี
0: วงบ
1: ุ
0: ญพ
1: ิ
0: เศษ
1: เขตบรมมาโพธิสัตว
0: ์เขตบรมมาโพธิสัตว
1: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ขอความปรารถนา
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป
1: ็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: ด้วยอน
1: ุ
0: ภาพแห
1: ่
0: งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค
0: ์
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผ
1: ู
0: ้ปราบมาร
1: จงทุกประการเทอญนิพพานะปัจจะโยโหตุ
0: นิพพานะปัจจะโยโหตุ
1: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพระเทินอันตุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเหลือแรงให้เข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเร็วพรันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใจในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีท่านบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนวัยท่านบารมีมากยิ่งขึ้นไปกระดมดุสิตบุรีอย่างทั้งหลายงามมากทุกภพทุกชาติเตือนที่สุดในธรรมทุกท่านทุกประการเตือน
1: สาธุพระอาจารย์

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามะควันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสติ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมะกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: เกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงครบแต่บัณฑิตทุก

0: เป็นผู้ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: แห่งความเสื่อม
0: แห่งความเสื่อม
1: และความเจริญ
0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย์
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระ

0: ได้สะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเทิน
1: อันสูงสุดเทิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ

0: ยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป

0: ่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

จันทร์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสดใสแช่มชื่นเบิกบานได้บุญตลอด24ชั่วโมงบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมบุญปลูกดอกไม้หลากสีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ณวัดพระธรรมกายน้อมบูชาตลอดทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนสอบถามรายละเอียดบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือร่วมบุญออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ donate.bkcmain.org ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลกก็สามารถบูชาดอกไม้หลากสีเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ได้ทุกวันตลอดเวลาบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บุญอัศจรรย์ที่เราต้องมีส่วนในบุญนี้

มาธิโดยทางปริยัติโดยทางปฏิบัติแต่ว่าสมาธิในทางปริยัติไม่เห็นผู้ทำสมาธิไม่เห็นนั่นสมาธิในทางปริยัติถ้าสมาธิในทางปฏิบัติเห็นปรากฏชัดดังนั้นถ้าสมาธิตรงข้างในดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์เช่นนี้แล้วก็ถูกเป้าหมายใจดำของพระพุทธศาสนาทีเดียวพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและเพื่อความสดชื่นเบิกบาน

0: ยาสบายโลกก็สบายด้วยเมื่อยาสบายโลกก็สบายด้วย
1: อย่าลืมกันบ้างนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อ

0: เราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
1: วิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือเศียรเกล้าขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเลยนะทั้งในห้องส่งแล้วก็ทางออนไลน์ในทุกๆช่องทางเลยเนาะที่ได้มาฟังธรรมกันในวันนี้นะวันนี้ก็บอกว่าในส่วนของแถวกรุงเทพปทุมปริมณฑลนี่นะฝนตกเลยนะวันนี้หลวงพี่ก็เพิ่งกลับเข้ามาจากลงไปทำหน้าที่มาก็ฝนตกเลยแต่ก็คงไม่เป็นอุปสรรคกับนักสร้างบารมีที่จะฟังธรรมกันเนาะซึ่งคำว่านักสร้างบารมีเนี่ยไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเนาะการที่บุคคลหนึ่งจะสร้างบารมีเข้ามาได้เนี่ยเข้ามาสร้างบารมีได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเนาะและการที่บุคคลหนึ่งที่เป็นนักสร้างบารมีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเป็นผู้นำในการสร้างบารมีด้วยเนี่ย

0: ก็ยิ่งไม่ธรรมดาเลยเนาะในวันนี้เราจะได้มาฟังประวัติของท่านคนหนึ่งนะท่านผู้หนึ่งที่เป็นนักสร้างบารมีแล้วก็เป็นผู้นำในการสร้างบารมีด้วยจากการทบทวนโอวาทของหลวงพ่อนะฉะนั้นจึงขอเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูแม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเรื่องหนึ่งฤทัยขุนพลแก้วแห่งทิศบูรพา
1: เยี่ยมกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากถาโดยกถาเรียกทรัพย์ปัญจา
1: 072ไม่มีมันมีมาดีไม่มีมันมีมาดีไม่มีมันมีมาดี
0: มาอย่าง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวยจงรวยจงรวยวันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: รู้ไม่ใหญ่อยากให้รู้ว่าทรัพย์คืออะไรทรัพย์นี่นะคืออุปกรณ์ในการสร้างบารมีนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: ไม่ใช่อุปกรณ์ในการประดับบารมีนะจ๊ะ
1: โอ้
0: จะโอ้มีมากแล้วเรารวยแล้วโอ้ยืดยืดเลยไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีจ้ะเพราะถ้าเราคิดว่าทรัพย์คืออุปกรณ์ในการประดับบารมีเราก็จะไม่ได้ใช้ทรัพย์นั้นให้เกิดประโยชน์เต็มที
1: ่
0: นี่นะทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์อย่างยิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดังนั้นทานบารมีจึงเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างบารมีทั้งหมดเลยเปรียบเสมือนบันไดก้าวแรกที่จะทำให้การสร้างบารมีทั้ง10ทัศถึง30ทัศเนี่ยเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดาย
1: สาธ
0: ุแล้วด้วยอนุภาพมหาทานบารมีนี้ที่เราได้สั่งสมมานับพบเจ้าไปทวนจะทำให้เรามีโภคทรัพย์สมบัติพอเรามีสมบัติเราก็จะรักษาศีลก็สะดวก

นี่นะถ้ามัวแต่ไปแสวงหาทรัพย์มันก็รักษาศีลได้ยากไม่ค่อยสะดวกนักนี่จ้ะถ้าเรามีสมบัติก็รักษาศีลสวยจะเจริญภาวนาก็ง่ายเพราะเรามีทรัพย์ในการดำรงชีวิตโดยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลในการไปแสวงหาทรัพย์นะจ๊ะไม่มีมหาเศรษฐีคนไหนเลยที่ไม่เคยสร้างมหาทานบารมีมาก่อนนี่มหาเศรษฐีทั้งหมดทั่วโลกโลกนี้โลกอื่นโลกนี้ไหนก็แล้วแต่ต้องสร้างมหาทานบารมีมาก่อนแล้วทั้งสิ้นนี่จ๊ะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ตามแต่พวกเราก็มีสิทธิ์รวยไม่เคยเดียวกับเศรษฐกิจจะขึ้นหรือลงเรารวยได้ทั้งขึ้นและลงเพราะเราสั่งสมมหาทานบารมีมาตลอดมันต้องเบียดความจนออกไปพอใจเราคิดว่ารวยเดี๋ยวปัจจัยก็มานี่นะเราสั่งสมบุญมาตั้งเยอะเราจะบุญไปทำอะไรก็ต้องเอามาอธิษฐานตามสมบัติอย่างน้อยอย่างนี้นะจ๊ะฝังสำเร็จมีอยู่แล้วแต่เราไม่ค่อยจะตั้งกันจะเป็นการเดินตามรอยผู้มีบุญในการก่อนตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลที่เศรษฐีแต่ละท่านที่เรารู้จักเช่นท่านชดินเศรษฐีโชติกะเศรษฐีเมนทกะเศรษฐีทุกท่านล้วนแต่ได้สร้างมหาทานบารมีมาทั้งสิ้นนี่จ้ะพอบุญได้ช่องแล้วอยู่ในยุคพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นและเมื่อมากันไม่อยู่ก็รวยทันทีเลยนี่จ้ะ

ใครจะเชื่อว่าชายผู้ยากไร้คนหนึ่งจะสร้างอานิสงส์ยิ่งใหญ่จนเกิดผลรัตนชาติเมื่อทานเล็กน้อยออกจากหัวใจที่บริสุทธิ์ผลแห่งศรัทธานั้นกลับสะเทือนเกินคาดคิดเพราะบุญไม่ได้วัดจากสิ่งที่มีแต่วัดจากหัวใจของผู้ให้ปรากฏการณ์อจินไตยแห่งฝนรัตนชาติในสมัยพุทธกาลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่ากัสสปะสู่สายฝนแห่งรัตนชาติที่ตกทั่วแผ่นดินจุดกำเนิดจากมหาทานบารมีที่ทำได้ยากยิ่งของมหาทุกขตะที่ได้ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเกิดอานิสงส์มหาศาลส่งผลให้เกิดฝนรัตนชาติตกท่วมบ้านเรือนแท้จริงแล้วฝนรัตนชาติมิใช่ฝนธรรมดาที่เกิดจากก้อนเมฆหากแต่เป็นปรากฏการณ์อจินไตยที่เหนือกฎธรรมชาติทั้งปวงฝนทั่วไปสภาพท้องฟ้าจะมืดครึ้มมีหมู่เมฆอากาศอบอ้าวมีฟ้าแลบฟ้าร้องแต่เวลาฝนรัตนชาติจะตกท้องฟ้ากลวงใสว่างโล่งสดใสอากาศเย็นสบายปราศจากฟ้าแลบฟ้าร้องลักษณะการตกของฝนรัตนชาติจะตกลงมาเป็นสายสวยงามคล้ายฝนดาวตกส่องแสงสว่างแวววาวเป็นประกายสายรุ้งผ่านอากาศทิพย์ไม่ทำให้ผู้คนบาดเจ็บแม้แต่น้อยทะลุผ่านหลังคาสู่ตัวบ้านได้โดยไม่สร้างความเสียหายรัตนชาติค่อยๆทับสูงขึ้นท่วมระดับตาตุ่มระดับหน้าแข้งถึงระดับหัวเข่าจนเท่าระดับเอวเรียงรายจนเต็มพื้นที่บ้านและบริเวณภายนอกไม่ทำให้คนเดินถนนบาดเจ็บรัตนชาติที่ตกลงมามีเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ทั้งทรงกลมและทรงรีทรงเหลี่ยมและเจรไนเมื่อรัตนชาติเหล่านี้กระทบกับแสงจะส่องประกายวาววับระยิบระยับเหนือธรรมชาติ

ำคัญที่สุดใครก็ตามที่เป็นผู้ทำบุญและเป็นผู้อนุโมทนาบุญจะสามารถมองเห็นและหยิบจับและเก็บรัตนชาติที่ตกลงมาได้แต่หากใครไม่ได้ทำบุญไม่ได้อนุโมทนาบุญก็จะมองไม่เห็นและไม่สามารถหยิบจับได้เลย

ภาพ3อย่างคือเทวานุภาพบุญญานุภาพและพุทธานุภาพให้เกิดสิ่งอจินไตยเกินกว่าความนึกคิดของมนุษย์ทั่วไปปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้เฉพาะในยุคกับไข่ขึ้นเป็นยุคที่มนุษย์มีศีลธรรมกันทั้งโลกสภาพอากาศสมบูรณ์ดินฟ้าอากาศดีฝนตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ผู้คนในที่นั้นจะร่ำรวยและจิตใจละเอียดสูงส่งทุกคนมีทรัพย์สินเพียงพอจากฝนรัตนชาติไร้ความอิจฉาจิตใจละทิ้งความตระหนี่และการแข่งขันก็อยากแบ่งปันและเกื้อกูลกันมากขึ้นมุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมมากขึ้นด้วยฝนรัตนชาติไม่เพียงให้ทรัพย์ทางวัตถุแต่เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อความบริสุทธิ์แห่งทานบารมีผสานกับจิตที่ปราศจากกิเลสธรรมชาติย่อมตอบแทนด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่เหนือจินตนาการ

วันนี้ก็มีจดหมายจากลูกบาสิกาถึงครูมิใหญ่ตอนหนึ่งหาไทยโอ้โหนี่คนมันแกล้งทิศบุรพาเหรอเนี่ยโอ้โหอ้าวฟังเพลงมาสเลย

ไหนใครอยู่สำนักการวิทย์สากลบ้างจ๊ะโอ้ทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้ยกหมดเลยกราบนมัสการหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงเราเชื่อวาสิกามนทนทองดินเลิศหรือลูกหนึ่งวาสิการุ่นที่16

0: ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากองแก้วภูธร2หัวหน้าศูนย์ประสานงานโซนตะวันออกชื่อเล่นชื่อลูกหนึ่งนี่เนาะไหนยกมือก่อนโอ้โหนี่เนาะปัจจุบันเป็นหัวหน้ากองแก้วภูธร2เนาะแล้วหัวหน้าศูนย์ประสานงานโซนตะวันออกเนาะเรื่องราวของลูกเริ่มต้นในห้องผ่าตัดกับคำถามว่าถ้าต้องเลือกระหว่างแม่กับลูกจะเลือกใครแปลว่าอะไรเนาะคุณแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจโตและหัวใจรั่วคุณหมอสั่งห้ามมีลูกแต่แม่ยอมเสี่ยงชีวิตตั้งครรภ์วันคลอดเพื่อความปลอดภัยคุณพ่อจึงพาแม่และลูกในท้องจากจังหวัดสตูลไปคลอดที่โรงพยาบาลคริสเตียนเลยจังหวัดปัตตานีก่อนประตูห้องผ่าตัดจะปิดลงแม่ขอร้องหมอว่าดูนะถ้าจะไปจะต้องเลือกขอให้เลือกลูกนี่เนาะและปฏิหารก็เกิดขึ้นโอ้แม่รอดลูกก็
1: รอด
0: ไหนๆลูกอยู่ไหนรอดเนาะลูกคลอดก่อนกำหนดคืออายุครรภ์เพียง7เดือนโอ้โหเหลืออีก2เดือนจะคลอดแต่ว่าทนไม่ไหวจะรีบมาสร้างบารมีให้คลอดก่อนโอ้โหขนาดนี้เลยนะน้ำหนักแรกเกิดเพียง 1.6 กิโลกรัมหลังจากคลอดลูกคุณแม่ก็ไม่แข็งแรงท่านป่วยอยู่แล้วเนาะจนกระทั่งลูกอายุได้5ขวบถึงทั้งกับพยายามรักษาสุขภาพเลี้ยงลูกมาจนกระทั่ง5ขวบคุณแม่เห็นว่าถึงเวลาแล้วเนาะลูกก็พอจะเดินเหินแรงดังได้คล่องแล้วเนาะคุณแม่ก็เดินเท้าจากกายมนุษย์เนี่ยนี่เนาะเสียชีวิตเพื่อนก็เล่าว่าท้อเนี่ยเกิดมาแล้วทำให้แม่ตายไม่มันก็ทุกคนแหละ
1: ตายหมด
0: นะทุกคนแต่ลูกเชื่อว่าแม่ยอมได้ชีวิตให้ลูกได้เกิดจึงสัญญากับตัวเองว่าชีวิตที่แม่ให้มาลูกจะใช้ให้ดีที่สุดให้ดีกว่าดีที่สุด Beyond the best เลยนี่เนาะวีนาคุณแม่วีนาเนเลิศผู้ยอมแลกชีวิตให้ลูกได้เกิดนี่จ้าคุณแม่เห็นว่าถึงเวลาลูกก็คงจะช่วยตัวเองได้แล้วจึงเดินทางไกลนี่เนาะจากโลกนี้ไปไปดูซิว่าท่านอยู่ที่ไหนหลังจากคุณแม่เสียคุณพ่อก็มาพิจารณาว่าลูกต้องมีคนช่วยเลี้ยงช่วยดูแลเพราะพ่อเป็นตำรวจน้ำก็ต้องไปทำหน้าที่จะต้องมีคนมาช่วยดูแลนี่นะไปเป็นตำรวจนะต้องอยู่เรือหลายวันเลยดิแต่เรือนไม่ได้อยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นนี่เนาะจะต้องหาคุณแม่คนใหม
1: ่
0: พ่อก็เลยแต่งงานใหม่ยังมีเหตุผลนี่นะเออที่สวยงามลูกจึงต้องอยู่กับแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงก็ฝึกให้ลูกมีความอดทนนี่จ้ะอดทนอดกลั้นด้วยหลากวิธีการนี่จ้ะใช่เงื่อนหนึ่งใครถูกผักตกน้ำนี่ยกมือเนาะถูกใครผลักก็ไม่ทราบเนาะ

0: ตกลงไปในน้ำเพื่อหัดให้ว่ายน้ำนี่นะท่านจะฝึกให้ว่ายน้ำบอกให้ลงว่ายก็ไม่ว่ายสักทีนี่นะท่านก็เลยโครมนี่นะฝึกให้ว่ายนะโชคดีมีคนมาช่วยไว้ทันนี่นะไม่งั้นลูกก็จะต้องฝึกด้วยตัวเองแม่เลี้ยงก็พูดปลอบประโลมว่าอย่าบอกพ่อนะถ้าบอกพ่อท่านคงพูดเพราะๆนะถ้าบอกพ่อจะตีให้ตายนะพูดเพราะๆนี่เนาะทุกครั้งที่พ่อกลับบ้านนี่แม่เลี้ยงท่านก็ใจดีมากเลยจะเรียกลูกมาแล้วให้ใส่เสื้อแขนยาวนี่เนาะให้เกิดความอบอุ่นนี่นะโอ้นี่หลังจากอบบ้ามานานแต่เขาเขียนมาว่าท่านให้ลูกใส่เสื้อแขนยาวเพื่อซ่อนรอยฟกช้ำคงซนมากเนี่ยโอ้ทั้งฟกทั้งช้ำเนี่ยกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเห็นหน้าพ่อโลกก็เปลี่ยนวิธีการใหม่เพื่อให้พ่อได้สนใจพ่อมีภารกิจเยอะงานการเยอะให้พ่อได้สนใจและรับฟังคำที่ลูกจะกราบเรียนให้ท่านทราบพอลูกเห็นหน้าพ่อลูกก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเลยจนตัวสั่นสะอื้นสะอื้นพ่อก็ถามว่าเป็นอะไรลูกเนี่ยใครทำอะไรเหรอเนาะถึงสะอื้นสะอื้นทั้งที่ไม่มีใครทำอะไรแต่ลูกร้องเองตีบทแตกเนาะโอ้โหพอท่านถามอย่างนั้นว่าเป็นอะไรใครทำลูกลูกก็พูดไม่ออกนี่เนาะมันจุกแต่ไม่ใช่จุกที่ท้องมันจุกอยู่ที่คอแต่ในสุดก็ตัดสินใจว่าเป็นไงเป็นกันรวยเป็นรวยตายเป็นตายใครตายจะหัวมันยังไงเนี่ยโอ้หรือปากก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องถามดูเป็นไงเป็นกันตายเป็นตายคืออะไรณช่วงเวลานั้นเอาสั้นๆ
1: คือมันไม่ไหวแล้วค่ะหลวงพ่อรู้สึกว่าอยากจะบอกพ่อมากๆเลยเพราะว่าไม่มีใครเป็นที่พึ่งเลยก็อยากจะบอกพ่อยังไงก็ได้จะยังไงก็ได้ขอบอกพ่อวันนี้ต้องขอบอกพ่อแต่มันพูดไม่ออก
0: ขอบอกมันไม่ไหวแล้วคือไม่ไหวหวั่นแล้วคืออะไรเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวตัดสินใจเป็นไงเป็นไงใครตายก็ตายไปตายเป็นตายแล้วก็ค่อยเปิดแขนเสื้อขึ้นให้พ่อดูพ่อเห็นรอยฟกช้ำท่านก็ตกใจเลยท่านก็เลยรีบไปหาคุณแม่เลี้ยงส่งยิ้มให้นี่นะใช่ท่านก็ให้ออกจากบ้านไปก่อนทันทีทันใดนี่เนาะแล้วพ่อก็มากอดลูกไว้แน่นพ่อพูดประโยคนี้ว่าพ่อรักลูกที่สุดต่อไปพ่อจะไม่ให้ใครเนี่ยมาทำร้ายลูกอีกน้ำตาที่อั้นไว้มันก็ไหลแต่พอได้ยินประโยคนี้เข้าลูกไม่พูดสักทีเนาะน้ำตาที่อั้นไว้ก็ไหลเหมือนก๊อกแตกโอ้ไม่ได้ต้องซื้อก๊อกใหม่นะจากคนที่เคยคิดไปเองกลัวว่าพ่อไม่รักเพราะคิดไปเองวันนั้นลูกจึงรู้แล้วว่าไม่ใช่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพ่อรักลูกมากที่สุดความรักพ่อทำให้เด็กที่เคยหวาดกลัวกลับรู้สึกกล้าหาญนี่ดูนี่นะดู

ดวงตาเด็กกล้าหาญอบอุ่นและปลอดภัยชื่อที่ลูกถูกเรียกว่าหนึ่งหทัยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งเป็นคำพ่อที่ตั้งให้เลือกมาหาเยอะแยะไปหมดแล้วจะหาคำอะไรที่เหมาะสมเพื่อแสดงว่าพ่อเนี่ยเลิฟที่สุดนี่นะเลิฟลูกคนนี้มากที่สุดสักวันหนึ่งลูกจะต้องคิดถึงชื่อคำนี้ได้นี่บอกมันมีความหมายอย่างลึกซึ้งที่พ่อตั้งให้ว่าหนึ่งหาไทยเพราะว่ามันแปลว่าหนึ่งในดวงใจพ่ อนี่นะเป็นหนึ่งหาไทยหนึ่งในดวงใจพ่อทำให้ลูกเชื่อมั่นคุณค่าในตัวเองและก็เปลี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นพลังบวกได้เสมอลูกอยากบอกว่าลูกรักพ่อจังเลยฟังดูที่บอกยังไง

ลูกจะมีน้องสาวที่ถูกแม่คนที่สองทอดทิ้งเวลาพวกเราทะเลาะกันน้องก็จะล้อลูกว่าไอ้ลูกแม่ตายลูกก็ไม่ว่าอะไรลูกก็สวนกลับไปว่าไอ้ลูกแม่ทิ้งสุดท้ายก็ไม่มีใครชนะกันต่างก็กอดคอกันร้องไห้ทั้งคู่

0: เรียกว่าชวนมาร้องไห้ดูเออก็ท่าเนาะวันหนึ่งลูกแอบมองแม่ของเพื่อนกอดลูกของเขาป้อนข้าวป้อนยาทำอาหารให้เห็นแล้วก็ร้องไห้อยากมีแม่บ้างแต่แล้วก็ฉุกคิดว่าน้องก็ไม่มีแม่เหมือนเราอ๋อคนละแม่กันยังไม่จ้าแต่เรายังเอาแต่ร้องไห้แล้วใครจะดูแลน้องโอ้หัวใจพี่ที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่วินาทีนั้นเด็กหญิงวัย7 ขวบจึงเลิกร้องไห้หาแม่แล้วเริ่มเรียนรู้วิธีเป็นแม่โอ้เพื่อดูแลน้องนี่เนาะไม่ได้คิดว่าเป็นพี่หรอกคิดว่าเป็นแม่ของน้องจะได้ดูแลนะลูกต้องช่วยพ่อหาเงินตั้งแต่เรียนชั้นประถมโอ้เก่งนะเป็นนักธุรกิจตั้งใหญ่ยังเยาว์เป็นนักธุรกิจนี่ตั้งแต่ชั้นประถมจ้ะด้วยการทำเป็นนักธุรกิจนี่อายุเท่าไหร
1: ่7 ขวบค่ะหลวงพ่อ
0: 7 ขวบเป็นนักธุรกิจโดยการทำน้ำเต้าหู้ขายที่โรงเรียนทำได้เหรอเอาความรู้นี่มาจากไหนเนี่ย
1: คุณครูสอนค่ะจะได้มีรายได้ค
0: ่
1: ะ
0: ครูสอนเป็นนักธุรกิจตั้งแต่7 ขวบ
1: ขายเพื่อนๆนั่นแหละค่ะหน้าโรงเรียนค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อลูกค้าก็เพื่อนๆเนี่ยโอ้โหนี่นักธุรกิจนะทำน้ำเต้าหู้ขายที่โรงเรียนอายุเท่าไหร่จ๊ะตอนนั้น
1: 7 ขวบ
0: เป็นนักธุรกิจขายน้ำเต้าหู้ที่โรงเรียนเพื่อส่งตัวเองเรียนและส่งน้องเรียนนี่โอ้โหปรบมือเบาไปนิดหนึ่งเพราะว่าเพื่อส่งตัวเองเรียนแล้วส่งน้องเรียนเนี่ยมันไม่ง่ายอายุ7 ขวบคิดอย่างนั้นน่ะลูกไม่เคยโทษโชคชะตาเพราะลูกเชื่อว่าทุกบททดสอบคือโอกาสชีวิตที่แข็งแกร่งขึ้นหล่อหลอมให้เป็นลูก1 หทัยหัวใจพลังบวกอย่างทุกวันนี้เลยโอ้นี่สู้มาตั้งแต่ตอนนั้นเนาะตั้งแต่7 ขวบหลังเรียนจบลูกก็ได้ทำงานหาสื่อโฆษณาลงนิตยสารตอนเรียน7 ขวบนะพอจบกี่ขวบก็ไม่ทราบนะทำงานหาสื่อโฆษณาลงนิตยสารเก่งนะกี่ขวบตอนทำงานหาสื
1: ่อ
0: 22 ขวบโอ้แม่22เนอะวันหนึ่งลูกได้พบกับลิมิตคนสำคัญเป็นศิลปินซูเปอร์สตาร์ในดวงใจคือพี่บอยตรงชัยแม็กอินไทร เรื่องเป็นอย่างนี้คือเมื่อพี่บอยบวชเป็นพระที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนในปี2540ลูกเป็นแฟนพันธุ์แท้ตัวยงได้ตามไปอุปถัมภ์โอ้ใจบุญตั้งแต่ตอนนั้นเลยนี่จ้ะทั้งถวายพระทหารนี่นะช่วยกวาดลานวัดด้วยและร่วมทำวัดเย็นด้วยแฟนมันแท้น่ะวันหนึ่งลูกเห็นสีหน้าท่านสงบอิ่มเอิบและมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นสีหน้าท่านนะจึงถามว่าทำไมท่านดูมีความสุขจังเลยท่านยิ้มแล้วก็ตอบว่าถ้าว่างลองหาโอกาสไปรักษาศีล 8ดูบ้าง

อภิชโยวัดบวชในวัดพระศรีมหาธาตุเนาะเป็นกัลยาณมิตรชี้ทางให้มาพบความสุขจากการรักษาศีลในปี2540เจอยอดกัลยาณมิตร

0: ไม่ต้องไปล้อกันได้เลยทุกคนถึงเพลงดังเหรอเก่งเหรอต่อมาปี2541วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตกชีวิตที่กำลังไปได้สวยในวงการสื่อโฆษณาก็สะดุดลงจากคนที่เคยวิ่งวุ่นพบลูกค้าทุกวันจู่ๆชีวิตก็ว่างเปล่าก็สบายดีนี่ไม่ต้องไปวิ่งไปหาลูกค้าเนอะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะลูกไม่รู้จะเดินต่อไปทางไหนในวันที่ชีวิตว่างจริงๆคำพูดของพี่เบิร์ดที่ดังก้องขึ้นมาในใจอีกครั้งหนึ่งอ๋อพี่เบิร์ดเนาะนี่กัลยาณมิตรน้าสาวจึงพาลูกมาอบรมธรรมทานญาติหญิงที่วัดพระธรรมกายนี่เขาเจอพี่เบิร์ดนี่เลยทั้งที่ได้กล้าเข้าวัดลูกเห็นก็ความว่าเราเกิดมาสร้างบารมีและธรรมกายคือเป้าหมายชีวิตแค่เห็นข้อความเท่านั้นน้ำตามันก็คลอขึ้นไปเองโดยไม่รู้ตัวเลยเสียใจเหรอ
1: มันปลื้มเจ้าค่ะบอกไม่ถูกเลยค่ะ
0: ปลื้มบอกไม่ถูกนะน้ำตาคลอขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเราคนที่หลงทางมาตั้งชีวิตและในที่สุดก็ได้พบทางกลับบ้านลูกจึงตัดสินใจเข้าอบรมธรรมทานญาติหญิงรุ่นที่15ลูกได้ทราบซึ้งในคุณค่าของการเป็นกัลยาณมิตรมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบทเพลงกล้าตะวันบทประพันธ์ของตะวันธรรมที่ปลุกพลังศรัทธาและมอบแรงบันดาลใจให้ลูกและเพื่อนธรรมทานญาติหญิงมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นแสงสว่างแก่ชาวโลก

0: เมื่อหัวใจพบเป้าหมายแล้วเราจึงกล้าต่อสู่การอบรมมณีแก้วรุ่นที่2และก็อบรมบุคลากรเป็นวัตการรุ่นที่16ด้วยความภาคภูมิใจ
1: สา
0: ธุจ้ารุ่น16ไปตกกันได้มิติพาไม่ที่ไปครับสุโอแล้วก็ทำหน้าที่กันมิตรกับครอบครัวนำคนที่รักเข้าสู่เตี้ยแทงบุญและการสร้างบารมีร่วมกันนะจ๊ะคุณพ่อสุดหล่อน้องชายน้องสะใภ้นี่พอรู้แล้วว่าการได้พบครูวิญญาณไม่ใช่เรื่องการบังเอิญรู้บอกกับตัวเองว่าจะไม่ยอมพัดพรากจากหมู่คณะอีกต่อไปเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2548เคสสติ้งลูกออกอากาศในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาลูกฝันลุ้นว่าอดีตคงเคยเป็นขุนพลแนวหน้าแน่ๆต้องเป็นขุนพลแนวหน้าแน่ๆเลยแต่ปรากฏว่าคำเฉลยนั้นเป็นนายแม่บ้านทหารโอ้คิดว่าเป็นคนทนแนวหน้านี่นะแต่กลายเป็นคนนายแม่บ้านทหารแถมยังเคยคิดสั้นเข้าใจผิดคิดว่าสามีเสียชีวิตความยังได้รู้ในวันนั้นทำให้ลูกผิดหวังเสียใจเลยร้องไห้เราง่ายไปแต่หูก็ฟังโอว่าครูไม่ใหญ่อดีตที่ดีทิ้งไปสำคัญที่ปัจจุบันชาตินี้สำคัญที่สุดชนะชาตินี้ก็ชนะทุกชาติลูกยังปาดน้ำตาแล้วก็เชิดนะแล้วบอกกับตัวเองใหม่ว่าแล้วเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่เราจะทำปัจจุบันให้ดีกว่าดีที่สุด
1: สาธ
0: ุอดีตจะเป็นอะไรกันจ้างชาตินี้ลูกขอสมัครเป็นขุนรบหญิงแนวหน้า
1: สาธ
0: ุและขอสร้างบารมีเอาชีวิตเป็นเดิมพันโดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไข
1: สาธ
0: ุปี2543ลูกก็เริ่มรับบทเป็นผู้สานงานจังหวัดจันทบุรีจากความฝันอยากจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์แต่ครูวิทยากลับมอบภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการเป็นนักสร้างบารมีสงเคราะห์หัวใจของผู้คนข้ามภพข้ามชาติเพราะนักสังคมสงเคราะห์ทั่วไปก็สงเคราะห์ชาติเดียวนี่จ้ะนี่สงเคราะห์ข้ามชาติมีหน้าที่ชวนผู้คนไปปิดอบายไปเปิดหนทางสวรรค์เนี่ยจ้ะทำยังไงแก่สาธารณชนมากมาย
1: คร
0: ูใหญ่เคยเอาว่าจันทบุรีหัวใจโคตรเพชรเคี้ยวเพชรแทงข้าวตั้งแต่นั้นมากันว่าหัวใจโคตรเพชรกลายเป็นเป้าหมายของผู้นำบุญจันทบุรีทุกคนมีอีกเรื่องที่ลูกไม่มีวันลืมคือปี2550มีเจ้าภาพสองสามีภริยาคือกัลยาณมิตรชัยนรินทร์กับกัลยาณมิตรดวงฤทัยบุญทันทำสวนผลไม้ที่จันทบุรีแม้ท่านจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายแต่ก็ไม่เคยตกบุญเลยวันหนึ่งขณะที่พี่ชัยนรินทร์ตอกเสาเข็มมหาวิหารพระมงคลเทพบุรีที่โลตัสแลนด
1: ์
0: ท่านได้อธิษฐานว่าขอให้มีปัจจัยมาเป็นประธานกฐินสร้างโมดูลหลังคาวิหารเขาสักครั้งหนึ่งในชีวิต
1: ท่
0: านที่ตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายก็เห็นหลวงปู่สว่างสายผุดขึ้นดิศูนย์กลางกายจนพี่ชัยนรินทร์ปลื้มปิติน้ำตาไหลแม้พี่ชัยนรินทร์จะไม่ได้มีทรัพย์มากแต่เมื่อบุญเปิดทางให้มีทรัพย์แล้วก ็ไม่หวงแหนไม่ตระหนี่รีบนำทรัพย์นั้นมาสร้างบารมีสุดกำลังโอ้พี่ชัยนรินกัลยาณมิตรดวงฤทัยบุญทันไปรวยเนาะนี่ผมมีหัวใจโคตรเพชรสั่งสมบุญไว้อย่างสม่ำเสมอและสมปรารถนาได้เป็นประธานกฐินทางความติฐานขอหลวงปู่นี่จ้ะต่อมาปี2555โลกรับหน้าที่ผู้ประสานงานโซนตะวันออกได้รับตำแหน่งเพิ่มเป็นหัวหน้าภาคตะวันออกสิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือทีมงานภาคตะวันออก8จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเทราประจีนบุรีสระแก้วนครนายกรักการทำงานเป็นทีมรวม19ศูนย์สาขาที่มีหัวใจเดียวกันถูกจะนี่จะ19ศูนย์สาขาหัวใจเดียวกันเพื่อพระพุทธศาสนาวิชาธรรมการ

ธุว่าตะวันออกรับบุญทุกภารกิจที่หมู่คณะมอบหมายทั้งงานทำนาฏิกริมิตรแจ้งข่าวสว่างระดมทีมและดมธรรมควบคู่กันมาตลอดจึงกลายเป็นพลังกับเครื่องในภาคตะวันออกชิตังเมนี่จะแชมป์แก้ผู้ถอนตลอดกาล

นี่ก็ตัวอย่างของผู้นำบุญภาคตะวันออกผู้มีหัวใจโคตรเพชรเขียวเพชรแตงก้าวนี่จ้ะพร้อมรับทุกความหมายสร้างบารมีและร่วมสารฝันพ่อให้เป็นจริงนี่จ้ะไม่ได้ไม่

ส่วนงานระดมธรรมทุกปีลูกและทีมงานจะจัดปฏิบัติธรรมรวมใจเพื่อนำบุญภาคตะวันออกให้ทุกคนได้กลับมาเติมบุญเติมพลังใจก่อนกลับไปดูสร้างบารมีกันต่อด้วยหัวใจที่มีไฟนิรันดร์ถูกต้องถูกหลักวิชาดีมากดีมากดีมากนี่จ้าดีมากเลยจ้าขอการปฏิบัติธรรมรวมใจผู้นำบุญรุ่นบุกเบิกและสร้างผู้นำบุญใหม่ให้เข้มแข็งแห่งภาคตะวันออกสุดยอดงานเราเดิมทีไม่อาจไม่เป็นหนึ่งแต่เรื่องความสามัคคีเราไม่เป็นรองใครดังสโลแกนจำภาคว่าสามัคคีคือพลังอัศจรรย์คือตะวันออกโครงการเด็กดีวีสตาร์โครงการบวชพระสำเนียตลอดต่อเนื่องทั้งปีโครงการอบรมวาสุกวาสิกาแก้วนี่จ้าพระตะวันออกนิมนต์พระเชิญสาวจนร่วมงานมาคุ้มครองโลกทะลุเป้าหมายกว่า 12,500 คนพร้อมรวมพลังอาสาสมัครจาก8จังหวัดดูแลต้อนรับและส่งกลับประทับใจที่สุดโอ้สุดยอดหนึ่งในบทพิสูจน์ของพลังสามัคคีคือการจัดสัมมนาคณะสงฆ์ระดับเจ้าคณะปกครองจาก8จังหวัดภาคตะวันออกกว่า 1,000 รูปวันที่29ตุลาคมปี2558นะจ๊ะซึ่งเกิดขึ้นจากพลังทีมงานกว่า500ชีวิตทั้งประธานโซนประธานจังหวัดประธานสงฆ์ศูนย์สาขาผู้สายงานระดมทุนและเจ้าภาพผู้นำบุญขอช่วยกันทำทุกจังหวัดงัดความถนัดของตัวเองออกมาเต็มที่เริ่มจากจันทบุรีดูแลสถานที่และยังจัดเชิงสาวรับบุญพัฒนาหารชนบุรีดูแลนิทรรศการปราจีนบุรีต้อนรับคณะสงฆ์ตราดดูแลสุขภิมานสระแก้วดูแลการจราจรส่วนนครนายกจัดระบบเพชรพลอยอย่างเป็นเลิศไปช่วยกันขับเคลื่อนโครงการบำเพ็ญสามเณรฟื้นฟูศีลธรรมทั่วไทย 100,000 รูปจนพระผู้ใหญ่เมตตาชื่นชมและยกให้ภาคตะวันออกเป็นต้นแบบความสามัคคีโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่จ้าสัมมนาคณะสงฆ์ด้วยสาธุชิตังเมทุกภารกิจเลยนี่จ้ะเก่งนะสุดยอดสามัคคีคือพลังอัศจรรย์คือตะวันออกและกิจใดขอให้บอกหนึ่งไทยไม่เคยแพ้หนึ่งไทยไม่เคยแพ้

0: เออกิไปเอาภาพใครมา งงอ่ะฮะ
1: ลูกผมยาวค่ะหลวงพ่อตอนเข้าวัดผมยาวผมหยิกสวยค่ะ
0: วันนี้ลูกและทีมงานภาคตะวันออกทุกคนได้เติบโตเป็นกลาตะวันของตะวันธรรมทำหน้าที่ส่องต่อแสงสว่างให้แก่ชาวโลกโลกขอสร้างบารมีแบบ power bank ที่ไม่มีวันแบตหมดคอยเติมพลังให้ทีมงานกองทัพธรรมรางวัลที่มีค่าที่สุดของลูกคือการได้พบครูไม่ใหญ่กันแต่ขอทำหน้าที่กรมิตรจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตสุดท้ายนี้พวกเรากองแก้วภูธร2ภาคตะวันออกก็กราบเรียนครูไม่ใหญ่ว่าเลิฟหลวงพ่อล้นใจ

ธุปลื้มมากเลยนะที่ได้ฟังประวัตินักสร้างบารมีนะหลวงพี่เองก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่ตามโรงเรียนภาคตะวันออกบ่อยๆทำให้เห็นความสามัคคีความทุ่มเทในสิ่งต่างๆที่ทีมภาคตะวันออกเนี่ยได้ทำให้กับพระศาสนาเนาะก็มีโอกาสไปทุกๆปีนี่แหละวันนี้หลวงพี่ก็เพิ่งกลับเข้ามาในวัดนะเพราะว่าไปทำหน้าที่ในการเทศสอนเด็กๆนักเรียนเนาะวันนี้ก็เอาบุญไปเทศที่ค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดประชาบำรุงเนาะนี่ดูกราฟที่ภาพเนาะที่เขตบางขุนเทียนเนาะก็ไปตั้งแต่เช้าเลยก็คือท่านผอ.เนี่ยนิมนต์นะเทศหมดทั้งโรงเรียนเลยนะตั้งแต่ชั้นไหนเอ่ยอนุบาลนะอนุบาลจนถึงป .6 เนี่ยเหมาหมดเนี่ยเต็มแน่นห้องเลยต้องเทศสองรอบเนี่ยรอบสายกับรอบบ่ายนะเด็กๆก็อันเลิศเบิกบานเนาะก็เอาบุญนี้มาฝากนะสาธุแล้วก็บุญช่วงวันแม่ที่ผ่านมาหลวงพี่ก็มีโอกาสไปช่วยจัดปฏิบัติธรรมอันนี้ทีมงานชลบุรีโดยพระอาจารย์พระมหานัตพงศ์มณีสุโขเนี่ยท่านเป็นประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชลบุรีแล้วก็เป็นประธานสงฆ์ทุดงชลบุรีท่านได้จัดปฏิบัติธรรมหล่อหลอมผู้นำบุญจังหวัดชลบุรีนะซึ่งผู้นำบุญเนี่ยก็มาในทุกๆอำเภอของจังหวัดชลบุรีเลยไปปฏิบัติธรรมกันที่ไหนลองทายสิแถวชลบุรีนี่แหละอยู่บนเกาะนั่นก็คือเกาะล้านนะเกาะล้านนะนั่งเรือข้ามฟากไปตรงฝั่งพัทยาเนาะโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระครูสุทธรรมาภิวุฒท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดใหม่สำราญบนเกาะล้านนะท่านก็เมตตาในเรื่องของสถานที่ให้ในการเตรียมต้อนรับผู้นำบุญที่มาปฏิบัติธรรมกันก็วัดนี้ก็เป็นวัดที่หมู่คณะเราเนี่ยได้ไปทอดกฐินเนี่ยถึง2ปีแล้วเนาะสาธุก็เป็นบรรยากาศในการหล่อหลอมแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันแล้วก็ได้มีสัมมนากันในช่วงท้ายด้วยก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยก็เดี๋ยวจะนำภาพวิดีโอเนี่ยมาฝากกันลองชมกันนะ

อ่าถูกน่าไปเนาะบรรยากาศทะเลทะเลเนาะก็ไปมาก็อากาศก็ดีนะอากาศดีก็ทีมบนเกาะล้านเนี่ยก็คือญาติโยมที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมที่เบอร์พีทแล้วก็มีศรัทธาในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนาะให้การต้อนรับคณะทีมงานผู้นำบุญจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นอย่างดีเลยแล้วก็หลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างนะแม้กระทั่งที่พักนะพอท่านทราบว่าหมู่คณะจะไปเนี่ยท่านถึงขั้นไปติดแอร์ในศาลาเลยนะไว้เป็นที่พักนะให้กับผู้นำบุญที่จะไปปฏิบัติธรรมกันแล้วก็ตอนนี้ท่านก็กำลังสร้างห้องปฏิบัติธรรมที่สามารถจุคนเนี่ยได้เป็นจำนวนมากอยู่ก็คงจะได้ไปใช้ในโอกาสต่อไปเนาะแล้วก็ในช่วงศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางชมรมพุทธก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมบุญก็คือนะลองดูในภาพเนาะเป็นโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับคุณครูนี่แหละแต่ว่าจะเป็นเฉพาะของคุณครูกทม.ก็จะเริ่มจากคุณครูที่เคยเข้าโครงการสวดธรรมจักรแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกันเนาะโครงการนี้ก็จะชื่อยาวนิดนึงนะชื่อว่ากิจกรรมพัฒนาบุคลากร

เจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารเนาะก็เป็นครั้งแรกที่ทีมงานกทมเนี่ยได้ไปจัดการโดยการร่วมกันระหว่างศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราแล้วก็ทางชมรมพุทธแล้วก็ทางส่วนของที่วัดมหาธาตุเนี่ยก็ได้จัดปฏิบัติธรรมกันในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าโครงการนี้คุณครูส่วนใหญ่นะเป็นครูใหม่หมดเลยนะเป็นคุณครูที่อายุน้อยๆแล้วก็ยังไม่ได้มาสัมผัสในโครงการอื่นเลยก็คือ

ไปเนี่ยก็ทำสวนนะทำสวนส้มและส้มที่สวนของกระต่ายน้อยเนี่ยหวานมากเลยทุกครั้งที่ไปขายที่ตลาดเนี่ยก็ปรากฏว่าโหคนมาซื้อกันเต็มเลยนะซื้อจนหมดเลยวันนี้ก็เช่นกันนะขายหมดเกลี้ยงแผงเลยกระต่ายน้อยเนี่ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกลับไปเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยจะเก็บแล้วไปขายต่อแต่ถ้าว่าคืนนั้นเองเนี่ยในระหว่างที่กระต่ายน้อยทั้งสองตัวกำลังนอนหลับอยู่เกิดพายุฝนมาทั้งคืนเลยนะพอตื่นมากระต่ายน้อยก็ตกใจเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าส้มที่อยู่บนต้นเนี่ยมันลงมาแล้วไม่ต้องไปเก็บแล้วนะแต่ว่าลงมาเยอะเกินเยอะมากเลยกระท้อนก็เสียใจเนี่ยบอกว่าเสียดายจังเลยจะต้องเอาส้มเนี่ยไปทิ้งเสียดายมากๆเลยส่วนกะทินี่กระต่ายน้อยกะทินะก็บอกว่าไม่ต้องเสียใจไปหรอกกระท้อนเดี๋ยวเรามีวิธีว่าแล้วกะทิก็เสนอว่าเราจะนำส้มที่เยอะๆเนี่ยมาทำแยมส้มแปรรูปเลยนะเพราะมันเยอะมากจริงๆนะเลยเข้าครัวนะแปรรูปส้มจำนวนมากเนี่ยเป็นแยมส้มพอทำเสร็จเนี่ยก็ใส่รถจะไปที่ตลาดในระหว่างที่ปั่นไปเนี่ยปรากฏว่ามันต้องข้ามสะพานแต่ถ้าว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักจนกระทั่งสะพานเนี่ยขาดทำให้ต้องปิดทำการซ่อมเนี่ยเป็นเวลา1วันกระท้อนก็เอาอยู่แล้วแย่แล้วแย่แล้วแยมส้มยังขายไม่ได้สักขวดเลยก็ยังไปตลาดก็ไม่ได้สะพานพังทำยังไงดีกะทิก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาแยมส้มส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปแจกให้กับชาวบ้านนะนะแล้วดูว่าพอไปแจกแล้วเกิดอะไรขึ้นวันต่อมาเมื่อสะพานซ่อมเสร็จกะทิกับกระท้อนก็สามารถไปที่ตลาดได้ปรากฏว่าเพียงแค่วางแยมส้มไว้ที่แผงเนี่ยปรากฏว่าคนมาซื้อเต็มเลยนะซื้อจนหมดเกลี้ยงเลยทำไมถึงซื้อหมดเกลี้ยงเอ่ยเพราะว่าได้ชิมมาแล้วไงตอนเอาไปแจกอ่ะได้ชิมแล้วแล้วอร่อยมากเลยตามมาเหมาที่ตลาดเกลี้ยงเลยกะทิกับกระท้อนก็เลยตั้งใจว่าในเมื่อยำส้มหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเก็บผลส้มที่เหลือเนี่ยเอามาขายเป็นผลส้มสดๆนะแต่ถ้าว่าในระหว่างเก็บเนี่ยพายุมาอีกแล้วโหตกหนักยิ่งกว่าครั้งที่แล้วอีกกะทิกับกระท้อนเนี่ยต้องหลบพายุเลยนะพอพายุตกเสร็จปรากฏว่าส้มเนี่ยลงมาเองแล้วคราวนี้ลงมาหมดสวนเลยหมดเลยกองใหญ่กว่ารอบแรกอีกเอาอีกแล้วนะฝ่ายกระท้อนก็เสียใจอีกแล้วเราคงทำแยมส้มอย่างเดียวไม่ได้แน่เลยเนี่ยมันเยอะมากเลยทำแยมส้มไม่ได้แน่เลยนะกะทิก็บอกว่าใช่เราคงทำแยมส้มอย่างเดียวไม่ได้หรอกเราต้องทำอย่างอื่นด้วยเราจะทำเค้กส้มเราจะทำน้ำส้มและเราจะทำไอติมส้มนี่นะหลายผลิตภัณฑ์เลยเนาะจึงได้พากันเข้าครัวนะแล้วก็แปรรูปผลส้มเนี่ยที่มีจำนวนมากเนี่ยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็นำไปขายได้กำไรอย่างมากมายนะนิทานเรื่องนี้จบแล้วขอเสียงตบมือเป็นไงบ้างเอ่ยได้ข้อคิดอะไรเอ่ยทุกปัญหามีทางแก้ทางออกหมดเลยนะบางทีเนี่ยในเมื่อมันไปทางตรงไม่ได้ก็มีทางอ้อมใช่ไหมเอ่ยทางตรงเนี่ยมันมีอุปสรรคขวางอะไรต่างๆเนี่ยมันไปลำบากทำให้เราต้องหาเส้นทางใหม่ๆเช่นกันนะชีวิตของเราเนี่ยมันก็ต้องเจอหลายๆเรื่องเนี่ยที่มันมีอุปสรรคขวางกันแต่ว่ามันก็มีทางออกอย่างสมัยที่หลวงพี่เป็นนิสิตนักศึกษาอยู่เนี่ยเรียนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยพอถึงก่อนช่วงเทศกาลกฐินเนี่ยในใจก็อยากเป็นประธานนะอยากจะเดินถือผ้าไตรนะแต่ถ้าว่าปัจจัยเป็นนิสิตเนี่ยก็ต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมเอ่ยเงินก็มีไม่เท่าไหร่แล้วทำยังไงล่ะก็อยากจะเป็นประธานบ้างก็ต้องรวมกลุ่มกันนะเรารวมกลุ่มกันเป็นชมรมพุทธแล้วก็ไปเดินบอกบุญกฐินกันไปบอกบุญพี่ๆน้องๆชาวบ้านพ่อค้าแม่ขายตามที่ต่างๆเนี่ยก็รวมมา10บาท5บาท20บ้างรวมๆไปรวมๆมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าชมรมก็สามารถที่จะเป็นประธานกฐินได้เช่นกันเลยเนี่ยประธานที่สามารถที่จะอัญเชิญพระไตรร่วมกับผู้มีบุญทุกท่านได้เช่นกันเนาะสาธุงั้นทุกปัญหาก็มีทางออกและอีกข้อคิดหนึ่งก็คือกะทิกับกระท้อนเนี่ยเรียกได้ว่าตรงกับหลักธรรมหนึ่งก็คือสถานที่ที่อยู่ก็คืออยู่ในถิ่นที่เหมาะสมมีทั้งต้นส้มที่สมบูรณ์มีทั้งกัลยาณมิตรผู้ที่แนะนำในการแก้ไขปัญหา
มีทั้งผู้คน

ที่มีจิตใจที่ดีเนาะวันนี้ก็ถือว่าช่วงท้ายจะมาทบทวนมงคลชีวิตข้อที่4มีชื่อว่าอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเป็นอย่างไรนะดูภาพนี้ในกระถางนี่คือต้นอะไรเอ่ยต้นโพนะต้นโพอยู่ในกระถางเนี่ยมันก็โตประมาณนี้นะโตประมาณนี้นะดินก็มีน้อยๆแต่ได้เกิดต้นโพต้นนี้เนี่ยไปอยู่ตามพื้นดินปกตินะพื้นดินที่มีสารอาหารต้นโพต้นนี้ก็สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่นะนี่ก็คือถิ่นที่เหมาะสมเนาะถิ่นที่เหมาะสมหมายถึงสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีพิษเป็นภัยต่อสุขภาพและใจสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยสามารถประกอบกิจการงานในที่อาจเป็นสัมมาอาชีวะให้เจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายและสร้างสมคุณงามความดีได้อย่างเต็มที่ตรงนี้นี่สำคัญนะอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้ได้สร้างบุญเนี่ยตรงนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมก็หมายถึงตั้งแต่รอบตัวเราก่อนตั้งแต่ที่บ้านกว้างขึ้นไปจนระดับโลกเนี่ยก็คือสิ่งแวดล้อมของเราเนาะถิ่นที่เหมาะสมเนี่ยจะเลือกยังไงวิธีอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมก็ต้องเลือกก่อนเมื่อเลือกแล้วเลือกได้เท่าไหร่ถ้าเกิดยังไม่เหมาะสมเราก็ต้องช่วยกันพัฒนาให้เหมาะสมนะที่จะเหมาะแก่การอยู่อาศัยเนาะถิ่นที่เหมาะสมเนี่ยมีลักษณะดังนี้นะ1คืออาวาสเป็นที่สบายหมายถึงเป็นที่ที่มีสภาพภูมิศาสตร์ที่ดีนะไม่มีภัยธรรมชาติที่รุนแรงมีอาหารการกินที่สมบูรณ์อะไรต่างๆเนาะ2อาหารเป็นที่สบายหมายถึงเป็นบริเวณที่สามารถจัดอาหารได้สะดวกอย่างในประเทศไทยเนี่ยเรียกว่ามีผลไม้ทุกฤดูกาลเลยทีเดียวนะ3บุคคลเป็นที่สบายหมายถึงบริเวณที่อยู่นั้นต้องไม่มีนักเลงอันธพาลโจรผู้ร้ายไม่ชุกชุมคนส่วนใหญ่ในละแวกนั้นเป็นคนดีมีศีลธรรมมีวินัยใฝ่หาความก้าวหน้าและ4ธรรมะเป็นที่สบายหมายถึงใน2ส่วนคือในทางโลกหมายถึงในถิ่นนั้นมีโรงเรียนสถานศึกษาสำหรับให้ความรู้ได้อย่างดีตลอดจนมีหลักการปกครองบริหารราชการบ้านเมืองที่ดีในทางธรรมหมายถึงในถิ่นนั้นเนี่ยมีพระภิกษุหรือฆราวาสผู้รู้ธรรมเป็นบัณฑิตสามารถให้การอบรมสั่งสอนศีลธรรมได้อย่างดีหรือถิ่นที่พระพุทธศาสนาเนี่ยแผ่ไปถึงสามารถให้ทานรักษาศีลฟังเทศทำสมาธิภาวนาได้เป็นนิดเนาะใน4ลำดับใน4ข้อเนี่ยธรรมะเป็นที่สบายบุคคลเป็นที่สบายอาหารเป็นที่สบายและอาวาสเป็นที่สบายอะไรสำคัญอันดับหนึ่งเอ่ยธรรมะนะธรรมะนะอาวาสสถานที่เนี่ยแม้ยังไม่สบายแต่ได้เกิดมีอาหารเนี่ยก็ยังพออยู่ได้สถานที่กับอาหารแม้ยังไม่เป็นที่สบายแต่มีคนที่มีคุณภาพก็สามารถผลิตขึ้นมาได้อาหารผลิตขึ้นมาได้สร้างสถานที่ดีๆขึ้นมาได้เพราะว่ามีบุคคลที่มีคุณภาพแต่บุคคลจะมีคุณภาพได้นั้นต้องมีธรรมะเป็นที่สบายเนาะเราจะถึงสามารถที่จะอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมได้แล้วก็จะเป็นที่ที่รองรับให้เราเนี่ยได้สั่งสมสร้างบารมีในทุกๆบุญเลยเหมือนอย่างที่เราเนี่ยได้มาอยู่ที่วัดนะมีโอกาสสั่งสมบุญหรือว่าอยู่ตามที่บ้านของเราก็มีโอกาสได้ไปวัดฟังธรรมสั่งสมทานศีลภาวนาเนี่ยอยู่เป็นหนึ่งในบุญนี้ก็จะเป็นสิริบุญติดตัวเราไปในทุกภพทุกชาติตากว่าทั้งจนถึงที่สุดแห่งธรรมเนาะบุญนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะได้มีความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาให้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขให้สร้างบารมีติดตามติดมาปูชนียาจารย์ไปที่พบทุกชาติจะเดินทางไปที่ไหนให้มีแต่ความปลอดภัยเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายอนึ่งไม่หนึ่งข้าวเจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7คือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรง

กว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็น

เกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นเย็นมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆจริงถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนั้นก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นถ้าเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจขยันนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำซ้ำซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่ง

ทำควบคู่กันไปทำซ้ำซ้ำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีคตาบ่อยบ่อยเนืองเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนี่ถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอยู่กระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราก็จะใสๆบริสุทธิ์ตามไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำซ้ำซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้าไปเรื่อยๆในเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอทั้งนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายทีเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูเฉยๆวางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานๆ

จนกระทั่งความนิ่งนมนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่จ้ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างเงี้ยคล่องให้ยำนอนในเดียวแล้วลูกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวโตจะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วไปติ

จะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีความสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำซ้ำซ้ำอย่างสบายสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆกระพือตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

บายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียว

ไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: อยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏสงสาร
0: ในวัฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
0: ไม่ถึงฐาน

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ข้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: พระสัมมา

0: สัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: ยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเถ
1: ออันสูงสุดเถิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จะได้มีเวร

0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ

0: งฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าการแก้แค้นไม่ใช่การเอาคืนอย่างสะสมแก้แค้นอย่างนี้ยิ่งเป็นการผูกโกรธยิ่งผูกก็ยิ่งทุกข์ยิ่งยุ่งเหยิงคำว่าแก้แค้นครูไม่ใหญ่ว่าหมายถึงความแค้นที่ผูกไว้กับเขาถูกแก้ออกแก้คือทำให้หลุดหรือทำให้คลายเช่นเราแก้เชือกที่ผูกมัดอะไรออกหรือแก้เชือกหอกก๋วยเตี๋ยวออกมาเปิดกินกันเป็นต้นดังนั้นแก้แค้นจึงหมายความว่าแก้ให้แค้นคลายออกจนหายโกรธหายแค้นไปเลยด้วยสันติวิธีพอแก้ออกได้ความเจ็บใจคับใจก็หายไปใจก็จะเย็นสบายสุดท้ายจะมีความสุขกันทุกฝ่ายอย่างนี้จึงจะเรียกได้ว่าแก้แค้นมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะเครือข่ายโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Big Cleaning Day และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติณวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศและประสงค์นิกรชาวไทยได้จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวัน

0: แม่แห่งชาติภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะครูนักเรียนและประชาชนร่วมการทำกิจกรรมทั้งนี้โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขมุ่งส่งเสริมการพัฒนาวัดให้เป็นพื้นที่สัปปายะทั้งด้านกายภาพสังคมการเรียนรู้และจิตใจผ่านความร่วมมือของวัดประชาชนภาครัฐและองค์กรภาคีเครือข่ายโดยนำแนวทาง5สอมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาพื้นที่และสร้างวินัยก่อนต่อยอดไปสู่การสร้างพื้นที่ทางสังคมพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพื้นที่แห่งการพัฒนาจิตใจและปัญญาเพื่อให้วัดกลับมาเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งการรวมพลังจัดกิจกรรมพร้อมกันณวัดต่างๆทั่วประเทศในครั้งนี้จึงเป็นภาพสะท้อนของเครือข่ายวัดประชารัฐสร้างสุขที่ร่วมกันเปลี่ยนพลังศรัทธาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตั้งแต่ความสะอาดความเป็นระเบียบและความงดงามของศาสนสถานไปจนถึงการสร้างความสามัคคีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดกับชุมชนนำไปสู่เป้าหมายสำคัญของการสร้างวัดสวยด้วยความสุขจากนั้นในภาคบ่ายพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติพร้อมเพียงกับเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศและปวงประสงค์นิกรชาวไทยที่เข้าร่วมพิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในการนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ยังได้นำคณะสงฆ์ภาคีความร่วมมือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขและประชาชนที่เข้าร่วมพิธีทั่วประเทศปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ก็รู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีสำคัญในวันนี้เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่บำเพ็ญต่อปวงชนชาวไทยนะครับก็ถือโอกาสในวันนี้ที่ทางอำเภอธัญบุรีร่วมกับทางวัดเขียนเขตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีได้นำพุทธศาสนิกชนมาร่วมเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
2: ค่ะในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะสิ่งที่โรงเรียนคาดหวังนั่นก็คืออยากจะให้เด็กๆเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่มีจิตอาสานะคะรวมไปถึงการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขค่ะโดยทางวัดแล้วก็โรงเรียนเป็นเครือข่ายร่วมกันในการสร้างพฤติกรรมเหล่านี้ให้กับนักเรียนค่ะประทับใจนะคะที่เด็กๆกล้าแสดงออกนะคะรวมไปถึงการที่ทำงานนะคะเป็นจิตอาสาให้กับสังคมนะคะซึ่งถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากๆแล้วก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่เสริมสร้างศักยภาพเด็กๆในครั้งนี้ค่ะ
0: คุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์นะคะก็มีรายงานสัมภาษณ์คุณพรทิพย์สิริสัตยวงศ์จากวัดมหาธาตุซึ่งสามารถสอบผ่านบาลีศึกษาประโยค9ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดในชีวิตค่ะเราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในรายงานค่ะ
3: เมื่อดิฉันได้เรียน

ตาบาลีเนี่ยดิฉันก็มีความซาบซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นภูมิใจมากที่สุดเลยในชีวิตนี้นะถ้าเราเรียนทางโลกเนี่ยมันภูมิใจไม่เท่ากับมาเรียนทางธรรมนะ

ฉันได้มาเรียนภาษาบาลีเนี่ยเพราะเคยได้ไปฟังธรรมที่สนามหลวงพระอาจารย์ที่แสดงธรรมท่านบอกว่า เราเป็นชาวพุทธเนี่ยก็ควรจะเรียนภาษาบาลีดิฉันก็เลยได้เริ่มต้นเรียนภาษาบาลีก็ตั้งแต่ปี2555ค่ะเมื่อดิฉันได้เรียนภาษาบาลีเนี่ยดิฉันก็มีความซาบซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นมีความรู้สึกว่าการเรียนบาลีเนี่ยทำให้จิตใจเรามีความสุขการเรียนบาลีไม่ได้ยากนะคะแต่ว่าเราต้องเรียนมาแล้วก็ต้องท่องจำเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นไวยากรณ์แต่เมื่อเราได้อ่านภาษาบาลีจะทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งทุกชั้นที่เราได้เรียนเนี่ยเราจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นแล้วเราก็สามารถนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแนะนำตัวเองได้แล้วเราทำให้เราเข้าใจคำสอนค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็อยากให้คนเข้ามาสนใจศึกษาบาลีมากขึ้นเพราะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของตนมากๆยังไงศาสนาพุทธเนี่ยเป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดแล้วก็รักษาไว้ด้วยภาษาบาลีงั้นบาลีจึงเป็นหัวใจอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธทุกๆคนควรเข้ามาศึกษาค่ะภูมิใจมากที่สุดเลยในชีวิตนี้นะถ้าเราเรียนทางโลกเนี่ยมันภูมิใจไม่เท่ากับมาเรียนทางธรรมนะคือเราจบทางโลกก็จบไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่พอมาเรียนทางธรรมเนี่ยมันภูมิใจที่สุดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้เลยว่าที่เราได้เกิดมาบนโลกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะเราต้องสร้างกุศลไว้ถ้าไม่มีกุศลเนี่ยเราไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราจะไม่ได้พบพระพุทธศาสนาแต่การที่เราได้เรียนพระพุทธศาสนาในชาตินี้จะเป็นเหตุในอนาคตของเราที่จะมาพบพระพุทธศาสนาอีกและได้เรียนอีกแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงพระนิพพานได้เนื่องการเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสำคัญมากๆดิฉันก็มีความยินดีมากเลยนะคะที่วัดธรรมกายเนี่ยจัดพิธีมุทิตาแก่ผู้ที่จบประโยค9มีความยินดีมากเลยแล้วก็คือไม่เคยได้มานานแล้วก็รู้สึกว่าดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่ทางวัดธรรมกายเห็นความสำคัญของการจัดพิธีนี้คือสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเพราะเราศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่คนทั่วไปอ่ะเขายังไม่เข้ามาเขาก็ยังไม่รู้ใช่ไหมฮะแต่เมื่อเขาเห็นสิ่งนี้เขาก็จะมีความสนใจเข้ามาศึกษาเพิ่มเติม

อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องประชุมอาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์หัวนกยูงวัดพระธรรมกายทางอำเภอคลองหลวงได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1

2569เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนและบูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วนให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามแนวทางที่ทางราชการกำหนดและสมพระเกียรติในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างภพเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาให้คำปรึกษาและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีโดยมีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานการประชุมทั้งนี้อำเภอคลองหลวงกำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นสถานที่สำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการดำเนินงานจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางและข้อสั่งการของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้พิธีเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบแนวทางและข้อสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคพร้อมทั้งร่วมพิจารณาแนวทางการจัดพิธีในพื้นที่อำเภอคลองหลวงตั้งแต่การเตรียมสถานที่และองค์ประกอบของพิธีการจัดลำดับและขั้นตอนพิธีการจัดพื้นที่รองรับประชาชนการอำนวยความสะดวกการจัดระบบการจราจรและที่จอดรถการรักษาความปลอดภัยการแพทย์และสาธารณสุขการประชาสัมพันธ์ตลอดจนการจัดกำลังเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบและสอดประสานกันนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาการแบ่งภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ภาคราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษารัฐวิสาหกิจฝ่ายปกครองท้องที่ภาคประชาชนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์และร่วมแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธเคปทาวสาธารณรัฐแอฟริกาใต้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นเพื่อมุ่งส่งเสริมให้เกิดสันติสุขภายในใจค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบโดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐศาสตร์ชยานันโทได้แนะนำหลักการทำสมาธิเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้นทั้งยังได้นำสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองฝึกอยู่กับปัจจุบันซึ่งจะช่วยในการลดความเครียดจากการทำงานและสร้างพลังบวกเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมเรื่องปล่อยวางความผูกพันเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตชี้ให้เห็นถึงโทษของการยึดติดที่นำมาซึ่งความทุกข์ใจและแนะแนวทางในการฝึกจิตให้รู้จักการปล่อยวางเพื่อสร้างจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงและสามารถเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างเท่าทันและมีความสุขทางด้านชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างสะท้อนผลการปฏิบัติธรรมในทิศทางเดียวกันว่ารู้สึกถึงความนิ่งเบาและสบายใจสามารถเข้าถึงความสงบภายในได้อย่างไม่ยากและตั้งใจจะนำวิธีการฝึกสมาธินี้กลับไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่บ้านทางนิวัตภูเคปทาวมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและนำธรรมะสู่ใจชาวท้องถิ่นเป็นประจำเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้ที่สนใจก้าวเข้ามาเป็นอาสาสมัครร่วมขับ

เคลื่อนเผยแผ่ศีลธรรมและสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในเมืองแคปทาวน์ต่อไปด้านคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไปเป็นเนื้อนาบุญในพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่กัลยาณมิตรมณีวรและกัลยาณมิตรสุมินสุทธายอดกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมินเนโซตาณบ้านของกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุชาดาสุทธาได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่กัลยาณมิตรมณีวรและกัลยาณมิตรสุมินสุทธาโดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมินเนโซตามาเป็นเนื้อนาบุญซึ่งกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุชาดาสุทธาเป็นประธานจุดเทียนธูปหน้าพระพุทธหน้าพระธรรมและหน้ารูปผู้วายชนก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีอุทิศส่วนกุศลโดยมีกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุชาดาสุทธาเป็นประธานกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลตามลำดับในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายเตียงโดยมีกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุชาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรแม็กซ์และกัลยาณมิตรศิลสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาในวันนี้เพื่อน้อมส่งไปถึงกัลยาณมิตรมณีวรและกัลยาณมิตรสุมินสุทธาเพื่อให้ได้รับผลบุญและมีความสุขในสัมปรายภพซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นความกตัญญูกตเวทิตาและความปลาบปลื้มปิติในบุญของผู้เข้าร่วมงานทุกท่านค่ะส่วนวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจให้แก่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิและฟังธรรมะออนไลน์แม้จะอยู่ห่างไกลแต่สามารถสั่งสมบุญร่วมกันได้อย่างไร้พรมแดนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เนมินได้นำสาธุชนทั้งที่เดินทางมาที่วัดและร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายตามแนวทางวิชาธรรมกายนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เล่าถึงประวัติโดยย่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้ถึงเส้นทางการสร้างบารมีการสละความสุขทางโลกเพื่อออกผนวดตราบจนกระทั่งพระองค์ทรงยอมเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการฝึกตนและทำสมาธิภาวนาจนสามารถตรัสรู้ธรรมอันบริสุทธิ์กลายมาเป็นหลักธรรมคำสอนที่สร้างสันติสุขให้แก่ชาวโลกมาจนถึงปัจจุบันโดยบรรยากาศตลอดกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์เป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองและสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านซึ่งต่างสะท้อนผลของการปฏิบัติธรรมว่าการฝึกสมาธิออนไลน์ช่วยให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากภายในช่วยลดทอนความเครียดและความวิตกกังวลจากการดำเนินชีวิตในต่างแดนทั้งนี้วัดพระธรรมกายแคนซัสยังคงเดินหน้าเปิดพื้นที่สันติสุขผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สมาธิเป็นสะพานเชื่อมใจคนทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกันทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งเพื่อเชิญชวนชาวท้องถิ่นได้มาร่วมใจกันหยุดใจพักกายและเติมพลังบวกในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสว่างสวยและสงบวัดพระธรรมกายเท็กซัสได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเป็นกันเองโดยมีผู้เข้า

่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน10ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก12ท่านรวมทั้งสิ้น22ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ A Happy Beginning หรือการเริ่มต้นอย่างมีความสุขอันเป็นการเปิดซีรีส์ใหม่ในชื่อสบาย Meditation โดยพระอาจารย์เริ่มด้วยคำถามที่ทุกคนในห้องรู้จักดีว่าเคยรู้สึกเหนื่อยโดยไม่รู้สาเหตุบ้างไหมร่างกายนั่งอยู่นิ่งๆแต่ใจยังคงวิ่งคิดเรื่องงานวางแผนพรุ่งนี้ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลและความเร่งรีบและมักมองหาความสุขจากภายนอกแต่สิ่งที่เราอาจขาดไปจริงๆคือความสงบภายในใจซึ่งพระอาจารย์ให้คำนิยามของสมาธิที่เรียบง่ายและทรงพลังว่าสมาธิคือการปล่อยให้ใจได้พักไม่ใช่การบังคับให้ใจหยุดคิดไม่ใช่การพยายามทำให้ใจว่างเปล่าด้วยแรงเจตนาแต่คือการให้โอกาสใจได้ตกตะกอนเองหัวใจของการสอนในวันนี้คือคำว่าสบายซึ่งเป็นทั้งความรู้สึกและหลักการในการปฏิบัติในทุกการเลือกไม่ว่าจะเป็นท่านั่งการหลับตาหรือสถานที่นั่งคำถามที่ใช้ตัดสินใจมีเพียงข้อเดียวคือแบบไหนสบายกว่าเลือกแบบนั้นเพราะสมาธิไม่ได้มีไว้ให้ดูดีจากภายนอกแต่มีไว้เพื่อให้ใจได้พักจริงๆนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เปรียบใจกับแก้วน้ำที่ขุ่นยิ่งขุ่นยิ่งขุ่นแต่ถ้าวางนิ่งและปล่อยทิ้งไว้ตะกอนจะตกเองโดยไม่ต้องออกแรงใจก็เป็นเช่นนั้นไม่ต้องฝืนแค่ปล่อยสิ่งที่นำกลับบ้านได้มีเพียง3คำคือผ่อนคลายปล่อยวางและเบาสบายและเมื่อใจวอกแวกอย่าเรียกมันว่าล้มเหลวแค่สังเกตแล้วกลับมาอีกครั้งการกลับมาทุกครั้งคือตัวการฝึกที่แท้จริงคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดลำพูนอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดสุโขทัยอันดับที่9จังหวัดฉะเชิงเทราและอันดับที่10จังหวัดแพร่ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง5อันดับที่2นครหลวง17อันดับที่3นครหลวง1อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง8อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง10และอันดับที่10นครหลวง11ค่ะและในวันนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบซึ่งก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com และขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม100

242ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมค่ะระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าศรัทธาทุติยาปุริสัสสะโหติศรัทธาเป็นมิตรคู่ใจของคนสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกนั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะธรรมกายมีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วทุกคนสามารถเข้าถึงธรรมกายได้ทั้งนั้นโดยการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งและศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วความสุขความบริสุทธิ์ความเบิกบานที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงธรรมกายภายในของเราแต่ละคนจะแผ่ขยายออกไปกลั่นบรรยากาศรอบข้างและทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งขยายครอบคลุมไปทั่วทั้งโลกแล้วในไม่ช้าโลกทั้งโลกก็จะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงกันนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่ปรากฏในมหาสุทัศนจริยาความว่าเราได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันวันละ3ครั้งว่าใครปรารถนาอะไรเราจะให้ในสิ่งนั้นใครหิวกระหายใครต้องการดอกไม้ใครต้องการเครื่องรูปไล้ใครขาดแคลนผ้าสีต่างๆก็จงมารับเอาไปนุ่งห่มใครต้องการร่มกันแดดก็จงมารับเอาไปใครต้องการรองเท้าก็จงมารับเอาไปทานนั้นเราไม่ใช่ตกแต่งไว้ในที่10แห่งหรือในที่100แห่งแต่เราตกแต่งทรัพย์ไว้สำหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่งพวกยาจกจะมาในเวลากลางวันหรือในเวลากลางคืนก็ตามก็จะได้โภคะตามความปรารถนาพอเต็มมือกลับไปชีวิตเราตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดมาแล้วดำเนินไปจนถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายของชีวิตต้องเกี่ยวพันโยกาเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเดินทางข้ามวัฏสงสารเราจำเป็นที่จะต้องให้หากให้สิ่งที่ดีก็จะได้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่เลิศผลบุญเลิศก็จะบังเกิดขึ้นเพราะเป็นเสบียงในการเดินทางผลทานที่ทำไปนั้นไม่สูญหายไป

เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและก็คุณสมบัติและนิพพานสมบัติพร้อมสับกันเลยทีเดียวพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายต่างตระหนักดีถึงอนุภาพของทานว่าเป็นอุบายเครื่องเรื่องตนและสัตว์โลกให้ข้ามพ้นจากภพทั้งสามจึงมุ่งบำเพ็ญมหาทานบารมีเพื่อได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณและยิ่งไปกว่านั้นอนุภาพแห่งทานนอกจากจะทำให้พระองค์เต็มเปี่ยมด้วยทรัพย์ต่างๆที่กล่าวมาแล้วกำลังทานยังจะแผ่ไปสู่พุทธสาวกสาวิกาที่จะออกบวชตามมาอีกมากมายทำให้เหล่าสาวกไม่ลำบากในเรื่องการแสวงหาบิณฑบาตเพราะฉะนั้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีจิตใจกว้างใหญ่เหนือมนุษยชาติทั่วไปและทรงมองเห็นการไกลของพระองค์นี่แหละเมื่อมีทรัพย์แล้วก็ไม่ตระหนี่หวงแหนในทรัพย์ได้มุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญทานใครมาขออะไรก็ให้หมดเหมือนดังเรื่องของพระเจ้ามหาสุทัศนะโพธิสัตว์ที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าสู่ลูกๆให้ได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะย้อนไปสมัยที่พระบรมโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเครือหบดีใหญ่วันหนึ่งได้เดินทางก็ไปทำงานในป่าพบเห็นพระเถระรูปหนึ่งนั่งอยู่ใต้คน

ในจริยาวัดของท่านจึงคิดจะสร้างบรรณศาลาสักหลังหนึ่งไว้ในป่าเพื่อถวายพระเถระเมื่อคิดได้ดังนั้นก็ไม่รอช้าตัดสินใจลงมือสร้างทันทีไม่นานนักก็สำเร็จเป็นบรรณศาลากลางป่าที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญสมณธรรมจากนั้นจึงนิมนต์พระเถระให้รับบรรณศาลาหลังนั้นและได้นิมนต์ท่านมารับพัตตาหารที่บ้านเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้ยังได้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆมาประดับบรรณศาลาให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นแต่ถวายเสื่อลำแพนเตียงตั้งแท่นผิงไฟขุดสระบกครณีให้ดูร่มรื่นนำทรายมาเกลี่ยทำเป็นทางเดินจงกรมแต่ถวายเครื่องสมณะบริขารต่างๆแก่พระเถระมากมายดูแลอุป

เสวยสุขในเทวโลกมีวิมานสว่างสวยกว่าเหล่าเทวดาทั้งปวงเสวยทิพยสมบัติที่พรั่งพร้อมด้วยบริวารอยู่อย่างนั้นเป็นเวลายาวนานจากนั้นท่านก็ได้จุติเรามาเกิดในเมืองกุสาวดีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ามหาสุทัศนะเป็นผู้มีอานุภาพมากพรั่งพร้อมด้วยสมบัติทุกอย่างทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติพร้อมทั้งรัตนะ7ประการแม้ว่าพระเจ้ามหาสุทัศนะจะได้เสวยสิริราชสมบัติทรงเป็นราชาธิราชที่ยิ่งกว่าราชาทั้งหมดมีฤทธานุภาพมากถึงกันนั้นก็ไม่ประมาททรงอาศัยโอกาสนี้ใช้เกิดประโยชน์ต่อการได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยการสร้างโรงทานหลายร้อยแห่งทั่วชมพูทวีปและให้ราชบุรุษตีกลองป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าท่านทั้งหลายจะมารับเอาสิ่งของตามชอบใจจากโรงทานแห่งนี้เถิดพระบรมศาสดาได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าเมื่อครั้งที่เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่ามหาสุทัศนะเสวยราชสมบัติในนครกุสาวดีในสมัยนั้นเราได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันวันละ3ครั้งว่าใครปรารถนาอะไรเราจะให้สิ่งนั้นใครหิวกระหายใครต้องการดอกไม้ต้องการเครื่องรูปไล้ใครขาดแคลนผ้าสีต่างๆก็จงมารับเอาไปนุ่งห่มใครต้องการร่มกันแดดเพื่อเดินตามถนนก็จงมารับเอาไปใครต้องการรองเท้าก็จงมาสวมเอาไปเราให้ประกาศอย่างนี้ทั้งเวลาเช้าเวลาเที่ยงและเวลาเย็นทุกวันเราตกแต่งทรัพย์ไว้สำหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่งวันนี้พกจะมาในเวลากลางวันก็ตามหรือในเวลากลางคืนก็ตามก็ได้โภคะตามความปรารถนากลับไปทุกครั้งเราได้ให้มหาทานตราบกระทั่งสิ้นชีวิตเราไม่เคยทรัพย์ที่ได้ค่าไม่เคยมีการกักตุนไว้เปรียบเสมือนคนไข้ที่กระสับกระส่ายต้องการหายจากโรคร้ายแม้หมอจะเรียกร้องทรัพย์เท่าไหร่ก็ยอมให้ได้เราก็เช่นกันมารู้อยู่ว่าการบริจาคทานเป็นอุบายเครื่องเพื่องตนและสัตว์โลกทั้งปวงให้พ้นจากภพสามให้พ้นจากโลกคือสังขารทุกข์ทั้งสิ้นได้จึงมาเป็นทานในบริบูรณ์โดยไม่มีเศษเหลือเพื่อยังใจที่บกพร่องให้เต็มเราไม่ได้อาลัยไม่ได้หวงแหนได้ทานเพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณชั้นนี้แหละพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงขวนขวายในการบริจาคทานทุกวันในสมัยนั้นชาวชมพูทวีปไม่ต้องทำมาหากินอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทุกคนรักษาศีล5ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีการลักขโมยยินดีในคู่ครองตนเองมีวาจาสัตย์พูดแต่คำจริงไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาต่างๆดำรงชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที่พระราชาพระราชทานให้พระเจ้ามหาสุทัศนะถวายมหาทานอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานหลายหมื่นปีมีอยู่วันหนึ่งพระองค์เสด็จขึ้นสู่ธรรมปราสาทที่เกิดขึ้นด้วยบุญญาณุภาพของพระองค์ประทับนั่งเหนือราชบัลลังก์ที่ทำด้วยทองคำทรงสมาทานศีล8แล้วทำสมาธิเจริญภาวนาทำลายกามวิตกที่เกิดขึ้นทำฌานอภิญญาให้มันเกิดขึ้น

ทรงเจริญพรหมวิหารธรรม4ประการอยู่ได้ฌานสมาบัติตลอด 84,000 ปีเมื่อสิ้นอายุขัยของพระองค์แล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเห็นไหมจ๊ะว่าพระโพธิสัตว์ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่เคยว่างเว้นจากการสั่งสมบุญเลยท่านทำความดีทุกรูปแบบดังนั้นพวกเราเองก็ควรดำเนินตามแบบอย่างพระโพธิสัตว์ในการก่อนมันเป็นผู้ให้อยู่เสมอการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์นั้นแม้ทักษิณาทานจะมีไม่มากก็ไม่ต้องกังวลเพราะจะทำด้วยจิตที่ผ่องใสทำเพื่อต้องการสละความตระหนี่ออกจากใจผลบุญที่เกิดขึ้นก็ยิ่งใหญ่ไพศาลทำให้ได้ทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์คือได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายเป็นนักสร้างบารมีพันหรือวัตตะมุ่งสร้างบารมีตามติดหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายผู้มีมโนปณิธานที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษไปสู่ที่สุดแห่งธรรมต่อสายกำลังบุญบารมีของทุกๆคนมาช่วยกันและต้องทำการไปเป็นทีมชนิดที่ไม่มีใครล้ำหน้าไม่มีใครน้อยหน้าแต่เราจะไปกันพร้อมหน้าจึงจะถึงเป้าหมายได้ดังนั้นให้ลูกๆทุกคนสวมหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์ให้ทุกลมหายใจของเราน่ะเป็นใบเพื่อการสร้างบารมีไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขพร้อมเสมอต่อการสร้างบารมีในทุกรูปแบบจึงจะสามารถสร้างบารมีตามติดท่านไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

มหิลามุขาชาดกราชคฤห์ในแผ่นดินพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นบังเกิดมีสำนักพระพุทธศาสนาที่แตกแยกออกไปโดยมีพระเทวทัตเป็นผู้นำศาสนสถานแห่งใหม่ตั้งอยู่ณตำบลขยาศีสัตว์ที่พระเจ้าอาชาติศัตรูสร้างถวายและให้อยู่ในพระราชานุเคราะห์อย่างอุดมสมบูรณ์ในพุทธกาลครั้งนั้นมีชาวเมืองราชคฤห์สองคนเป็นสหายรักกันมาแต่เด็กทั้งสองเลื่อมใสในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาจึงตัดสินใจจะบวชเป็นภิกษุเพื่อ

0: ไม่ไปท่านก็จะเสียใจเอาละเราจะไปก็ได
1: ้เมื่อแรกๆที่ได้รับคำเชิญชวนจากเพื่อนภิกษุนั้นก็บ่ายเบี่ยงแต่เมื่อถูกขยันขยอบ่อยๆเข้าจึงรับปากเมื่อไปร่วมฉันอาหารก็เกิดความเคยชินไปฉันเป็นประจำแต่นั้นมา
0: เราไปฉันอาหารที่สำนักของพระเทวทัตก็จริงอยู่นะแต่พระเทวทัตไม่ได้เป็นคนให้เรานี่เราฉันอาหารของผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายให้ต่างหากไม่เห็นจะผิดอะไรก็เหมือนในเวรุวันที่นี่แหละทานที่ไหนก็เหมือนกัน
2: ที่ท่านคิดน่ะถูกแล้วพวกเราอ่ะก็ไม่เห็นว่าท่านจะทำผิดอะไร
0: แต่เราก็เกรงว่าภิกษุท่านอื่นในเวรุวันจะไม่เข้าใจหาว่าเรารักความสบายนะสิ
2: ถ้าสหายไม่สะดวกใจก็ขอลาพระสมณะโคดมมาอยู่กับฝ่ายเราเสียเลยดีไหมข้าเดินไปชวนท่านทุกวันก็เริ่มเหนื่อยแล้วเหมือนกัน
1: นานวันเข้าความประพฤติของภิกษุผู้นี้ก็เป็นที่โจษขานกันในพระเวรุวันกระทั่งวันหนึ่งมีเหตุให้ต้องโต้วาทะกับเพื่อนพระภิกษุอื่นๆ
3: เจ้าผิดนักที่ไปฉันภัตตาหารของพระเทวทัตเถระผู้ผิดธรรมวินัยนั่นรู้ไหม
0: เราไม่ผิดอาหารเหล่านั้นไม่ได้เป็นของพระเทวทัตแต่เป็นของถวายจากพระเจ้าอาชาติศัตรูต่างหาก
3: ท่านนี่หัวดื้อจริง
4: ๆผิดมากๆด้วยเช่นเนี้ยต้องนำเข้าเฝ้าพระศาสดาแล้ว
3: เมื่อเราตักเตือนอะไรท่านไม่ได้ก็ให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตักเตือนท่านละกัน
1: เพื่อนพระภิกษุพากันว่ากล่าวแล้วนำตัวไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสอบถามด้วยความเป็นจริง
5: ดูก่อนภิกษุเธอมาบวชอยู่ในสำนักของเราซึ่งสอนให้ละกิเลสนำตนให้พ้นจากกองทุกข์แล้วทำไมจึงไปฉันอาหารในสำนักของพระเทวทัตซึ่งเป็นคนทุศีลด้วยเล่าถึงแม้เธอจะอ้างว่าได้รับอาหารจากคนที่เขามีศรัทธาถวายให้ก็หาใช่เหตุผลอันชอบธรรมไม่เพราะอาหารนั้นได้มาด้วยการกระทำอันไม่ชอบของพระเทวทัตผู้ทุศีลคนเราเมื่อคบกันไปนานเข้าความคิดอ่านก็จะไปในทางเดียวกันคบคนดีก็จะเป็นคนดีคบคนชั่วก็จะพลอยชั่วไปด้วยเหมือนเมื่อครั้งที่เธอเกิดเป็นช้างชื่อมหิลามุกเมื่อชาติก่อนโน
1: ้
5: น
1: ในอดีตกาลนั้นนครพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตมีช้างพระที่นั่งเชือกหนึ่งชื่อพลายมหิลามุกเป็นช้างทรงลักษณะงดงามสงบเสงี่ยมเรียบร้อยอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพรหมทัตยิ่งนัก
6: พลายมหิลามุขของเรานี่ช่างสง่างามจริงๆสมแล้วที่เป็นช้างคู่ใจคู่บัลลังก์พาราณสีของเรา
1: ครั้นถึงเทศกาลฝึกช้างเพื่อใช้ในราชการอำนาจราชบัณฑิตจึงให้เปลี่ยนที่พักมาใกล้กำแพงชั้นนอกเพื่อความสะดวกแต่เพียงไม่กี่วันพลายมหิลามุขที่เคยสุภาพเรียบร้อยก็เปลี่ยนไปเริ่มแสดงท่าทางเกะกะเกเรขึ้นเรื่อยๆใช้งวงหวดซ้ายป่ายขวาเห็นใครเดินเข้ามาก็จะเข้าไปทำร้าย
7: มาแล้วมาแล้วหน่อไม้ของโปรดเฮ้ยอย่าสิพ่อเรามาดีเอาอาหารมาให้เฮ้ยอย่าฟาเรานะ
1: ยิ่งเวลาผ่านไปพลายมหิลามุกก็ยิ่งกำเริบก้าวร้าวไล่เตะความบ้างเตะเข่งอาหารบ้างทั้งสายสะบัดหัวฟาดลงไปมาจนควานกับพนักงานไม่กล้าเข้าใกล้
7: แกไปป้อนอาหารสิ
8: แกนั่นแหละไปเมื่อกี้ข้าเอาเข่งไปวางให้เฉยยังวิ่งออกมาแทบไม่ทันเลยถ้าเข้าไปป้อนคงโดนเตะตายแน่เลย
1: วันหนึ่งพลายมหิลามุขตกมันก็ยิ่งแสดงอาการเกะกะเกเรอย่างน่ากลัวพังโรงช้างจนพินาศแม้แต่ช้างด้วยกันก็โดนทำร้ายไม่ละ

0: เรามาทางนี้มาช่วยกันหน่อยหายมาหีลามุกตกมันใหญ่แล้ว
1: เชือกเส้นแค่นี้จะมัดมันได้หรือเนี่ย
2: โอ้ยไม่น่าเข้าไปห้ามมันเลยโดนเตะซะน่วม
3: พระเจ้าพรหมทัตร้อนพระทัยกับเรื่องนี้เป็นยิ่งนักเร่งให้อมาตย์บัณฑิตไประงับเหตุร้ายและหาสาเหตุนั้นให้ได
4: ้ข้าพระพุทธเจ้าจะแก้ไขช้างพลายมหิลามุกให้กลับมาดีได้เหมือนเดิมพระเจ้าค่ะ
5: ดีเจ้ารีบไปดูเหตุการณ์เถอะแล้วกลับมารายงานเราด้วยเราจะสังเกตการรออยู่ที่นี
3: ่อมาตย์บัณฑิตจัดควานฝีมือดีพร้อมช้างในกองทัพพาราณสีเข้าประกบตัวและใช้กำลังเข้าดันให้จนมุมในที่สุดก็สามารถคล้องจับตัวพลายมหิลามุกไว้ได
2: ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยกันจับดึงไว้พวกเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเว้ยจับผิดเส้นหรือเนี่ยก็ว่าทำไมดึงมาทางนี้คนเดียว
1: เฮ้ยใครก็ได้มันไปเถอะเกะกะเหลือเกิน
3: เมื่อพลายมหิลามุกถูกจับได้น่าแปลกใจยิ่งนักที่มันไม่ต่อสู้ขัดขืนเลยกลับยืนฟังคำพิพากษาเหมือนมหาโจรที่หมดอิสรภาพ
4: ทำไมพลายมหิลามุกถึงเป็นอย่างนี้หรือเกิดเหตุใดขึ้นยังมีสิ่งใดที่เราไม่รู้ขวานจงเล่ามาให้หมดอย่าปิดบัง
1: แต่เดิมพ่อพลายมหิลามุกก็ประพฤติตัวดีมีวินัยจนย้ายมาอยู่โรงช้างเนี่ยแหละอยู่ได้ไม่นานก็เริ่มดุร้ายขึ้นทุกวัน
2: ท่านบัณฑิตข้าว่าต้องเป็นเพราะโจรที่มันมาปลุกเพลิงพักอาศัยอยู่แถวแถวโรงช้างแน่ๆเลย
4: อาจจะเป็นไปได้เจ้าเล่ามาอีกสิว่าพวกโจรนั้นมันเป็นไงทำอะไรกันบ้าง
2: แต่ละคืนนะพวกมันก็วางแผนแต่เรื่องเลวร้ายพฤติกรรมแต่ละอย่างก็โหดร้ายทารุณพ่อพรายมหิลามุกได้ยินเรื่องนี้ทุกวันก็คงนึกว่าเขาสอนให้ทำอย่างนี้กระมัง
6: คืนนี้พวกเราไปปล้นบ้านเศรษฐีกันดีกว่า
7: ได้เลยจะขนให้เกลี้ยงเลยนะคอยดูใครมาขวางก็จะแทงด้วยหอกนี่เลย
8: ดีๆแกแทงเสร็จข้าจะตีให้นุ่มไปเลย
6: คืนใหญ่บ้านเศรษฐีนั่นเสร็จข้าแน่ใครขวางทางข้าจะฆ่ามันให้หมดดูสิจะมีใครกล้าเข้ามาสู้มหาโจรอย่างข้าลองเข้ามาใกล้ข้าดูสิจะเอามีดแทงปักไส้ออกมาให้หมดเลย
7: ส่วนข้าเองจะใช้ลูกถีบมหาพลังนี่แหละสู้กับมันเองลองเข้ามาใกล้ข้าดูสิข้าจะถีบให้

ขวานทั้งพระราชวังพากันมารับเหตุก็ไม่อาจหยุดยั้งความร้ายต้องมีชีวิตไปหลายคน

0: 被地主砸碎。
1: เมื่ออมาตย์รู้เรื่องราวทุกอย่างแล้วก็นำขึ้นกราบทูลพระเจ้าพรหมทัต
2: ขอเดชะอันพลายมหิลามุกดุร้ายผิดวิสัยเดิมก็เพราะใกล้ชิดคนชั่วโจรโหดร้ายพวกนั้นพะยะค่ะ
3: ถ้าเช่นนั้นเราควรแก้ไขอย่างไรดีท่านอมาตย
2: ์เห็นควรให้ทรงโปรดจับพวกโจรพวกนั้นขังไว้และให้นักบวชมาพักอยู่ใกล้โรงช้างแทนเมื่อนักบวชได้สนทนาธรรมพลายมหิลามุกจะได้ฟังและซึมซับไปวิธีการนี้คงจะเปลี่ยนพฤติกรรมโหดร้ายของพลายมหิลามุกได้พะยะค่ะ
1: จากวันนั้นมาที่พักของโจรก็ถูกรื้อทิ้งไปกลายเป็นธรรมศาลาของเหล่านักบวชแทนที่พลายมหิลามุกเมื่อได้ฟังเรื่องดีๆสำเนียงสุภาพทุกวันจากพฤติกรรมเจ้าอารมณ์โหดร้ายก็เปลี่ยนเป็นอ่อนโยนประพฤติตัวดีมีวินัยเช่นเดิม
4: วันนี้เราจะสนทนาธรรมเรื่องใดกันดี
5: เอาเรื่องนี้สิเรื่องคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาคนดีกว่า
4: ดี
1: เมื่อพลายมหิลามุกกลับมาประพฤติตัวดีเหมือนเดิมอมาตย์บัณฑิตก็ได้รับคำสรรเสริญพร้อมรางวัลพระราชทานจากพระเจ้าพรหมทัต
2: อ้าวพลายมหิลามุกทานอ้อยดีสิหวานนะดีเดี๋ยวนี้เรียบร้อยขึ้นนะเราน่ารักเชียวอ้าวอ้าวกินไปควานช้างดูแลพ่อพลายมหิลามุกดีๆนะอย่าให้ใกล้สิ่งที่ชั่วร้ายอีก
6: ครับข้าน้อยจะดูแลช้างอย่างดีเลย
2: การอยู่ใกล้คนชั่วนี้ช่างเป็นภัยแก่ตัวจริงๆขอข้าพเจ้าอย่าพึงได้เห็นได้ยินคนพาลอย่าพึงอยู่ร่วมกับคนพาลอย่าพึงทำอย่าพึงใจปราศัยกับคนพาลเป็นอันขาด
1: ในพุทธกาลสมัยพลายมหิลามุกกำเนิดเป็นภิกษุผู้หลงผิดพระเจ้าพรหมทัตกำเนิดเป็นพระอานนท์อมมาตย์บัณฑิตเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าโบราณโจวะโจนิสัมมะมหิลามุขโขโอทยะมามุจาริสุสัญญาตานังวะโจนิสัมมะคุชุตตะโมสัพพะคุเนสุอัฏฐาพระยาช้างต้นมหิลามุขเที่ยวประหารคนเพราะได้ฟังคำของพวกโจรมาก่อนแล้วกลับตั้งอยู่ในคุณทั้งปวงเพราะได้ฟังคำของผู้มีศีลสำรวมตนดี

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่ง
ความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายง่ายถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆแล้วก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆนะโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละ

จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายยังกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางๆบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราแล้วงานที่แท้จริง

ถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่จ้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคัมมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคัมมันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคัมมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนกันไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจาก

ความคิดปรุงแต่งนิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ สบายๆ เดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้

องค์พระใสๆเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิงจะอยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไร

ตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดี

ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันจะผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรคังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสัสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกเป็นสาวเมืองโคราชบ้านเอ๋งสมัครใจเข้าเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2547ตั้งแต่ลูกได้ธรรมะผ่านอาจารย์ดาวธรรมเหมือนได้เพื่อนแท้ถึงแน่กับเพื่อนซีตลอด24ชั่วโมงดวงตาที่เคยแห้งโหยบอบช้ำก็ค่อยๆมองเห็นความสดชื่นขึ้นชีวิตของลูกถูกทำร้ายจิตใจอ๋อถึงแห้งโหยนะสาเหตุเพราะพ่อของลูกซึ่งมีอาชีพเป็นครูใหญ่แต่ว่าท่านชอบดื่มเหล้าชอบสูบบุหรี่ชอบเล่นการพนันชอบเจ้าชู้กดขี่บีบเค้นและครอบครัวอย่างไร้ความเมตตาสมัยก่อนการคมนาคมไม่สะดวกพ่อต้องไปสอนหนังสือหมู่บ้านอื่นที่อยู่ห่างไกลจึงต้องพักอยู่ที่โรงเรียนนานๆจึงจะกลับบ้านมาสักครั้งหนึ่งแต่เมื่อมาถึงพ่อก็จะถืออำนาจบาดใหญ่สั่งให้แม่ทำกับแกล้มแล้วก็เรียกเพื่อนฝูงมาตั้งวงหากแม่ไม่ตามใจ หรือทำอะไรไม่ถูกใจพ่อเกิดอาการรักลงแดงทีเตะตบตีแม่ยังไม่เกรงรักลงแดงเลยหลายครั้งแม่ต้องวิ่งหนีลนลานไปหลบอยู่บ้านคนอื่นแต่พ่อก็ติดตามไม่ลดละตามไปตบไปตีต่อไปให้สมใจภาพเลวร้ายที่สุดในชีวิตยังติดอยู่ในมโนสำนึกของลูกให้เจ็บปวดและเสียน้ำตาทุกครั้งที่นึกถึงคือครั้งหนึ่งพ่อเมาแล้วพ่อขี่ม้าพี่ลึกแค่แต่ก็ดีกว่าไปแทงม้านะ

ม้ามาหาแม่ในสวนแม่พูดอะไรไม่ทราบก็ด้วยความคิดถึงทำให้พ่อโกรธจึงจิกกระชากผมแม่พร้อมกับควบม้าวิ่งไปด้วยผมม้าควบแม่ตกใจสุดขีดสุดวิสัยจะทรงตัวต้องก้าวเท้าวิ่งตามม้าไปยังล้มลุกคุกครานคิดดูคนวิ่งแข่งกับม้าเนี่ยมัมม้าวิ่งเร็วขึ้นพ่อก็ปล่อยมือแกล้งให้แม่ล้มกลิ้งอย่างสะใจขณะที่ลูกเห็นเหตุการณ์นั้นก็ได้แต่บีบมือกำแน่นน้ำตาไหลมาจากความรู้สึกที่ยากจะอธิบายและในสุดครอบครัวลูกก็ถูกพ่อทอดทิ้งไปอย่างถาวรทิ้งให้แม่ก้มหน้าก้มตาหาเลี้ยงลูกๆและสองตายายคือพ่อกับแม่ของแม่ด้วยการทำนาแม่สิงจมอยู่กับกองทุกข์กัดกลุ้มก็หลงผิดหันไปหาสิ่งมักง่ายใกล้ตัวคือดื่มเหล้าเดิมยังไม่พอตั้งโรงงานต้มเหล้าเถื่อนขายเองแม่ขายเหล้าแล้วติดเหล้างอมแงมจนพูดจาอ้อแอไม่เต็มคำพอตกเย็นก็จะมีเพื่อนๆมาซื้อเหล้าดื่มกันลูกก็ต้องมีหน้าที่ขายเหล้าไปโดยปริยายวันหนึ่งในคืนเดือนมืดมืดจริงๆสำหรับครอบครองลูกน้องเขยแม่มาซื้อเหล้ากลับไปดื่มที่บ้านจนเมาพอเหล้าหมดก็กลับมาซื้ออีกแม่กับยายเห็นว่าเมามากแล้วจึงไม่ขายให้แล้วก็ไล่กลับไปนอนขอร้องว่าจะดื่มอีกเลยครูใหญ่เวลาประมาณหนึ่งทุ่มดังนั้นแม่อยู่หน้าบ้านคนเดียวกำลังต้มข้าวไว้เลี้ยงหมูทันใดนั้นทุกคนในบ้านก็ได้ยินเสียงท่อนไม้ใหญ่กระทบสิ่งหนึ่งดังพลั่วน้องเขยแม่เอาไม้ฝรั่งขนาดเท่าน้องตีแม่ที่ศีรษะอย่างแรงเราก็ได้ยินเสียงน้องเขยแม่ตะโกนด่าลั่นอย่างสะใจโดยสัญชาตญาณทำให้ทุกคนในบ้านรู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ต่างก็วิดร้องรีบวิ่งลงจากบ้านตรงมาหาแม่ร่างแม่นอนแน่นิ่งสิ้นสติที่ศีรษะแตกมีเลือดแดงฉานไหลอาบทั่วตัวอนิจจาน้ำเมาที่แม่ต้มและกลั่นด้วยมือมันกลับมาส่งผลร้ายแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแม่ต้องรักษาตัวอยู่เป็นปีจนอาการดีขึ้นแต่ปากของแม่เบี้ยวและค่อยๆหายจนเป็นปกติ ปี2527ลูกมีงานทำแล้วก็แต่งงานแล้วจึงพาแม่ไปรักษาเพื่อเลิกเหล้าที่แผนกยาเสพติดของโรงพยาบาลประจำจังหวัดและแม่ก็เลิกได้จนถึงทุกวันนี้แม่ของลูกเคยไอมากและหูหนวกไม่ได้ยินมานานถึง10ปีรักษาที่โรงพยาบาลจำจังหวัดทั้งสองแห่งก็ไม่หายหมอบอกว่าเป็นเพราะโรคลิ้นสีดวงจมูกแต่มีอยู่วันหนึ่งแม่คันหูมานะก็เอานิ้วก้อยเคลียร์เข้าไปในรูหูไปตรงที่คันก็ปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งหล่นออกมาจากหูจากนั้นแม่ก็ได้ยินเสียงเป็นปกติปรากฏว่าขี้หูแข็งๆหล่นออกมาแม้ว่าพ่อจะเคยรักกับแม่อย่างไรก็ตามแต่แม่ก็ไม่เคยพยาบาทเลยยังคงห่วงใยพ่อเสมอแม่จะยกมือไหว้พ่อทุกครั้งที่ได้พบเจอกันเพราะ80แล้วจึงอาจจะเป็นเหตุให้พ่อสำนึกในความดีของแม่พอเจอทีไรก็ยกมือไหว้เวลาพ่ออารมณ์ดีพ่อจะพูดเสมอว่าแม่ของพวกเธอเนี่ยเป็นคนดีที่สุดและพ่อก็มอบเงิน100,000 บาทไว้ในบัญชีของลูกเพื่อให้ดูแลแม่นี่เห็นไหมเจ้าว่าอันนี้สงการยกมือไหว้ลูกก็ได้ชวนแม่นำเงินไปทำบุญเกือบหมดแล้วเอามาทำบุญหมดเพราะคิดว่าลูกคงเลี้ยงดูแม่ได้นะโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินก้อนนี้แล้วทุกครั้งที่แม่ทำบุญแม่ก็จะใส่ชื่อพ่อไปด้วยเพราะว่าคุณแม่นี่นะยังรักคุณพ่อเสมอชีวิตลูก

ายุได้ห้าขวบพี่สาวซึ่งเป็นลูกของป้าเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำปล่อยลูกนั่งโดดเดี่ยวเล่นอยู่คนเดียวอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลพอพี่สาวหันกลับมาอีกทีลูกก็กำลังจมน้ำหัวผุบๆโผล่พี่สาวตกใจรีบคว้าตัวลูกขึ้นมาจึงรอดชีวิตมาได้หลานสาวลูกกับพี่สาวคนที่สามมีลักษณะไม่ปกติตั้งแต่เกิดซึ่งเป็นปมได้อยู่สองอย่างคือหนึ่งมีขาและเท้าใหญ่นิ้วชี้เท้าไม่กุดยาวกว่านิ้วอื่นมากและในข้อที่หนึ่งและปมด้อยข้อที่สองคือหลานคนนี้มีที่ปากและบริเวณใกล้ปากด้วยปานถูกต้องจ้ะไอ้ปานก็ไม่น่าจะเป็นปมด้อยเลยเนี่ยพี่เขาก็ได้สอนเป็นคนใจดีใจเย็นมีน้ำใจชอบช่วยเหลือทุกคนในครอบครัวแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือดื่มเหล้าเจ้าชู้ทำให้พี่สาวทนไม่ไหวจึงได้หย่าขาดกันเขาเสียชีวิตโดยขับรถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถพิกอัพรวมอายุได้53ปีย่างลูกเป็นคนดีมากชอบทำบุญทีนี้ยายหุงข้าวให้ลูกและพี่สาวใส่บาตรทุกเช้าในวันพระและวันสำคัญจะจัดอาหารผลไม้ให้หลานไปวัดไม่เคยขาดเลยก่อนตาย3วันยายนอนหลับแล้วเห็นคนร่างดำใหญ่ซึ่งยายเรียกว่ายมพยาบาลมายืนที่ปลายเท้าในเช้าวันที่ยายตายยายตื่นขึ้นมาล้างหน้าแล้วก็แน่นอกเป็นลมประมาณ20นาทียายก็สิ้นใจเมื่ออยู่ได้74ปีคำถามแม่มีวิบากกรรมใดสันนิษฐานไปนะจ๊ะจึงโดนพ่อจิกผมลากไปกับม้าและถูกน้องเขยขี่มอตีที่ศีรษะจนเกือบตายผมและศีรษะนึกไปในใจแล้วก็ถูกไม้ฝรั่งดีตาจนตาบอดหูหนวกไม่ได้ยินมาถึง10ปีแต่จู่ๆก็มีของหล่นลงมาแล้วได้ยินเสียงเป็นปกติได้เองโดยไม่ต้องรักษาสันนิษฐานไม่ได้จ้ะบุญใดแม่ทำให้พ่อให้เงินสำหรับเลี้ยงดูแม่ถึง 100,000การที่ลงเงินที่พ่อให้ใช้เลี้ยงดูแม่ไปทำบุญและใส่ชื่อพ่อด้วยพ่อจะได้บุญหรือไม่เจ้าคะการที่พ่อทำร้ายแม่แต่ก็ให้เงินเลี้ยงดูแม่เช่นนี้เนี่ยจะเป็นวิบากกรรมติดตัวพ่อไปเช่นไรและจะแก้ไขในชาตินี้ได้อย่างไรแล้วเคยได้สร้างพระให้พ่อเป็นบางส่วนแต่สมัยที่ทางวัดให้ทยอยบุญได้แต่พ่อยังไม่เปิดใจทำให้เคารพติดตัวพ่อเองถ้าลูกทำให้พ่อทั้งหมดพ่อจะได้บุญไหมคะขณะนี้น้องเคยแม่ตีแม่เกือบตายเขาได้ตายไปแล้วเพราะอุบัติเหตุเขาตายแล้วไปไหนการที่เขามาทำร้ายแม่จนเกือบตายเขาจะเสวยบาปกรรมอย่างไรคะและจะมีกรรมผูกพันอยู่กับแม่อีกไหมคะหลานสาวมีน่องและเท้าใหญ่นิ้วเท้านี้ชี้เท้ายาวกว่านิ้วอื่นมากมีเส้นเลือดคอมีปานที่ปากเป็นเพราะกรรมใดเจ้าคะจะแก้ไขอย่างไรพี่เขยคนที่สองตายแล้วไปไหนลูกทำบุญไปให้ได้รับหรือไม่เจ้าคะฝากบอกมาอย่างไรบ้างคะยายเห็นยมทูตมาหาจริงหรือไม่คะยายตายแล้วไปไหนลูกทำบุญไปให้ได้รับหรือไม่ต้องการบุญอะไรและฝากบอกมาว่าอย่างไรคะลูกเคยจมน้ำในวัยเด็กถูกปลิ้งกัดจนเลือดท่วมขาถูกแม่ใช้ไม้สอยใบยอกระทุ้งมาที่ใบหน้าจนเลือดไหลนองแก้มเหตุการณ์เหล่านี้เกิดจากผลของกรรมเก่าใดลูกเคยผ่าตัดซิสถุงน้ำใกล้ปีกมดลูกเพราะกรรมใดกรรมหนึ่งลูกใกล้หมดแล้วหรือยังคะลูกเคยพูดกับพี่สาวเกี่ยวกับพระเวสสันดรเรื่องที่ยกกันหาชาลีซึ่งเป็นลูกไปให้จู่ชกเราวิจารณ์อย่างรู้ทำไปถึงการเราไม่ควรละเมิดสิทธิของผู้อื่นอ๋อนั่นหัวใจของพระโพธิสัตว์แม้ว่าจะเป็นลูกชายลูกสาวก็ตามไม่น่าจะมีสิทธิ์ไปยกชีวิตของผู้อื่นให้กับใครถ้าอยากจะทำความดีก็ควรอยู่ในสิทธิ์ของตนเองการวิจารณ์เช่นนี้จะเป็นบาปหรือไม่ถ้าบาปควรจะทำอย่างไรจึงจะลบล้างบาปนะคะ

0: ลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือไม่อย่างไรเคยมีผลการปฏิบัติธรรมอย่างไรเราจะมีโอกาสไปดูสิทธิ์บุรีไหมคะที่ว่าชาตินี้เป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายหมายความว่าอย่างไรหากพระจากชาตินี้แล้วจะไม่มีโอกาสเจอกับหมู่คณะอีกเลยใช่หรือไม่คะแล้วจะหลุดไปแล้วผังการสร้างบารมีจะเปลี่ยนจากฝ่ายฤวตะมาเป็นฝ่ายนิวตะหรือไม่อย่างไรคะพระอาจารย์ยังไม่เคยมิเทศลูกจะมีหน้าที่ใดในหมู่คณะคะพุทธนรได้แล้วได้ทำวิชาหรือไม่แล้วได้ลงมาสร้างบารมีรอบสองหรือไม่คะมีผังการบวชตลอดชีวิตหนาแน่นหรือไม่ทำไมท่านจะประคับประคองตัวเองให้บวชสร้างบารมีไปได้ตลอดรอบฟังได้อย่างไรคะก็สองคำอย่างนั้นแหละจ้ะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าเดิน
0: ทีแล้วก็นำไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้ะแม่โดนพ่อจิกผมลากไปกับม้าแล้วก็โดนน้องเขยขี้เมาตีที่ศีรษะเกือบตายเพราะกรรมในอดีตสมัยที่แม่เป็นผู้ชายจะเป็นคนมักโกรธเวลาเมาแล้วมักชอบทุบตีภรรยาภาพของพ่อที่ทำกับแม่ก็เป็นภาพในอดีตของแม่นั่นเองอีกทั้งชาตินั้นเวลาเมาแล้วก็ได้เอาไม้ตีศีรษะคู่อริจนบาดเจ็บสาหัสมารวมกับกรรมต้มเหล้าในปัจจุบันกรรมต้มเหล้าและดื่มเหล้าในปัจจุบันมาเสริมจ้ะจึงเจออย่างนี้ถูกไม้ฝรั่งดีดดวงตาจนบอดเพราะกรรมในอดีตชาติที่เป็นผู้ชายขี้เมาดังกล่าวแต่ไม้ฟาดภรรยาที่กล่าวว่าตัวเองจนโมโหและทำให้ไม้ดีดดวงตาจนภรรยาตาบอดเอาไม้ไปฟาดภรรยาแล้วมันดีดไปโดนดวงตาภรรยาบอดวิบากกรรมนี่มาส่งผลจ้ะหูหนวกไม่ได้ยินถึง10 ปีรักษาไม่หายแต่จู่ๆก็มีขี้หูหล่นจนหายได้ยินเป็นปกติเพราะกรรมในอดีตเวลาพ่อแม่ตักเตือนอบรมพร่ำสอนก็จะทำเป็นหูทวนลมไม่ได้ยินอันนี้แหละเป็นหลักทำยาวทีเดียวมาส่งผลจ้ะต่อมาได้ไปกราบขอขมาบิดามารดาเพราะคิดได้จึงทำให้หมดกรรมผมหมดกรรมก็หล่นมาเองหายจากการเป็นหูหนวกได้เออพ่อเงินเลี้ยงดูแม่100,000 บาทเพราะเป็นบุญของแม่ที่เคยสงเคราะห์ญาติในอดีตตามมาส่งผลจ้าโรงงานที่พ่อให้เลี้ยงดูแม่ไปทำบุญและใส่ชื่อพ่อโดยนั้นก็จะทำให้พ่อได้บุญด้วยแต่ไม่เต็มที่ยกเว้นว่าให้ท่านอนุโมทนาบุญในตัวเองจึงจะทำให้ได้บุญเต็มที่ค่ะต้องไปบ่อยพ่ออนุโมทนาการที่พ่อทำร้ายแม่แต่ให้เงินเลี้ยงดูแม่นั้นวิบากกรรมนี้ก็จะส่งให้ไปเกิดเป็นผู้หญิงแล้วก็จะถูกสามีปฏิบัติตนเหมือนดังที่พ่อทำกับแม่ในชาตินี้เลยจ้ะตีแล้วจึงให้ตังค์จะแก้ไขก็ต้องให้พ่อลืมอดีตที่ผิดพลาดแล้วไม่คิดทำอีกรวมทั้งต้องสั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นจนตลอดชีวิตอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะลูกเคยสร้างพระธรรมกายให้พ่อแบบทยอยบุญแต่พ่อยังไม่เปิดใจรับในช่วงนั้นถ้าลูกทำให้เต็มองค์แทนพ่อนั้นพ่อก็จะได้รับบุญแต่ไม่เต็มที่ต้องให้ท่านทำด้วยตัวเองในระจาจึงจะทำให้ท่านได้บุญเต็มที่น้องเคยแม่ที่ตีแม่เกือบตายตายแล้วก็ดำดิ่งไปมหานรกขุม5ทันทีด้วยกรรมดื่มสุรากำลังโดนนายนิรยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้น้องเขยแม่คือหนึ่งในคู่อริในสมัยที่แม่เป็นผู้ชายขี้เมาได้ผูกเวรกันมาแต่นั้นหากพบชาติต่อไปไปเจอกันอีกก็จะผลัดกันทำร้ายยกเว้นว่าทั้งสองฝ่ายให้

สิกรรมซึ่งกันและกันเวรนี้จะระงับไปจ้ะหลานสาวมีน่องและเท้าใหญ่นิ้วชี้เท้ายาวกว่านิ้วอื่นมากมีเส้นเลือดขอดเพราะวจีกรรมในอดีตที่เป็นคนขี้โมโหปากจัดชอบว่าร้ายผู้อื่นวันหนึ่งผู้ที่ถูกนินทาว่าร้ายได้คำมาถามวันนินทาว่าร้ายเขาใช่ไหมใส่ร้ายไปสีเขาใช่ไหมก็เลยเป็นเหตุให้ทะเลาะกันครูอาลีได้ใช้นิ้วมือชี้หน้าจึงทำให้ตัวเองโกรธก็เลยเอานิ้วเท้าชี้หน้าแทนเรื่องกรรมเวลานั่งฟังธรรมในอุโบสถมักชอบหันเท้าไปทางประสงค์และพระพุทธรูปวิบากกรรมดังกล่าวนำมาส่งผลจ้ะมีปานที่ปากเพราะวจีกรรมที่ชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่นมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขต่อจากนี้ไปต้องใจเย็นๆอย่าหงุดหงิดง่ายแล้วก็พูดแต่ปิยวาจาอีกทั้งต้องให้ไปทำพิธีขอเข้ามาพระรัตนตรัยบ่อยๆนักก็จะเป็นบาวาก็จะหายจ้ะพี่ขอให้คนที่สอนตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกด้วยวิบากกรรมสุรากำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาแต่ยังต้องถูกทรมานอีกมากร้องโอดโอยครวญครางอยู่ตลอดเวลาเขาอยากพ้นทุกข์ได้แต่ร้องโอดโอยให้ช่วยจ้ายายเห็นยมทูตนั้นท่านก็เห็นจริงๆเพราะยายหมดอายุขัยแล้วเจ้าที่ยมโลกก็ได้มารับตัวไปยายตายแล้วก็ไปเป็นกุมพันธีผู้คุมหญิงเจ้าหน้าที่หญิงเพราะยายนั้นบุญก็ทำกรรมก็สร้างจ้ะได้รับบุญที่ติดไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นเข้าเวรน้อยลงเหลือปีละ5เดือนท่านฝากขอบคุณมาว่าท่านได้รับบุญแล้วและอยากได้รับบุญอีกเพื่อจะได้พ้นจากการเป็นกุมพันธีจ้ะลูกเคยจมน้ำในวัยเด็กเพราะกรรมในอดีตในสมัยวัยเด็กชอบเล่นแกล้งเพื่อนโดยผลักเขาตกน้ำทั้งที่เขาว่ายน้ำไม่เป็นจนเขาเกือบจมน้ำตายวิบากเขานั้นมาส่งผลจ้ะถูกปลิงกัดจนเลือดท่วมขาเพราะกรรมในอดีต

ับเป็นบาปเพราะโมหะที่ไม่รู้แล้วไปชอบวิจารณ์วิบากกรรมนี้จะส่งผลให้มีอุปสรรคมาขัดขวางในการสร้างบารมีโดยจะมีคนมาพูดให้ท้อใจบ้างจะแก้ไขก็ต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นแล้วก็ขอเข้ามาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่อยๆหนักก็จะเป็นเบาๆก็จะหายจ้ะลูกใครสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงโดยชอบทำตามอารมณ์นี่เห็นไหมคิดก็คิดยังตามอารมณ์เลยแล้วทำแบบไม่สม่ำเสมอด้วยเห็นไหมบางชาติเกิดพลาดกันเพราะพลาดกันนี่แหละจึงคิดฟุ้งซ่านพุทธันดรที่ผ่านมาเห็นไหมล่ะพลาดกันอีกนี่เพิ่งจะกลับมาเจอกันในชาตินี้เพราะฉะนั้นอย่าคิดอย่างนี้ชาตินี้มาเจอกันแล้วอย่าให้พลาดกันอีกนะถ้าพลาดกันอีกก็นานมันกลับเลยดังนั้นชาตินี้ก็ให้ประคองตัวให้ดีด้วยการไม่ประมาทในการสั่งสมบุญทุกบุญดังกล่าวและอธิษฐานจิตตามติดกันไปเลยนะจ๊ะส่วนพระอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรให้ลูกนั้นพุทธันดรที่ผ่านมาเป็นกุลบุตรออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชแต่บวชได้ช่วงหนึ่งจึงทำให้ผังบวชยังไม่หนาแน่นแต่ว่าในช่วงที่บวชอยู่ก็ได้ทำหน้าที่เผยแผ่ดังนั้นชาตินี้จะประมาทในการดำเนินชีวิตให้ประคับประคองตัวให้บวชให้ได้ตลอดรอดฟังโดยกำลังใจและมโนปฏิฐานอันสูงส่งที่จะทำให้ผังบวชนี้หนาแน่นขึ้นจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบบริวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พัดกันเลยจ้า

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่159จากตอนที่แล้วนางนกสาลิกาได้บอกความลับทั้งหมดแก่สวโปดกว่าการที่พระเจ้าจุลนีน่ะได้ทรงยกพระราชธิดาให้ครั้งนี้แท้ที่จริงเป็นเพียงอุบายลวงให้พระเจ้าวิเทหราชและมโหสถบัณฑิตเดินทางมาสู่ปัญจาลนครนั่นเองแต่ครั้นมาถึงแล้วเนี่ยพระเจ้าจุลนีน่ะก็จะจับทั้งสองคนฆ่าเสียให้หายแค้นสุวโปดกได้

ฟังดังนั้นจึงแกล้งพูดชมเกวัฏว่าแหมอาจารย์เกวัฏเนี่ยช่างฉลาดซะจริงคิดอุบายได้ลึกซึ้งเหลือเกินสมแล้วที่เป็นถึงปุโรหิตของพระเจ้าจุลนีนะเมื่อสุวโปดกล้วงความลับจากนางสำเร็จแล้วจึงได้ชวนนางเข้านอนทันทีปล่อยให้ราตรีการของคืนนั้นผ่านไปด้วยความสุขเยี่ยงคู่รักที่เพิ่งครองคู่กันใหม่ๆครั้นรุ่งเช้าสุวโปดกก็กล่าวกับนางว่าน้องสาลิกาจ๋าวันนี้น่ะพี่จำใจต้องลาน้องกลับไปเมืองศรีวีเพื่อกราบทูลเจ้าเหนือหัวของพี่ให้ทรงทราบพี่น่ะไปเพียงแค่7วันเท่านั้นละแล้วก็จะมารับน้องสาลิกาของพี่เนี่ยไปเมืองศรีวีด้วยกันน้องอย่าได้ทุกข์ร้อนไปเลยคอยพี่อยู่ที่นี่แหละนางนกสาลิกาได้แต่กล้ำกลืนความระทมแล้วฝืนใจพูดว่าน้องน่ะรักพี่เหลือเกินไม่ปรารถนาจะพลัดพรากจากกันไปเลยแต่ขอพี่จงรับรู้ไว้ด้วยว่าน้องน่ะอนุญาตให้พี่ไปได้เพียง7วันเท่านั้นหากแม้นเกินกำหนด7ราตรีแล้วเนี่ยพี่ยังไม่กลับมาถึงที่นี่น้องก็จะขอลาตายสุวโปดกรีบขัดขึ้นว่าน้องพูดอะไรอย่างนั้นหากพี่กลับมาแล้วไม่พบน้องสาลิกาเนี่ยเห็นทีชีวิตของพี่ก็คงสูญสิ้นต้องตรอมใจตามเจ้าไปอย่างแน่นอนคำปลอบประโลมที่หวานซึ้งของสุวโปดกเป็นเพียงลมปากที่หลอกให้นางตายใจเท่านั้นเองแล้วจึงค่อยๆบินออกไปอย่างช้าๆทำท่าทางเหมือนอาลัยอาวรนางอย่างที่สุดเมื่อพ้นสายตานางนกสาลิกาแล้วก็รีบเปลี่ยนเส้นทางกลับสู่มิถิลานครทันทีฝ่ายมโหสถบัณฑิตเฝ้ารอคอยการมาของสุวโปดกด้วยความห่วงใยเกรงว่าสุวโปดกจะไม่ปลอดภัยแต่ก็มีความมั่นใจในความสำเร็จของสุวโปดกเพราะทุกครั้งที่ให้งานไปไม่เคยพลาดเลยครั้นเห็นสุวโปดกกลับมาโดยสวัสดิภาพก็มีความปิติยินดีและมั่นใจว่างานครั้งนี้ต้องสำเร็จแน่ฝ่ายสุวโปดกเมื่อกลับมาถึงเรือนแล้วก็มีอาการร่าเริงยินดีรีบบินตรงเข้าไปหามโหสถผู้เป็นนายจับลงที่บ่าเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าเรื่องนี้น่ะเป็นความลับสำคัญมโหสถรู้สัญญาณนั้นแล้วก็ไม่รอช้ารีบพาสุวโปดกขึ้นไปบนยอดปราสาทเพื่อไต่ถามเรื่องราวทั้งหมดทันทีเมื่อได้ฟังความลับจากสุวโปดกแล้วมโหสถถึงกับรำพึงในใจว่านั่นอย่างไรล่ะเราคาดไว้แล้วไม่มีผิดแผนการของเกวัฏปุโรหิตน่ะช่างร้ายกาจนักหากว่าเจ้าเหนือหัวของเราเสด็จไปสู่ปัญจาลนครจริงๆน่ะพระองค์ก็จะต้องถูกพระเจ้าจุลนีจับปลงพระชนซะเป็นแน่เอาเถอะแม้บัดนี้เจ้าเหนือหัวจะไม่ทรงรับฟังคำทัดทานของเราเนี่ยและเราก็ยังไม่อาจเปลี่ยนพระทัยของพระองค์ได้แต่ถึงอย่างไรความพินาศก็จงอย่าได้มีแก่เจ้าเหนือหัวของเราเลยเพราะพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่เราเป็นล้นพ้นควรที่เราจะสนองคุณแด่พระองค์ไม่ควรปล่อยให้พระองค์ต้องตกไปในเงื้อมือของพระเจ้าจุลนีเลย

ครั้นคิดหาอุบายป้องกันพยันตรายเบื้องหน้าที่จะเกิดขึ้นแก่พระเจ้าวิเทหราชได้แล้วจึงเกิดความปิติว่าบุคคลเมื่อได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากสำนักของพระราชาพระองค์ใดถึงแม้พระราชาพระองค์นั้นจะกริ้วตรัสบริพาตรับสั่งให้ถูกประหารก็ตามหรือรับสั่งให้ราชบุรุษมาจับคอแล้วขับไล่ไปก็ตามนี่ก็ไม่พึงเก็บงำการกระทําและพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจควรหาทางสร้างประโยชน์สร้างความเจริญรุ่งเรืองสถาพรถวายแด่พระองค์อยู่ตลอดไปขึ้นชื่อว่าการทำลายมิตรการทำลายผู้มีพระคุณนั้นบัณฑิตทั้งหลายไม่ควรกระทำอย่างเด็ดขาดเมื่อมโหสถบัณฑิตมีภาพในใจที่ชัดเจนที่จะถวายความจงรักภักดียิ่งด้วยชีวิตตามวิสัยของบัณฑิตแล้วดวงปัญญาที่ใสสว่างก็ยิ่งมองทะลุปลุกโปร่งถึงวิธีการทำความปรารถนาของพระเจ้าวิเทหราชให้สำเร็จเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อมีอุปสรรคมาทับถมชีวิตหนักหนาสาหัสสักเพียงใดขอเพียงแค่เรามีกำลังใจและสติปัญญาค่อยๆ คิดแล้วหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆไม่ช้าไม่นานอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตก็จะค่อยๆละลายหายสูญไปเหมือนดังเช่นมโหสถบัณฑิตที่ไม่ท้อแท้ต่อปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นมีแต่จะคิดหาทางข้ามอุปสรรคนั้นๆให้สำเร็จให้จงได้เมื่อคิดดังนี้แล้วมโหสถบัณฑิตก็รีบเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชทันทีพร้อมกราบทูลถามว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์ทรงตัดสินพระทัยจะเสด็จไปปัญจาลนครจริงๆหรือพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถทูลถามอีกครั้งทั้งที่รู้อยู่ว่าคำตอบของพระราชาน่ะเป็นเช่นไรแน่นอนทีเดียวพ่อมโหสถเราต้องไปแน่และจะไม่เปลี่ยนใจอีกเป็นอันขาดพระองค์ตรัสรับคำการไปปัญจาลนครในครั้งนี้นอกจากจะได้พระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีมาเป็นสีสง่าแก่วิเทหราชแล้วยังจะได้มีโอกาสเชื่อมสัมพันธไมตรีกับปัญจาลนครอีกด้วยแม้เธอก็ควรจะไปด้วยกันมโหสถได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วคิดว่าการไปของเราในครั้งนี้นะก็เพื่อช่วยให้พระองค์สมพระทัยในทุกสิ่งที่ทรงปรารถนาและขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องพิทักษ์รักษาพระองค์ให้รอดปลอดภัยจากวงล้อมของอริราชศัตรูเหมือนเปลื้องพระจันทร์ออกจากปากราหูฉะนั้นครั้นแล้วมโหสถจึงถือโอกาสนั้นกราบทูลความประสงค์ของตนว่าถ้าเช่นนั้นข้าพระองค์จะขออาสาเดินทางล่วงหน้าไปก่อนเพื่อเตรียมสร้างพระราชวังไว้ภายในปัญจาลนครเพื่อที่ว่าพระองค์จะได้ใช้เป็นที่ประทับให้สำราญพระราชหฤทัยตลอดเวลาที่พระองค์ประทับอยู่ที่ปัญจาลนครและหากการก่อสร้างเสร็จลงเมื่อใดเนี่ยข้าพระองค์ก็จะรีบทูลเชิญเสด็จพระองค์ในทันทีพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำทูลของมโหสถแล้วก็ทรงดีพระทัยยิ่งนักเพราะทรงเห็นว่า

นอกจากมโหสถบัณฑิตจะมิได้ละทิ้งพระองค์แล้วเขายังได้ช่วยให้ความปรารถนาของพระองค์สำเร็จตามพระประสงค์อีกด้วยดีแล้วพ่อบัณฑิตหากเธอต้องการใช้สอยสิ่งใดเราก็อนุญาตให้เธอนำไปได้เต็มที่ตามที่เธอต้องการท้าวเธอตรัสด้วยทรงปลื้มพระทัยส่วนว่ามโหสถบัณฑิตนั้นจะตระเตรียมสิ่งใดไปบ้างเพื่อให้การเสด็จไปเมืองปัญจาละของพระเจ้าวิเทหราชปลอดภัยและได้รับพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีมาเป็นศรีสง่าแก่วิเทหราชนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป

พระให้เป็นพระแท้10ปีแห่งการสร้างคนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองครบรอบ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่าลานแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลก

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าการแก้แค้นไม่ใช่การเอาคืนอย่างสะสมแก้แค้นอย่างนี้ยิ่งเป็นการผูกโกรธยิ่งผูกก็ยิ่งทุกข์ยิ่งยุ่งเหยิงคำว่าแก้แค้นครูไม่ใหญ่ว่าหมายถึงความแค้นที่ผูกไว้กับเขาถูกแก้ออกแก้คือทำให้หลุดหรือทำให้คลายเช่นเราแก้เชือกที่ผูกมัดอะไรออกหรือแก้เชือกหอกก๋วยเตี๋ยวออกมาเปิดกินกันเป็นต้นดังนั้นแก้แค้นจึงหมายความว่าแก้ให้แค้นคลายออกจนหายโกรธหายแค้นไปเลยด้วยสันติวิธีพอแก้ออกได้ความเจ็บใจคับใจก็หายไปใจก็จะเย็นสบายสุดท้ายจะมีความสุขกันทุกฝ่ายอย่างนี้จึงจะเรียกได้ว่าแก้แค้นมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะเครือข่ายโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Big Cleaning Day และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติณวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศและประสงค์นิกรชาวไทยได้จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะครูนักเรียนและประชาชนร่วมการทำกิจกรรมทั้งนี้โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขมุ่งส่งเสริมการพัฒนาวัดให้เป็นพื้นที่สัปปายะทั้งด้านกายภาพสังคมการเรียนรู้และจิตใจผ่านความร่วมมือของวัดประชาชนภาครัฐและองค์กรภาคีเครือข่ายโดยนำแนวทาง5สอมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาพื้นที่และสร้างวินัยก่อนต่อยอดไปสู่การสร้างพื้นที่ทางสังคมพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพื้นที่แห่งการพัฒนาจิตใจและปัญญาเพื่อให้วัดกลับมาเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งการรวมพลังจัดกิจกรรมพร้อมกันณวัดต่างๆทั่วประเทศในครั้งนี้จึงเป็นภาพสะท้อนของเครือข่ายวัดประชารัฐสร้างสุขที่ร่วมกันเปลี่ยนพลังศรัทธาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตั้งแต่ความสะอาดความเป็นระเบียบและความงดงามของศาสนสถานไปจนถึงการสร้างความสามัคคีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดกับชุมชนนำไปสู่เป้าหมายสำคัญของการสร้างวัดสวยด้วยความสุขจากนั้นในภาคบ่ายพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติพร้อมเพียงกับเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศและปวงประสบนิกรชาวไทยที่เข้าร่วมพิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในการนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ยังได้นำคณะสงฆ์ภาคีความร่วมมือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขและประชาชนที่เข้าร่วมพิธีทั่วประเทศปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวไทยตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
1: ก็รู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีสำคัญในวันนี้เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่บำเพ็ญต่อปวงชนชาวไทยนะครับก็ถือโอกาสในวันนี้ที่ทางอำเภอธัญบุรีร่วมกับทางวัดเขียนเขตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีได้นำพุทธศาสนิกชนมาร่วมเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
2: ค่ะในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะสิ่งที่โรงเรียนคาดหวังนั่นก็คืออยากจะให้เด็กๆเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่มีจิตอาสานะคะรวมไปถึงการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขค่ะโดยทางวัดแล้วก็โรงเรียนเป็นเครือข่ายร่วมกันในการสร้างพฤติกรรมเหล่านี้ให้กับนักเรียนค่ะประทับใจนะคะที่เด็กๆกล้าแสดงออกนะคะรวมไปถึงการที่ทำงานนะคะเป็นจิตอาสาให้กับสังคมนะคะซึ่งถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากๆแล้วก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่เสริมสร้างศักยภาพเด็กๆในครั้งนี้ค่ะ
0: คุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์นะคะก็มีรายงานสัมภาษณ์คุณพรทิพย์สิริสัตยวงศ์จากวัดมหาธาตุซึ่งสามารถสอบผ่านบาลีศึกษาประโยค9ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดในชีวิตค่ะเราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในรายงานค่ะ
3: เมื่อดิฉันได้เรียนภาษาบาลีเนี่ยดิฉันก็มีความซาบซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้น

ภูมิใจมากที่สุดเลยในชีวิตนี้นะถ้าเราเรียนทางโลกเนี่ยมันภูมิใจไม่เท่ากับมาเรียนทางธรรมนะ

ที่ฉันได้มาเรียนภาษาบาลีเนี่ยเพราะเคยได้ไปฟังธรรมที่สนามหลวงพระอาจารย์ที่แสดงธรรมท่านบอกว่า เราเป็นชาวพุทธเนี่ยก็ควรจะเรียนภาษาบาลีดิฉันก็เลยได้เริ่มต้นเรียนภาษาบาลีก็ตั้งแต่ปี2555ค่ะเมื่อดิฉันได้เรียนภาษาบาลีเนี่ยดิฉันก็มีความซาบซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นมีความรู้สึกว่าการเรียนบาลีเนี่ยทำให้จิตใจเรามีความสุขการเรียนบาลีไม่ได้ยากนะคะแต่ว่าเราต้องเรียนมาแล้วก็ต้องท่องจำเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นไวยากรณ์แต่เมื่อเราได้อ่านภาษาบาลีจะทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งทุกชั้นที่เราได้เรียนเนี่ยเราจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นแล้วเราก็สามารถนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแนะนำตัวเองได้แล้วเราทำให้เราเข้าใจคำสอนค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็อยากให้คนเข้ามาสนใจศึกษาบาลีมากขึ้นเพราะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของตนมากๆยังไงศาสนาพุทธเนี่ยเป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดแล้วก็รักษาไว้ด้วยภาษาบาลีงั้นบาลีจึงเป็นหัวใจอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธทุกๆคนควรเข้ามาศึกษาค่ะภูมิใจมากที่สุดเลยในชีวิตนี้นะถ้าเราเรียนทางโลกเนี่ยมันภูมิใจไม่เท่ากับมาเรียนทางธรรมนะคือเราจบทางโลกก็จบไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่พอมาเรียนทางธรรมเนี่ยมันภูมิใจที่สุดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้เลยว่าที่เราได้เกิดมาบนโลกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะเราต้องสร้างกุศลไว้ถ้าไม่มีกุศลเนี่ยเราไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราจะไม่ได้พบพระพุทธศาสนาแต่การที่เราได้เรียนพระพุทธศาสนาในชาตินี้จะเป็นเหตุในอนาคตของเราที่จะมาพบพระพุทธศาสนาอีกและได้เรียนอีกแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงพระนิพพานได้เนื่องการเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสำคัญมากๆดิฉันก็มีความยินดีมากเลยนะคะที่วัดธรรมกายเนี่ยจัดพิธีมุทิตาแก่ผู้ที่จบประโยค9มีความยินดีมากเลยแล้วก็คือไม่เคยได้มานานแล้วก็รู้สึกว่าดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่ทางวัดธรรมกายเห็นความสำคัญของการจัดพิธีนี้คือสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเพราะเราศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่คนทั่วไปอ่ะเขายังไม่เข้ามาเขาก็ยังไม่รู้ใช่ไหมฮะแต่เมื่อเขาเห็นสิ่งนี้เขาก็จะมีความสนใจเข้ามาศึก

อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องประชุมอาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์หัวนกยูงวัดพระธรรมกายทางอำเภอคลองหลวงได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนและบูรณาการ

านการดำเนินงานของทุกภาคส่วนให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามแนวทางที่ทางราชการกำหนดและสมพระเกียรติในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างภพเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาให้คำปรึกษาและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีโดยมีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานการประชุมทั้งนี้อำเภอคลองหลวงกำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นสถานที่สำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการดำเนินงานจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางและข้อสั่งการของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้พิธีเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบแนวทางและข้อสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคพร้อมทั้งร่วมพิจารณาแนวทางการจัดพิธีในพื้นที่อำเภอคลองหลวงตั้งแต่การเตรียมสถานที่และองค์ประกอบของพิธีการจัดลำดับและขั้นตอนพิธีการจัดพื้นที่รองรับประชาชนการอำนวยความสะดวกการจัดระบบการจราจรและที่จอดรถการรักษาความปลอดภัยการแพทย์และสาธารณสุขการประชาสัมพันธ์ตลอดจนการจัดกำลังเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบและสอดประสานกันนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาการแบ่งภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ภาคราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษารัฐวิสาหกิจฝ่ายปกครองท้องที่ภาคประชาชนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์และร่วมแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธเคปทาวน์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นเพื่อมุ่งส่งเสริมให้เกิดสันติสุขภายในใจค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบโดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐศาสตร์ชยนันโทได้แนะนำหลักการทำสมาธิเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้นทั้งยังได้นำสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองฝึกอยู่กับปัจจุบันซึ่งจะช่วยในการลดความเครียดจากการทำงานและสร้างพลังบวกเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมเรื่องปล่อยวางความผูกพันเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตชี้ให้เห็นถึงโทษของการยึดติดที่นำมาซึ่งความทุกข์ใจและแนะแนวทางในการฝึกจิตให้รู้จักการปล่อยวางเพื่อสร้างจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงและสามารถเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างเท่าทันและมีความสุขทางด้านชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างสะท้อนผลการปฏิบัติธรรมในทิศทางเดียวกันว่ารู้สึกถึงความนิ่งเบาและสบายใจสามารถเข้าถึงความสงบภายในได้อย่างไม่ยากและตั้งใจจะนำวิธีการฝึกสมาธินี้กลับไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่บ้านทางนิวัตพุทเคปทาวมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและนำธรรมะสู่ใจชาวท้องถิ่นเป็นประจำเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้ที่สนใจก้าวเข้ามาเป็นอาสาสมัครร่วมขับเคลื่อนเผยแผ่ศีลธรรมและสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในเมืองแคปทาวต่อไป

ด้านคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไปเป็นเนื้อนาบุญในพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่กัลยาณมิตรมณีวรและกัลยาณมิตรสุมินสุทธายอดกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาณบ้านของกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุชาดาสุทธาได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่กัลยาณมิตรมณีวรและกัลยาณมิตรสุมินสุทธาโดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมิเนโซตามาเป็นเนื้อนาบุญซึ่งกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุชาดาสุทธาเป็นประธานจุดเทียนธูปหน้าพระพุทธหน้าพระธรรมและหน้ารูปผู้วายชนก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีอุทิศส่วนกุศลโดยมีกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุชาดาสุทธาเป็นประธานกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลตามลำดับในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายเตียงโดยมีกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุชาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรแม็กซ์และกัลยาณมิตรศิลป์สุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาในวันนี้เพื่อน้อมส่งไปถึงกัลยาณมิตรมณีวรและกัลยาณมิตรสุมินสุทธาเพื่อให้ได้รับผลบุญและมีความสุขในสัมปรายภพซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นความกตัญญูกตเวทิตาและความปลาบปลื้มปิติในบุญของผู้เข้าร่วมงานทุกท่านค่ะส่วนวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจให้แก่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิและฟังธรรมะออนไลน์แม้จะอยู่ห่างไกลแต่สามารถสั่งสมบุญร่วมกันได้อย่างไร้พรมแดนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เนมินได้นำสาธุชนทั้งที่เดินทางมาที่วัดและร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายตามแนวทางวิชาธรรมกายนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เล่าถึงประวัติโดยย่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้ถึงเส้นทางการสร้างบารมีการสละความสุขทางโลกเพื่อออกผนวดตราบจนกระทั่งพระองค์ทรงยอมเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการฝึกตนและทำสมาธิภาวนาจนสามารถตรัสรู้ธรรมอันบริสุทธิ์กลายมาเป็นหลักธรรมคำสอนที่สร้างสันติสุขให้แก่ชาวโลกมาจนถึงปัจจุบันโดยบรรยากาศตลอดกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์เป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองและสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านซึ่งต่างสะท้อนผลของการปฏิบัติธรรมว่าการฝึกสมาธิออนไลน์ช่วยให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากภายในช่วยลดทอนความเครียดและความวิตกกังวลจากการดำเนินชีวิตในต่างแดนทั้งนี้วัดพระธรรมกายแคนซัสยังคงเดินหน้าเปิดพื้นที่สันติสุขผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สมาธิเป็นสะพานเชื่อมใจคนทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกันทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งเพื่อเชิญชวนชาวท้องถิ่นได้มาร่วมใจกันหยุดใจพักกายและเติมพลังบวกในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสว่างไสวและสงบวัดพระธรรมกายเท็กซัสได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเป็นกันเองโดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน10ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบ

ออนไลน์อีก12ท่านรวมทั้งสิ้น22ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ A Happy Beginning หรือการเริ่มต้นอย่างมีความสุขอันเป็นการเปิดซีรีส์ใหม่ในชื่อสบาย Meditation โดยพระอาจารย์เริ่มด้วยคำถามที่ทุกคนในห้องรู้จักดีว่าเคยรู้สึกเหนื่อยโดยไม่รู้สาเหตุบ้างไหมร่างกายนั่งอยู่นิ่งๆแต่ใจยังคงวิ่งคิดเรื่องงานวางแผนพรุ่งนี้ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลและความเร่งรีบและมักมองหาความสุขจากภายนอกแต่สิ่งที่เราอาจขาดไปจริงๆคือความสงบภายในใจซึ่งพระอาจารย์ให้คำนิยามของสมาธิที่เรียบง่ายและทรงพลังว่าสมาธิคือการปล่อยให้ใจได้พักไม่ใช่การบังคับให้ใจหยุดคิดไม่ใช่การพยายามทำให้ใจว่างเปล่าด้วยแรงเจตนาแต่คือการให้โอกาสใจได้ตกตะกอนเองหัวใจของการสอนในวันนี้คือคำว่าสบายซึ่งเป็นทั้งความรู้สึกและหลักการในการปฏิบัติในทุกการเลือกไม่ว่าจะเป็นท่านั่งการหลับตาหรือสถานที่นั่งคำถามที่ใช้ตัดสินใจมีเพียงข้อเดียวคือแบบไหนสบายกว่าเลือกแบบนั้นเพราะสมาธิไม่ได้มีไว้ให้ดูดีจากภายนอกแต่มีไว้เพื่อให้ใจได้พักจริงๆนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เปรียบใจกับแก้วน้ำที่ขุ่นยิ่งขุ่นยิ่งขุ่นแต่ถ้าวางนิ่งและปล่อยทิ้งไว้ตะกอนจะตกเองโดยไม่ต้องออกแรงใจก็เป็นเช่นนั้นไม่ต้องฝืนแค่ปล่อยสิ่งที่นำกลับบ้านได้มีเพียง3คำคือผ่อนคลายปล่อยวางและเบาสบายและเมื่อใจวอกแวกอย่าเรียกมันว่าล้มเหลวแค่สังเกตแล้วกลับมาอีกครั้งการกลับมาทุกครั้งคือตัวการฝึกที่แท้จริงคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดลำพูนอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดสุโขทัยอันดับที่9จังหวัดฉะเชิงเทราและอันดับที่10จังหวัดแพร่ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง5อันดับที่2นครหลวง17อันดับที่3นครหลวง1อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง8อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง10และอันดับที่10นครหลวง11ค่ะและในวันนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบซึ่งก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com และขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

วิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือเศียรกล้าวขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเลยนะทั้งในห้องส่งแล้วก็ทางออนไลน์ในทุกๆช่องทางเลยเนาะที่ได้มาฟังธรรมกันในวันนี้นะวันนี้ก็บอกว่าในส่วนของแถวๆกรุงเทพปทุมปริมณฑลนี่นะฝนตกเลยนะวันนี้หลวงพี่ก็เพิ่งกลับเข้ามาจากลงไปทำหน้าที่มาก็ฝนตกเลยแต่ก็คงไม่เป็นอุปสรรคกับนักสร้างบารมีที่จะฟังธรรมกันเนาะซึ่งคำว่านักสร้างบารมีเนี่ยไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเนาะการที่บุคคลหนึ่งจะสร้างบารมีเข้ามาได้เนี่ยเข้ามาสร้างบารมีได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเนาะและการที่บุคคลหนึ่งที่เป็นนักสร้างบารมีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเป็นผู้นำในการสร้างบารมีด้วยเนี่ยก็ยิ่งไม่ธรรมดาเลยเนาะในวันนี้เราจะได้มาฟังประวัติของท่านคนหนึ่งนะท่านผู้หนึ่งที่เป็นนักสร้างบารมีแล้วก็เป็นผู้นำในการสร้างบารมีด้วยจากการทบทวนโอวาทของหลวงพ่อนะฉะนั้นจึงขอเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูแม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเรื่องหนึ่งฤทัยขุนพลแก้วแห่งทิศบูรพา
1: เยี่ยมกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รู้

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น

0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากระถาโดยกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า

0: มายัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: วันนี้เรามาว่าคาถาสวนสีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้า
1: สาธ
0: ุเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถี่กันจ้า

0: Many money, money.
1: ครูไม่ใหญ่อยากให้รู้ว่าทรัพย์คืออะไรทรัพย์นี่นะคืออุปกรณ์ในการสร้างบารมีนะจ๊ะ
2: สาธ
1: ุไม่ใช่อุปกรณ์ในการประดับบารมีนะจ๊ะ
2: โอ้
1: จะโอ้มีมากแล้วเรารวยแล้วโอ้ยืดยืดเลยไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีจ้ะเพราะถ้าเราคิดว่าทรัพย์คืออุปกรณ์ในการประดับบารมีเราก็จะไม่ได้ใช้ทรัพย์นั้นให้เกิดประโยชน์เต็มที
2: ่
1: นี่นะทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์อย่างยิ่งอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นทานบารมีจึงเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างบารมีทั้งหมดเลยเปรียบเสมือนบันไดก้าวแรกที่จะทำให้การสร้างบารมีทั้ง10ทัศถึง30ทัศเนี่ยเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดาย
2: สาธ
1: ุแล้วด้วยอนุภาพมหาทานบารมีนี้ที่เราได้สั่งสมมานับพบเจ้าไปทั่วจะทำให้เรามีโภคทรัพย์สมบัติพอเรามีสมบัติเราก็จะรักษาศีลก็สะดวกนี่นะถ้าโมจะไปแสวงหาทรัพย์มันก็รักษาศีลได้ยากไม่ค่อยสะดวกนักนี่จ้ะถ้าเรามีสมบัติการรักษาศีลสูงจะเจริญภาวนาก็ง่ายเพราะเรามีทรัพย์ในการดำรงชีวิตโดยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลในการไปแสวงหาทรัพย์นะจ๊ะไม่มีมหาเศรษฐีคนไหนเลยที่ไม่เคยสร้างมหาทานบารมีมาก่อนนี่มหาเศรษฐีทั้งหมดทั่วโลกโลกนี้โลกอื่นโลกนี้ไหนก็แล้วแต่ต้องสร้างมหาทานบารมีมาก่อนแล้วทั้งสิ้นนี่จ้ะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ตามแต่พวกเราก็มีสิทธิ์รวย
2: สาธุ

0: ไม่ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจจะขึ้นหรือลงเรารวยได้ทั้งขึ้นและลงเพราะเราสั่งสมมหาทานบารมีมาตลอดมันต้องเบียดความจนออกไปพอใจเราคิดว่ารวยเดี๋ยวปัจจัยก็มานี่นะเราสั่งสมบุญมาตั้งเยอะเราจะบุญไปทำอะไรก็ต้องเอามาอธิษฐานตามสมบัติอย่างน้อยอย่างนี้นะจ๊ะ
1: ความ
0: สำเร็จมีอยู่แล้วแต่เราไม่ค่อยจะตั้งกันจะเป็นการเดินตามรอยผู้มีบุญในการก่อนตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลที่เศรษฐีแต่ละท่านที่เรารู้จักเช่นท่านชดินเศรษฐีโชติกะเศรษฐีเมนทกะเศรษฐีทุกท่านล้วนแต่ได้สร้างมหาทานบารมีมาทั้งสิ้นนี่จ้ะพอบุญได้ช่องและอยู่ในยุคพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นและเมื่อมากันไม่อยู่ก็รวยทันทีเลยนี่จ้ะ

ใครจะเชื่อว่าชายผู้ยากไร้คนหนึ่งจะสร้างอานิสงส์ยิ่งใหญ่จนเกิดฝนรัตนชาติ

ไว้คนหนึ่งจะสร้างอานิสงส์ยิ่งใหญ่จนเกิดผลรัตนชาติเมื่อทานเล็กน้อยออกจากหัวใจที่บริสุทธิ์ผลแห่งศรัทธานั้นกลับสะเทือนเกินคาดคิดเพราะบุญไม่ได้วัดจากสิ่งที่มีแต่วัดจากหัวใจของผู้ให้ปรากฏการณ์อจินไตยแห่งฝนรัตนชาติในสมัยพุทธกาลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่ากัสสปะสู่สายฝนแห่งรัตนชาติที่ตกทั่วแผ่นดินจุดกำเนิดจากมหาทานบารมีที่ทำได้ยากยิ่งของมหาทุคตะที่ได้ถวายแด่

จนเกิดอานิสงส์มหาศาลส่งผลให้เกิดฝนรัตนชาติตกท่วมบ้านเรือนแท้จริงแล้วฝนรัตนชาติมิใช่ฝนธรรมดาที่เกิดจากก้อนเมฆหากแต่เป็นปรากฏการณ์อจินไตยที่เหนือกฎธรรมชาติทั้งปวงฝนทั่วไปสภาพท้องฟ้าจะมืดครึ้มมีหมู่เมฆอากาศอบอ้าวมีฟ้าแลบฟ้าร้องแต่เวลาฝนรัตนชาติจะตกท้องฟ้ากลวงใสว่างโล่งสดใสอากาศเย็นสบายปราศจากฟ้าแลบฟ้าร้องลักษณะการตกของฝนรัตนชาติจะตกลงมาเป็นสายสวยงามคล้ายฝนดาวตกส่องแสงสว่างแวววาวเป็นประกายสายรุ้งผ่านอากาศทิพย์ไม่ทำให้ผู้คนบาดเจ็บแม้แต่น้อยทะลุผ่านหลังคาสู่ตัวบ้านได้โดยไม่สร้างความเสียหายรัตนชาติค่อยๆทับสูงขึ้นท่วมระดับตาตุ่มระดับหน้าแข้งถึงระดับหัวเข่าจนเท่าระดับเอวเรียง

และเจรนัยเมื่อรัตนชาติเหล่านี้กระทบกับแสงจะส่องประกายวาววับระยิบระยับเหนือธรรมชาติที่สำคัญที่สุดใครก็ตามที่เป็นผู้ทำบุญและเป็นผู้อนุโมทนาบุญจะสามารถมองเห็นและหยิบจับและเก็บรัตนชาติที่ตกลงมาได้แต่หากใครไม่ได้ทำบุญไม่ได้อนุโมทนาบุญก็จะมองไม่เห็นและไม่สามารถหยิบจับได้เลยราวกับความว่างเปล่าฝนรัตนชาติที่เกิดขึ้นเกิดด้วยอนุภาพ3อย่างคือเทวานุภาพบุญญานุภาพและพุทธานุภาพทำให้เกิดสิ่งอจินไตยเกินกว่าความนึกคิดของมนุษย์ทั่วไปปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้เฉพาะในยุคกับไข่ขึ้นเป็นยุคที่มนุษย์มีศีลธรรมกันทั้งโลกสภาพอากาศสมบูรณ์ดินฟ้าอากาศดีฝนตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ผู้คนในที่นั้นจะร่ำรวยและจิตใจละเอียดสูงส่งทุกคนมีทรัพย์สินเพียงพอจากฝนรัตนชาติไร้ความอิจฉาจิตใจละทิ้งความตระหนี่และการแข่งขันก็อยากแบ่งปันและเกื้อกูลกันมากขึ้นมุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมมากขึ้นด้วยฝนรัตนชาติไม่เพียงให้ทรัพย์ทางวัตถุแต่เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อความบริสุทธิ์แห่งทานบารมีผสานกับจิตที่ปราศจากกิเลสธรรมชาติย่อมตอบแทนด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่เหนือจินตนาการ

ันนี้ก็มีจดหมายจากลูกบาสิกาถึงครูใหญ่ตอนหนึ่งหัตถ์ไทยโอ้โหนี่คนมันแกล้งทิศบุรพาเหรอเนี่ยโอ้โหอ้าวฟังเพลงมาเลย

ไหนใครอยู่สำนักการวิสาหกรบ้างจ๊ะโอ้ทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้ยกหมดเลยกราบนมัสการหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงแล้วชื่อวาสิกามนทนทองดินเลิศหรือลูกหนึ่งวาสิกาเรื่องที่16ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากองแก้ภูธร2แล้วหน้าศูนย์ประสานงานโซนตะวันออกชื่อเล่นชื่อลูกหนึ่งนี่เนาะไหนยกมือก่อนโอ้โหนี่เนาะปัจจุบันเป็นหัวหน้ากองแก้วภูธร2เนาะแล้วหน้าศูนย์ประสานงานโซนตะวันออกเนาะเรื่องราวของลูกเริ่มต้นในห้องผ่าตัดกับคำถามว่า

0: ถ้าต้องเลือกระหว่างแม่กับลูกจะเลือกใคร
1: อ oh.
0: แปลว่าอะไรเนาะ oh. คุณแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจโต
1: oh.
0: และหัวใจรั่ว
1: mm.
0: คุณหมอสั่งห้ามมีลูก
1: mm.
0: แต่แม่ยอมเสี่ยงชีวิตตั้งครรภ์
1: oh.
0: วันคลอด
1: mm.
0: เพื่อความปลอดภัยคุณพ่อจึงพาแม่และลูกในท้องจากจังหวัดสตูลไปคลอดที่โรงพยาบาลคริสเตียนเลยจังหวัดปัตตานีก่อนประตูห้องผ่าตัดจะปิดลงแม่ขอร้องหมอว่าดูนะถ้าจะไปจะต้องเลือกขอให้เลือกลูกนี่เนาะและปฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น
1: โอ
0: ้โหแม่รอดลูกก็
1: รอด
0: ไหนไหนลูกอยู่ไหนรอดเนาะ
1: รอด
0: ลูกคลอดก่อนกำหนดคืออายุครรภ์เพียง7 เดือน
1: โอ
0: ้โหเหลืออีก2 เดือนจะคลอดแต่ว่าทนไม่ไหวจะรีบมาสร้างบารมีให้คลอดก่อนโอ้ขนาดนี้เลยนะน้ำหนักแรกเกิดเพียง 1.6 กิโลกรัมหลังจากคลอดลูกคุณแม่ก็ไม่แข็งแรงอ๋อท่านป่วยอยู่แล้วเนาะจนกระทั่งลูกอายุได้5 ขวบถึงทั้งกับพยายามรักษาสุขภาพเลี้ยงลูกมาจนกระทั่ง5 ขวบคุณแม่เห็นว่าถึงเวลาแล้วเนาะลูกก็พอจะเดินเหินแรงดังได้คล่องแล้วเนาะคุณแม่ก็เดินทางจากกายมนุษย์เนี่ยนี่เนาะเสียชีวิตเพื่อนก็เล่าว่าท้อเนี่ยเกิดมาแล้วทำให้แม่ตายไม่มันก็ทุกคนแหละ
1: ตายหมด
0: นี่นะทุกคนแต่ลูกเชื่อว่าแม่ยอมแลกชีวิตให้ลูกได้เกิดจึงสัญญากับตัวเองว่าชีวิตที่แม่ให้มาลูกจะใช้ให้ดีที่สุด
1: สาธ
0: ุให้ดีกว่าดีที่สุด
1: สาธุ
0: Beyond the best เลยนี่เนาะวีนาเป็นแม่วีนาเนเลิศผู้ยอมแลกชีวิตให้ลูกได้เกิดนี่จ้าคุณแม่เห็นว่าถึงเวลาลูกก็คงจะช่วยตัวเองได้แล้วจึงเดินทางไกลนี่เนาะจากโลกนี้ไปไปดูซิว่าท่านอยู่ที่ไหนนี่หลังจากคุณแม่เสียคุณพ่อก็มาพิจารณาว่าลูกต้องมีคนช่วยเลี้ยงช่วยดูแลเพราะพ่อเป็นตำรวจน้ำก็ต้องไปทำหน้าที่จะต้องมีคนมาช่วยดูแลนี่นะไปเป็นตำรวจน้ำต้องอยู่เรือหลายวันเลยดิแต่เรือนไม่ได้อยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นนี่เน
1: า
0: ะจะต้องหาคุณแม่คนใหม
1: ่
0: พ่อก็เลยแต่งงานใหม่ยังมีเหตุผลนี่นะเออที่สวยงามลูกจึงต้องอยู่กับแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงก็ฝึกให้ลูกมีความอดทนนี่จ้ะอดทนอดกลั้นด้วยหลากวิธีการนี่จ้ะใช่ครั้งหนึ่งใครถูกผักตกน้ำนี่ยกมือเนาะถูกใครผลักก็ไม่ทราบเนาะตกลงไปในน้ำเพื่อหัดให้ว่ายน้ำนี่นะท่านจะฝึกให้ว่ายน้ำบอกให้ลงไหว้ก็ไม่ไหว้สักทีนี่นะท่านก็เลยโครมนี่นะฝึกเคยไหว้นะโชคดีมีคนมาช่วยไว้ทันนี่นะไม่งั้นลูกก็จะต้องฝึกด้วยตัวเองแม่เลี้ยงก็พูดปลอบประโลมว่าอย่าบอกพ่อนะ

0: ถ้าบอกพ่อท่านคงพูดเพราะๆเนี่ยถ้าบอกพ่อจะตีให้ตายนะพูดเพราะๆนี่เนาะทุกครั้งที่พ่อกลับบ้านนี่แม่เลี้ยงท่านก็ใจดีมากเลยจะเรียกลูกมาแล้วให้ใส่เสื้อแขนยาวนี่เนาะให้เกิดความอบอุ่นนี่นะโอ้นี่หลังจากอบอ้าวมานานแต่เขาเขียนมาว่าท่านให้ลูกใส่เสื้อแขนยาวเพื่อซ่อนรอยฟกช้ำคงซนมากเนี่ยโอ้แข็งทั้งฟกทั้งช้ำเนาะกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเห็นหน้าพ่อลูกก็เปลี่ยนวิธีการใหม่เพื่อให้พ่อได้สนใจเพราะพ่อมีภารกิจเยอะงานการเยอะให้พ่อได้สนใจและรับฟังคำที่ลูกจะกราบเรียนให้ท่านทราบพอลูกเห็นหน้าพ่อลูกก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเลยจนตัวสั่นสะอื้นสะอื้นพ่อก็ถามว่าเป็นอะไรลูกนี่ใครทำอะไรเหรอเนาะถึงสะอื้นสะอื้นทั้งๆที่ไม่มีใครทำอะไรแต่ลูกร้องเองตีบทแตกเนาะโอ้โหพอท่านถามอย่างนั้นว่าเป็นอะไรใครทำลูกลูกก็พูดไม่ออกนี่เนาะมันจุกแต่ไม่ใช่จุกที่ท้องมันจุกอยู่ที่คอแต่ในสุดก็ตัดสินใจว่าเป็นไงเป็นกันรวยไปรวยตายเป็นตายใครตายจากหัวมันยังไงเนี่ยโอ้หรือปากก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องถามดูเป็นไงเป็นกันตายเป็นตายคืออะไรณช่วงเวลานั้นเอาสั้นๆ
1: คือมันไม่ไหวแล้วค่ะหลวงพ่อรู้สึกว่าอยากจะบอกพ่อมากๆเลยเพราะว่าไม่มีใครเป็นที่พึ่งเลยก็อยากจะบอกพ่อยังไงก็ได้จะยังไงก็ได้ขอบอกพ่อวันนี้ต้องขอบอกพ่อแต่มันพูดไม่ออก
0: ขอบอกมันไม่ไหวแล้วคือไม่ไหวหวั่นแล้วคืออะไรเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวตัดสินใจเป็นไงเป็นไงใครตายก็ตายไปตายเป็นตายแล้วก็ค่อยเปิดแขนเสื้อขึ้นให้พ่อดูพ่อเห็นรอยฟกช้ำท่านก็ตกใจเลยท่านก็เลยรีบไปหาคุณแม่เลี้ยงส่งยิ้มให้นี่นะใช่แล้วก็ให้ออกจากบ้านไปก่อนทันทีทันทีทันใดนี่เนาะแล้วพ่อก็มากอดลูกไว้แน่นพ่อพูดประโยคนี้ว่าพ่อรักลูกที่สุดต่อไปพ่อจะไม่ให้ใครเนี่ยมาทำร้ายลูกอีกน้ำตาที่อั้นไว้มันก็ไหลแต่พอได้ยินประโยคนี้เขาลูกไม่พูดสักทีเนาะน้ำตาที่อั้นไว้ก็ไหลเหมือนก๊อกแตกโอ้ไม่ได้ต้องซื้อก๊อกใหม่เลยจากคนที่เคยคิดไปเองกลัวว่าพ่อไม่รักเพราะคิดไปเองวันนั้นลูกจึงรู้แล้วว่าไม่ใช่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพ่อรักลูกมากที่สุดความรักพ่อทำให้เด็กที่เคยหวาดกลัวกลับรู้สึกกล้าหาญนี่ดูมันนี่นะดูดวงตาได้กล้าหาญอบอุ่นและปลอดภัยชื่อที่ลูกถูกเรียกว่าหนึ่งหทัยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งเป็นคำพ่อที่ตั้งให้เลือกมาหาเยอะแยะไปหมดแล้วจะหาคำอะไรที่เหมาะสมเพื่อแสดงว่าพ่อเนี่ยเลิฟที่สุดนี่นะเลิฟลูกคนนี้มากสุดสักวันหนึ่งลูกก็จะต้องคิดถึงชื่อคำนี้ได้นี่ว่ามันมีความหมายอย่างลึกซึ้ง

ที่พ่อตั้งให้ว่าหนึ่งหาไทยเพราะว่ามันแปลว่าหนึ่งในดวงใจพ่ออ๋อนี่นะเป็นหนึ่งฮาไทยหนึ่งในดวงใจพ่อทำให้ลูกเชื่อมั่นคุณค่าในตัวเองและก็เปลี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นพลังบวกได้เสมอลูกอยากบอกว่าลูกรักพ่อจังเลยฟังดูที่บอกยังไงอ่ะ

ลูกจะมีน้องสาวที่ถูกแม่คนที่สองทอดทิ้งเวลาพวกเราทะเลาะกันน้องก็จะล้อลูกว่าไอ้ลูกแม่ตายลูกก็ไม่ว่าอะไรลูกก็สวนกลับไปว่าไอ้ลูกแม่ทิ้งสุดท้ายก็ไม่มีใครชนะกันต่างก็กอดคอกันร้องไห้ทั้งคู่เรียกว่าชวนมาร้องไห้ดึกเออก็ท่าเนาะวันหนึ่งลูกแอบมองแม่ของเพื่อนกอดลูกของเขาป้อนข้าวป้อนยาทำอาหารให้เห็นแล้วก็ร้องไห้อยากมีแม่บ้างแต่แล้วก็ฉุกคิดว่าน้องก็ไม่มีแม่เหมือนเราอ๋อคนละแม่กันยังไม่จ้าแต่เรายังเอาแต่ร้องไห้แล้วใครจะดูแลน้องโอ้หัวใจพี่ที่ยิ่งใหญ่แต่วินาทีนั้นเด็กหญิงวัย7 ขวบจึงเลิก

0: ร้องไห้หาแม่แล้วเริ่มเรียนรู้วิธีเป็นแม
1: ่
0: เพื่อดูแลน้องนี่เนาะไม่ได้คิดว่าเป็นพี่หรอกคิดว่าเป็นแม่ของน้องจะได้ดูแลเนี่ยลูกต้องช่วยพ่อหาเงินตั้งแต่เรียนชั้นประถมโอ้เก่งหน้าเป็นนักธุรกิจตั้งใหญ่ยังเยาว์เป็นนักธุรกิจนี่ตั้งแต่ชั้นประถมจ้ะด้วยการตอนเป็นนักธุรกิจนี่อายุเท่าไหร่
2: 7ขวบค่ะหลวงพ่อ
0: 7ขวบเป็นนักธุรกิจโดยการทำน้ำเต้าหู้ขายที่โรงเรียนทำได้เหรอเอาความรู้นี่มาจากไหนเนี่ย
2: คุณครูสอนค่ะจะได้มีรายได้ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อครูสอนเป็นนักธุรกิจตั้งแต่7ขวบ
2: แล้วก็ขายเพื่อนๆนี่แหละค่ะหน้าโรงเรียนค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อลูกค้าก็เพื่อนๆเนี่ยโอ้โหนี่นักธุรกิจนะทำน้ำเต้าหู้ขายที่โรงเรียนอายุเท่าไหร่เจ้าตอนนั้น
2: 7ขวบ
0: 7ขวบเป็นนักธุรกิจขายน้ำเต้าหู้ที่โรงเรียนเพื่อส่งตัวเองเรียนและส่งน้องเรียนนี่โอ้โหปรบมือเบาไปนิดนึงเพราะว่าเพื่อส่งตัวเองเรียนแล้วส่งน้องเรียนเนี่ยมันไม่ง่ายอายุ7ขวบคิดอย่างนั้นน่ะใช่ลูกไม่เคยโทษโชคชะตาเพราะลูกเชื่อว่าทุกบททดสอบคือโอกาสชีวิตที่แข็งแกร่งขึ้นรอหล่อไม่เป็นลูกหนึ่งหะไทยหนึ่งหะไทยหัวใจพลังบวกอย่างทุกวันนี้เลยโอ้นี่สู้มาตั้งแต่ตอนนั้นเนาะตั้งแต่7ขวบหลังเรียนจบลูกก็ได้ทำงานหาสื่อโฆษณาลงนิตยสารตอนเรียน7ขวบนะพอจบกี่ขวบก็ไม่ทราบนะทำงานหาสื่อโฆษณาลงนิตยสารเก่งนะกี่ขวบตอนทำงานหาสื
2: ่อ
0: ยี่สิบสองขวบโอ้แม่ยี่สิบสองเนาะวันหนึ่งลูกเดียวพบกับลิมิตคนสำคัญเป็นศิลปินซูเปอร์สตาร์ในดวงใจคือพี่บอยธงชัยแม็กอินไทร์เรื่องเป็นอย่างนี้คือเมื่อพี่บอยบวชเป็นพระที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนในปี2540ลูกเป็นแฟนพันธุ์แท้ตัวยงได้ตามไปอุปถัมภ์โอ้ใจบุญตั้งแต่ตอนนั้นเลยนี่จ้ะทั้งถวายพระทหารนี่นะช่วยกวาดลานวัดด้วยและร่วมทำวัดเย็นด้วยโอ้แฟนมันแท้น่ะวันหนึ่งลูกเห็นสีหน้าท่านสงบอิ่มเอิบและมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นสีหน้าท่านนะจึงถามว่าทำไมท่านดูมีความสุขจังเลยท่านยิ้มแล้วก็ตอบว่าเท่าว่างลองหาโอกาสไปรักษาศีล8ดูบ้างนี่เลยมาถือศีล8นี่ไงและจะเข้าใจว่าความสุขเป็นอย่างไรเข้าใจไม่ใช่ความสุขเป็นยังไงเข้าใจนะแต่ในวันนั้นลูกได้ยินคำว่าศีลเป็นครั้งแรกจึงถามตัวเองในใจว่าศีลทำไมทำให้พี่เบิร์ดมีความสุขขนาดนี้เลยเหรอนี่จ้ะไหนหลวงพี่เบิร์ดดูสิโอ้อภิชโยวัดบ บวชในวัดพระศรีมหาธา

0: นี่จะไปล้อกันได้เลยทุกคนเพลงอ๋อเพลงดังเหรอเก่งเหรอต่อมาปี2541วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตกชีวิตที่กำลังไปได้สวยในวงการสื่อโฆษณาก็สะดุดลงจากคนที่เคยวิ่งวุ่นพบลูกค้าทุกวันจู่ๆชีวิตก็ว่างเปล่าก็สบายดีนี่ไม่ต้องไปวิ่งไปหาลูกค้าเนอะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะลูกไม่รู้จะเดินต่อไปทางไหนในวันที่ชีวิตว่างจริงๆคำพูดของพี่เบิร์ดที่ดังก้องขึ้นมาในใจอีกครั้งหนึ่งอ๋อพี่เบิร์ดเนาะนี่กัลยาณมิตรน้าสาวจึงพาลูกมาอบรมธรรมทานญาติหญิงที่วัดพระธรรมกายนี่เขาเจอพี่เบิร์ดนี่เนอะทันทีที่กล้าเข้าวัดลูกเห็นข้อความว่าเราเกิดมาสร้างบารมีและธรรมกายคือเป้าหมายชีวิตแค่เห็นข้อความเท่านั้นน้ำตามันก็คลอขึ้นไปเองโดยไม่รู้ตัวเลยเสียใจเหรอ
1: มันปลื้มจะผ่านบอกไม่ถูกเลยค่ะ
0: ปลื้มบอกไม่ถูกนะน้ำตาคลอขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเราคนที่หลงทางมาทั้งชีวิตและในสุดก็ได้พบทางกลับบ้านลูกจึงตัดสินใจเข้าอบรมน้ำตาญาติหญิงรุ่นที่15ลูกได้ทราบซึ้งในคุณค่าของการเป็นกัลยาณมิตรมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบทเพลงกล้าตะวันบทประพันธ์ของตะวันธรรมที่ปลุกพลังศรัทธาและมอบแรงบันดาลใจให้ลูกและเพื่อนธรรมทานญาติหญิงมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นแสงสว่างแก่ชาวโลก

เมื่อหัวใจพบเป้าหมายแล้วเราจึงกล้าต่อสู่การอบรมมณีแก้วรุ่นที่สองและก็อบรมบุคลากรเป็นวัตการรุ่นที่16ด้วยความภาคภูมิใจสาธุจ้ารุ่น16เป็นตกคนได้มินิพามินิไปครับสาธุแล้วก็ทำหน้าที่กันมิตรกับครอบครัวนำคนที่รักเข้าสู่เตี้ยนแทงบุญและการสร้างบารมีร่วมกันนะจ๊ะคุณพ่อสุดหล่อน้องชายน้องสะใภ้นี่พอรู้แล้วว่าการได้พบครูวิญญาณไม่ใช่เรื่องการบังเอิญรู้บอกกับตัวเองว่าจะไม่ยอมพลัดพรากจากหมู่คณะอีกต่อไปเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2548เคสสติ้งลูกออกอากาศในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาลูกฝันลุ้นว่าอดีตคงเคยเป็นคนพลแนวหน้าแน่ๆต้องเป็นคนพลแนวหน้าแน่ๆเลยแต่ปรากฏว่าคำเฉลยนั้นเป็นนายแม่บ้านทหารคิดว่าเป็นคนพลแนวหน้าในนายแต่กลายเป็นคนนายแม่บ้านทหารแถมยังเคยคิดสั้นเข้าใจผิดคิดว่าสามีเสียชีวิตความยังจะได้รู้ในวันนั้นทำให้ลูกผิดหวังเสียใจเลยร้อง

ถามลูกก็เริ่มรับบทเป็นผู้สานงานจังหวัดจันทบุรีจากความฝันอยากจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์แต่ครูไม่อยากกลับมอบภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการเป็นนักสร้างบารมีสงเคราะห์หัวใจของผู้คนข้ามภพข้ามชาติเพราะนักสังคมสงเคราะห์ทั่วไปก็สงเคราะห์ชาติเดียวนี่จะนี่สังเคราะห์ข้ามชาติมีหน้าที่ชวนผู้คนไปปิดอบายไปเปิดหนทางสวรรค์นี่จ้ะทำยังไงให้แก่สาธารณชนมากมายครูใหญ่เคยเอาว่าจันทบุรีหัวใจโคตรเพชรเคี้ยวเพชรแทนข้าวตั้งแต่นั้นมากันว่าหัวใจโคตรเพชรกลายเป็นเป้าหมายของผู้นำบุญจันทบุรีทุกคนมีอีกเรื่องที่ลูกไม่มีวันลืมคือปี2550มีเจ้าภาพสองสามีภริยาคือกัลยาณมิตรชัยนรินทร์กับกัลยาณมิตรดวงฤทัยบุญทันทำสวนผลไม้ที่จันทบุรีแม้ท่านจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายแต่ก็ไม่เคยตกบุญเลยวันหนึ่งขณะที่พี่ชัยนรินทร์ตอกเสาเข็มมหาวิหารพระมงคลเทพบุรีที่โลตัสแลนด์ท่านได้อธิษฐานว่าขอให้มีปัจจัยมาเป็นประธานกฐินสร้างโมดูลหลังคาวิหารเขาสักครั้งหนึ่งในชีวิตท่านได้ที่ตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายก็เห็นหลวงปู่สว่างใสผุดขึ้นที่ศูนย์กลางกายจนพี่ชัยนรินทร์ปลื้มปิติน้ำตาไหลแม้พี่ชัยนรินทร์จะไม่ได้มีทรัพย์มากแต่เมื่อบุญเปิดทางให้มีทรัพย์แล้วก็ไม่หวงแหนไม่ตระหนี่รีบนำทรัพย์นั้นมาสร้างบารมีสดกำลังโอ้พี่ชัยนรินทร์กัลยาณมิตรดวงฤทัยบุญทันไปรวยเนาะนี่ผมมีหัวใจโคตรเพชรสั่งสมบุญไว้อย่างสม่ำเสมอและสมปรารถนาได้เป็นประธานกฐินตามความอธิษฐานขอหลวงปู่นี่จ้ะต่อมาปี2555โลกรับหน้าที่ผู้ประสานงานโซนตะวันออกได้รับตำแหน่งเพิ่มเป็นหัวหน้าภาคตะวันออกสิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือทีมงานภาคตะวันออก8จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเทราประจีนบุรีสระแก้วนครนายกรักการทำงานเป็นทีมรวม19ศูนย์สาขาที่มีหัวใจเดียวกันถูกจะนี่จะ19ศูนย์สาขาหัวใจเดียวกันเพื่อพระพุทธศาสนาวิชาธรรมการ

าธุว่าตะวันออกรับบุญทุกภารกิจที่หมู่คณะมอบหมายทั้งงานทำนาฏิกริมิตรแจ้งขัดสว่างระดมทีมและดมธรรมควบคู่กันมาตลอดจึงกลายเป็นพลังกับเครื่องในภาคตะวันออกชิตังเมนี่จะแชมป์แก้ภูธรตลอดกาลนี่ก็ตัวอย่างของผู้นำบุญภาคตะวันออกผู้มีหัวใจโคตรเพชรเขียวเพชรแตงก้าวนี่จ้ะพร้อมรับทุกความหมายสร้างบารมีและร่วมสารฝันพ่อให้เป็นจริงนี่จ้ะไม่ได้ไม่

ส่วนงานระดมธรรมทุกปีลูกและทีมงานจะจัดปฏิบัติธรรมรวมใจเพื่อนำบุญภาคตะวันออกให้ทุกคนได้กลับมาเติมบุญเติมพลังใจก็ให้กลับไปรู้สึกบริกันต่อด้วยหัวใจที่มีไฟนิรันดร์ถูกต้องถูกหลักวิชาดีมากดีมากดีมากนี่จ้าดีมากเลยจ้าของการปฏิบัติธรรมรวมใจพุทธบุญรุ่นบุกเบิกและสร้างพุทธบุญใหม่ให้เข้มแข็งแห่งภาคตะวันออกสุดยอดงานเราเดิมทีไม่อาจไปเป็นหนึ่งแต่เรื่องความสามัคคีเราไม่เป็นรองใครดังสโลแกนจำภาคว่าสามัคคีคือพลังอัศจรรย์คือตะวันออกโครงการเด็กดีวีสตาร์การบวชพระสำเนียงตลอดต่อเนื่องทั้งปีของการอบรมวาสุปสิกายแก้วนี่จ้าภาคตะวันออกนิมนต์พระเชิญสาธุชนร่วมงานมันคุ้มครองโลกทะลุเป้าหมายกว่า 12,500 คนพร้อมรวมพลังอาสาสมัครจาก8จังหวัดดูแลต้อนรับและส่งกลับประทับใจที่สุดโอ้สุดยอดหนึ่งในบทพิสูจน์ของพลังสามัคคีคือการจัดสัมมนาคณะสงฆ์ระดับเจ้าคณะปกครองจาก8จังหวัดภาคตะวันออกกว่า 1,000 รูปวันที่29ตุลาคมปี2558นะจ๊ะซึ่งเกิดขึ้นจากพลังของทีมงานกว่า500ชีวิตทั้งประธานโซนประธานจังหวัดประธานส่งศูนย์สาขาผู้สายงานระดมทุนและเจ้าภาพผู้นำบุญขอช่วยกันนำทุกจังหวัดงัดความถนัดของตัวเองออกมาเต็มที่เริ่มจากจันทบุรีดูแลสถานที่และยังอาจารย์ชังสาวรับบุญพัฒนาหารชลบุรีดูแลนิทรรศการปัจจิมบุรีต้อนรับคณะสงฆ์ตราดดูแลสุขภิมานสายแก้วดูแลการจราจรส่วนนครนายกจัดระบบเพชรพลอยอย่างเป็นเลิศผู้ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการบำเพ็ญสามเณรฟื้นฟูศีลธรรมทั่วไทย 100,000 รูปจนพระผู้ใหญ่เมตตาชื่นชมและยกให้ภาคตะวันออกเป็นต้นแบบความสามัคคีโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่จ้าโอ้มีสัมมนาคณะสงฆ์ด้วยสาธุโอชิตังเมทุกภารกิจเลยนี่จ้าเก่งนะสุดยอดสามัคคีคือพลังอัศจรรย์คือตะวันออกและกิจได้ขอให้บอกหนึ่งไทยไม่เคยแพ้โอ้หนึ่งฮะไทยไม่เคยแพ้

0: เออกี่ไปเอาภาพใครมา งงอ่ะฮะ
1: รูปผมยาวค่ะหลวงพ่อตอนเข้าวัดผมยาวผมหยิกสวยค่ะ
0: วันนี้ลูกและทีมงานภาคตะวันออกทุกคนได้เติบโตเป็นกล้าตะวันของตะวันธรรมท่านที่ทรงต่อแสงสว่างแก่ชาวโลกโลกขอสร้างบารมีแบบ power bank ที่ไม่มีวันแบตหมดคอยเติมพลังให้ทีมงานกองทัพธรรมรางวัลที่มีค่าที่สุดของลูกคือ

0: การได้พบครูไม่ใหญ่กันแต่ขอส
1: าม
0: ัคคีกันมิตรจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตสุดท้ายนี้พวกเรากองแก้วภูธร2ภาคตะวันออกประกาศเรียนครูไม่ใหญ่ว่าเลิฟหลวงพ่อล้นใจ

สาธุปลื้มมากเลยนะที่ได้ฟังประวัตินักสร้างบารมีนะหลวงพี่เองก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่ตามโรงเรียนภาคตะวันออกบ่อยๆทำให้เห็นความสามัคคีความทุ่มเทในสิ่งต่างๆที่ทีมภาคตะวันออกเนี่ยได้ทำให้กับพระศาสนาเนาะก็มีโอกาสไปทุกๆปีนี่แหละวันนี้หลวงพี่ก็เพิ่งกลับเข้ามาในวัดนะเพราะว่าไปทำหน้าที่ในการเทศสอนเด็กๆนักเรียนเนาะวันนี้ก็เอาบุญไปเทศที่ค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดประชาบำรุงเนาะนี่ดูกราฟที่ภาพเนาะที่เขตบางขุนเทียนเนาะก็ไปตั้งแต่เช้าเลยก็คือท่านผอ.เนี่ยนิมนต์นะเทศหมดทั้งโรงเรียนเลยนะตั้งแต่ชั้นไหนเอ่ยอนุบาลนะอนุบาลจนถึงป.6 นะเหมาหมดเนี่ยเต็มแน่นห้องเลยต้องเทศ2รอบนะรอบสายกับรอบบ่ายนะเด็กๆก็อันเลิศเบิกบานเนาะก็เอาบุญนี้มาฝากนะสาธุแล้วก็บุญช่วงวันแม่ที่ผ่านมาหลวงพี่ก็มีโอกาสไปช่วยจัดปฏิบัติธรรมอันนี้ทีมงานชลบุรีโดยพระอาจารย์พระมหานัตพงศ์มณีสุขโขเนี่ยท่านเป็นประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชลบุรีแล้วก็เป็นประธานสงฆ์ทุดงชลบุรีท่านได้จัดปฏิบัติธรรมหล่อหลอมผู้นำบุญจังหวัดชลบุรีนะซึ่งพุทธบูรณ์เนี่ยก็มาในทุกๆอำเภอของจังหวัดชลบุรีเลยไปปฏิบัติธรรมกันที่ไหนลองทายสิแถวชลบุรีนี่แหละอยู่บนเกาะนั่นก็คือเกาะล้านนะเกาะล้านนะนั่งเรือข้ามฟากไปตรงฝั่งพัทยาเนาะโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระครูสุทธรรมาภิวุฒิท่านเป็นเจ้าวาดวัดใหม่สำราญบนเกาะล้านนะท่านก็เมตตาในเรื่องของสถานที่ให้ในการเตรียมต้อนรับผู้นำบุญที่มาปฏิบัติธรรมกันก็วัดนี้ก็เป็นวัดที่หมู่คณะเราเนี่ยได้ไปทอดกฐินเนี่ยถึง2ปีแล้วเนาะสาธุก็เป็นบรรยากาศในการหล่อหลอมแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันแล้วก็ได้มีสัมมนากันในช่วงท้ายด้วยก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยก็เดี๋ยวจะนำภาพวิดีโอเนี่ยมาฝากกันลองชมกันนะ

อ่าถูกน่าไปเนาะบรรยากาศทะเลทะเลเนาะก็ไปมาก็อากาศก็ดีนะอากาศดีก็ทีมบนเกาะล้านเนี่ยก็คือญาติโยมที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมที่เบอร์พีทแล้วก็มีศรัทธาในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนาะให้การต้อนรับคณะทีมงานผู้นำบุญจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นอย่างดีเลยแล้วก็หลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านก็เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างนะแม้กระทั่งที่พักนะพอท่านทราบว่าหมู่คณะจะไปเนี่ยท่านถึงขั้นไปติดแอร์ในศาลาเลยนะไว้เป็นที่พักนะให้กับผู้นำบุญที่จะไปปฏิบัติธรรมกันแล้วก็ตอนนี้ท่านก็กำลังสร้างห้องปฏิบัติธรรมที่สามารถจุคนเนี่ยได้เป็นจำนวนมากอยู่ก็คงจะได้ไปใช้ในโอกาสต่อไปเนาะแล้วก็ในช่วงศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางชมรมพุทธก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมบุญก็คือนะลองดูในภาพเนาะเป็นโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับคุณครูนี่แหละแต่ว่าจะเป็นเฉพาะของคุณครูกทมก็จะเริ่มจากคุณครูที่เคยเข้าโครงการสวดธรรมจักรแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกันเนาะโครงการนี้ก็จะชื่อยาวนิดนึงนะชื่อว่ากิจกรรมพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมสัมมนาปฏิบัติธรรมครูฝึกจิตเจริญสมาธิภาวนาภายใต้โครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรประจำปีการศึกษา2569กรุงเทพมหานครเนาะโดยโครงการนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ

พระพรหมวัชระวิมลมุนีท่านได้มาเป็นที่ปรึกษาโครงการนะท่านเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดราชวรมหาวิหารเนาะก็เป็นครั้งแรกที่ทีมงานกทม.เนี่ยได้ไปจัดการโดยการร่วมกันระหว่างศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราแล้วก็ทางชมรมพุทธแล้วก็ทางส่วนของที่วัดมหาธาตุเนี่ยก็ได้จัดปฏิบัติธรรมกันในช่วงศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าโครงการนี้คุณครูส่วนใหญ่นะเป็นครูใหม่หมดเลยนะเป็นคุณครูที่อายุน้อยแล้วก็ยังไม่ได้มานะสัมผัสในโครงการอื่นเลยก็คือเริ่มต้นจากโครงการสวดธรรมจักรก่อนเพราะว่าเป็นโครงการที่จะทำได้ง่ายให้กับเด็กนักเรียนแล้วก็เห็นผลจริงคุณครูหลายท่านเนี่ยก็เห็นว่าเมื่อนำโครงการธรรมจักรเนี่ยไปใช้เนี่ยเด็กๆมีสมาธิในการเรียนที่มากขึ้นพฤติกรรมเนี่ยก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีมากขึ้นก็สามารถเอาไปใช้ในการเสริมสร้างการเรียนได้อย่างแท้จริงรวมถึงคุณครูเนี่ยได้มาลองปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองก็ทำให้รู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยการทำสมาธิเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยเอาละทีนี้ในช่วงก่อนจะนอนนะในนิทานธรรมะต้องมาแล้วนะก็ต้องฝากนะฝากไม่รู้ไปนอนกันหรือยังนะลองฟังดูนะฝากเอาไปเล่าให้กับลูกกับหลานเนาะวันนี้จะเสนอในเรื่องนึงเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งเนี่ยนานมาแล้วมีตัวอะไรเอ่ยกระต่ายนะกระต่ายนะกระต่ายนะกระต่ายสองตัวนี้ก็เป็นพี่น้องกันนะชื่อว่ากะทิกับกระท้อนนะกะทิทาสีกะทิตัวสีอะไรเอ่ยสีขาวทำไมรู้ล่ะไม่ได้ติดชื่อไหมอ๋อสีเหมือนกะทิกระท้อนก็สีน้ำตาลเนาะที่บ้านของกระต่ายน้อยเนี่ยก็ทำสวนนะทำสวนส้มและส้มที่สวนของกระต่ายน้อยเนี่ยหวานมากเลยทุกครั้งที่ไปขายที่ตลาดเนี่ยก็ปรากฏว่าโหคนมาซื้อกันเต็มเลยนะซื้อจนหมดเลยวันนี้ก็เช่นกันนะขายหมดเกลี้ยงแผงเลยกระต่ายน้อยเนี่ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกลับไปเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยจะเก็บแล้วไปขายต่อแต่ถ้าว่าคืนนั้นเองเนี่ยในระหว่างที่กระต่ายน้อยทั้งสองตัวกำลังนอนหลับอยู่เกิดพายุฝนมาทั้งคืนเลยนะพอตื่นมากระต่ายน้อยก็ตกใจเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าส้มที่อยู่บนต้นเนี่ยมันลงมาแล้วไม่ต้องไปเก็บแล้วนะแต่ว่าลงมาเยอะเกินเยอะมากเลยกระท้อนก็เสียใจเนี่ยบอกว่าเสียดายจังเลยจะต้องเอาส้มเนี่ยไปทิ้งเสียดายมากๆเลยส่วนกะทินี่กระต่ายน้อยกะทินะก็บอกว่าไม่ต้องเสียใจไปหรอกกระท้อนเดี๋ยวเรามีวิธีว่าแล้วกะทิก็เสนอว่าเราจะนำส้มที่เยอะๆเนี่ยมาทำแยมส้มแปรรูปเลยนะเพราะมันเยอะมากจริงๆนะเลยเข้าครัวนะแปรรูปส้มจำนวนมากเนี่ยเป็นแยมส้มพอทำเสร็จเนี่ยก็ใส่รถจะไปที่ตลาดในระหว่างที่ปั่นไปเนี่ยปรากฏว่ามันต้องข้ามสะพานแต่ถ้าว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักจนกระทั่งสะพานเนี่ยขาดทำให้ต้องปิดทำการซ่อมเนี่ยเป็นเวลา1วันกระท้อนก็เอาอยู่แล้วแย่แล้วแยมส้มยังขายไม่ได้สักขวดเลยก็ยังไปตลาดก็ไม่ได้สะพานพังทำยังไงดีกะทิก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาแยมส้มส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปแจกให้กับชาวบ้านนะแล้วดูว่าพอไปแจกแล้วเกิดอะไรขึ้นวันต่อมาเมื่อสะพานซ่อมเสร็จกะทิกับกระท้อนก็สามารถไปที่ตลาดได้ปรากฏว่าเพียงแค่วางแยมส้มไว้ที่แผงเนี่ยปรากฏว่าคนมาซื้อเต็มเลยนะซื้อจนหมดเกลี้ยงเลยทำไมถึงซื้อหมดเกลี้ยงเอ่ยเพราะว่าได้ชิมมาแล้วไงตอนเอาไปแจกอ่ะได้ชิมแล้วแล้วอร่อยมากเลยตามมาเหมาที่ตลาดเกลี้ยงเลยกะทิกับกระท้อนก็เลยตั้งใจว่าในเมื่อยำส้มหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเก็บผลส้มที่เหลือเนี่ยเอามาขายเป็นผลส้มสดๆนะแต่ถ้าว่าในระหว่างเก็บเนี่ยพายุมาอีกแล้วโหตกหนักยิ่งกว่าครั้งที่แล้วอีกกะทิกับกระท้อนเนี่ยต้องหลบพายุเลยนะพอพายุตกเสร็จปรากฏว่าส้มเนี่ยลงมาเองแล้วคราวนี้ลงมาหมดสวนเลยหมดเลยกองใหญ่กว่ารอบแรกอีกเอาอีกแล้วนะฝ่ายกระท้อนก็เสียใจอีกแล้วเราคงทำแยมส้มอย่างเดียวไม่ได้แน่เลยเนี่ยมันเยอะมากเลยทำแยมส้มไม่ได้แน่เลยนะกะทิก็บอกว่าใช่เราคงทำแยมส้มอย่างเดียวไม่ได้หรอกเราต้องทำอย่างอื่นด้วยเราจะทำเค้กส้มเ

เราจะทำน้ำส้มและเราจะทำไอติมส้มนี่นะหลายผลิตภัณฑ์เลยเนาะจึงได้พากันเข้าครัวนะแล้วก็แปรรูปผลส้มเนี่ยที่มีจำนวนมากเนี่ยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็นำไปขายได้กำไรอย่างมากมายนะนิทานเรื่องนี้จบแล้วขอเสียงตบมือเป็นไงเมื่อกี้ได้ข้อคิดอะไรเอ่ยทุกปัญหามีทางแก้ทางออกหมดเลยนะบางทีเนี่ยในเมื่อมันไปทางตรงไม่ได้ก็มีทางอ้อมใช่ไหมเอ่ยทางตรงเนี่ยมันมีอุปสรรคขวางอะไรต่างๆเนี่ยมันไปลำบากทำให้เราต้องหาเส้นทางใหม่ๆเช่นกันนะชีวิตของเราเนี่ยมันก็ต้องเจอหลายๆเรื่องเนี่ยที่มันมีอุปสรรคขวางกั้นแต่ว่ามันก็มีทางออกอย่างสมัยที่หลวงพี่เป็นนิสิตนักศึกษาอยู่เนี่ยเรียนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยพอถึงก่อนช่วงเทศกาลกฐินเนี่ยในใจก็อยากเป็นประธานนะอยากจะเดินถือผ้าไตรนะแต่ถ้าว่าปัจจัยเป็นนิสิตเนี่ยก็ต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมเอ่ยเงินก็มีไม่เท่าไหร่แล้วทำยังไงล่ะก็อยากจะเป็นประธานบ้างก็ต้องรวมกลุ่มกันนะเรารวมกลุ่มกันเป็นชมรมพุทธแล้วก็ไปเดินบอกบุญกฐินกันไปบอกบุญพี่ๆน้องๆชาวบ้านพ่อค้าแม่ขายตามที่ต่างๆเนี่ยก็รวมมา10บาท5บาท20บ้างรวมๆไปรวมๆมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าชมรมก็สามารถที่จะเป็นประธานกฐินได้เช่นกันเลยเนี่ยประธานที่สามารถที่จะอัญเชิญพระไตรร่วมกับผู้มีบุญทุกท่านได้เช่นกันเนาะสาธุงั้นทุกปัญหาก็มีทางออกและอีกข้อคิดหนึ่งก็คือกฐิกับปทอเนี่ยเรียกว่าตรงกับหลักธรรมหนึ่งก็คือสถานที่ที่อยู่ก็คืออยู่ในถิ่นที่เหมาะสมมีทั้งต้นส้มที่สมบูรณ์มีทั้งกัลยาณมิตรผู้ที่แนะนำในการแก้ไขปัญหามีทั้งผู้คนที่มีจิตใจที่ดีเนาะวันนี้ก็ถือว่าช่วงท้ายจะมาทบทวนมงคลชีวิตข้อที่4มีชื่อว่าอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเป็นอย่างไรนะดูภาพนี้ในกระถางนี่คือต้นอะไรเอ่ยต้นโพนะต้นโพอยู่ในกระถางเนี่ยมันก็โตประมาณนี้นะโตประมาณนี้นะดินก็มีน้อยๆแต่ถ้าเกิดต้นโพต้นนี้เนี่ยไปอยู่ตามพื้นดินปกตินะพื้นดินที่มีสารอาหารต้นโพต้นนี้ก็สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่นะนี่ก็คือถิ่นที่เหมาะสมเนาะถิ่นที่เหมาะสมหมายถึงสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีพิษเป็นภัยต่อสุขภาพและใจสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยสามารถประกอบกิจการงานในหน้าที่อาจเป็นสัมมาอาชีวะให้เจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายและสร้างสมคุณงามความดีได้อย่างเต็มที่ตรงนี้นี่สำคัญนะอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้ได้สร้างบุญเนี่ยตรงนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวสิ่งแวดล้อมถิ่นที่เหมาะสมก็หมายถึงตั้งแต่รอบตัวเราก่อนตั้งแต่ที่บ้านกว้างขึ้นไปจนระดับโลกเนี่ยก็คือสิ่งแวดล้อมของเราเนาะถิ่นที่เหมาะสมเนี่ยจะเลือกยังไงวิธีอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมก็ต้องเลือกก่อนเมื่อเลือกแล้วเลือกได้เท่าไหร่ถ้าเกิดยังไม่เหมาะสมเราก็ต้องช่วยกันพัฒนาให้เหมาะสมนะที่จะเหมาะแก่การอยู่อาศัยเนาะถิ่นที่เหมาะสมเนี่ยมีลักษณะดังนี้นะ1คือเอาว่าเป็นที่สบายหมายถึงเป็นที่ที่มีสภาพภูมิศาสตร์ที่ดีนะไม่มีภัยธรรมชาติที่รุนแรงมีอาหารการกินที่สมบูรณ์อะไรต่างๆเนาะสองอาหารเป็นที่สบายหมายถึงเป็นบริเวณที่สามารถจัดอาหารได้สะดวกอย่างในประเทศไทยเนี่ยเรียกว่ามีผลไม้ทุกฤดูกาลเลยทีเดียวนะสามบุคคลเป็นที่สบายหมายถึงบริเวณที่อยู่นั้นต้องไม่มีนักเลงอันธพาลโจรผู้ร้ายไม่ชุกชุมคนส่วนใหญ่ในละแวกนั้นเป็นคนดีมีศีลธรรมมีวินัยใฝ่หาความก้าวหน้าและ4ธรรมะเป็นที่สบายหมายถึงใน2ส่วนคือในทางโลกหมายถึงในถิ่นนั้นมีโรงเรียนสถานศึกษาสำหรับให้ความรู้ได้อย่างดีตลอดจนมีหลักการปกครองบริหารราชการบ้านเมืองที่ดีในทางธรรมหมายถึงในถิ่นนั้นเนี่ยมีพระภิกษุหรือคฤหัสถ์ผู้รู้ธรรมเป็นบัณฑิตสามารถให้การอบรมสั่งสอนศีลธรรมได้อย่างดีหรือถิ่นที่พระพุทธศาสนาเนี่ยแผ่ไปถึงสามารถให้ทานรักษาศีลฟังเทศทำสมาธิภาวนาได้เป็นนิดเนาะใน4ลำดับใน4ข้อนี้ธรรมะเป็นที่สบายบุคคลเป็นที่สบายอาหารเป็นที่สบายและอาวาสเป็นที่สบายอะไรสำคัญอันดับหนึ่งเอ่ยธรรมะนะธรรมะนะอาวาสสถานที่เนี่ยแม้ยังไม่สบายแต่ได้เกิดมีอาหารเนี่ยก็ยังพออยู่ได้สถานที่กับอาหารแม้ยังไม่เป็นที่สบายแต่มีคนที่มีคุณภาพก็สามารถผลิตขึ้นมาได้อาหารขึ้นมาได้สร้างสถานที่ดีๆขึ้นมาได้เพราะว่ามีบุคคลที่มีคุณภาพแต่บุคคลจะมีคุณภาพได้นั้นต้องมีธรรมะ
เป็นที่สบายเนาะเราจะ

ถึงสามารถที่จะอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมได้แล้วก็จะเป็นที่ที่รองรับให้เราเนี่ยได้สั่งสมสร้างบารมีในทุกๆบุญเลยเหมือนอย่างที่เราเนี่ยได้มาอยู่ที่วัดนะมีโอกาสสั่งสมบุญหรือว่าอยู่ตามที่บ้านของเราก็มีโอกาสได้ไปวัดฟังธรรมสั่งสมทานศีลภาวนาเนี่ยอยู่เป็นหนึ่งในบุญนี้ก็จะเป็นสิ่งบุญติดตัวเราไปในทุกภพทุกชาติตากว่าทั้งจนถึงที่สุดแห่งธรรมเนาะบุญนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะได้มีความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาให้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขให้สร้างบารมีติดตามติดมาปูชนียจารย์ไปที่พบทุกชาติจะเดินทางไปที่ไหนให้มีแต่ความปลอดภัยเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายอันหนึ่งเมื่อหนึ่งเข้าเจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลาย

นั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าเปิดลูกในตานะเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นก็จะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยเฉยกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างเนี้ยทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆแต่เราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็

ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมาสองนิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างแล้วก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกัน

ว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราแหละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆแต่แล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดย

ไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากรรมนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดี

ของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายในใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองหรือตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้เนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้

้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกับนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าเฝ้าเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเผชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งนะไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรมดี

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสารณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสารณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสารณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสารนังคัจฉามิ

0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสร

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณี

สุรามีวรยามัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามี

0: สาธุกราบกราบกราบ
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปรือตานิดนิดเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเปลือนิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์

ธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นปัจจนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออก

จึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเริ่มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจ

ความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่าย

การผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรลูกที่เจรนายแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายสบายทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นเย็นจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยเฉยถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตอยากจะภาวนาสัมมาอรหัง
อยากหยุดใจ

ค่นิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายเ

มีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใส

ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่จะทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวก็ตั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้

สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภากนมการังกะโรมาเส

0: ุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้

0: ต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏะสงสาร
1: ในวัฏฏะสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: สัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล

0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: พระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล
1: ้
0: ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า

0: ย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จง

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ